0: สำคัญมีดังนี้รัฐบาลกำหนดทิศทางชุดสุ่มประจำเดือนกันยา2026โดยสี่น้ำให้คะแนนการภาคส่วนเกี่ยวข้องสุ่มใส่แก้ไขปรากฏการณ์ย่อเท่าต่างๆกระทรวงการต่างประเทศจัดพิธีประดับเหรียญมิตรภาพให้ผู้ต่างหน้าองค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาประจำลาวสหรัฐอเมริกาสนับสนุนเวียกงานเก็บกู้ระเบิดบทหันแตกที่ตกข้างอยู่แขวงเสียงขวาง15 ล้านดอลลาร์รัฐบาลอินโดนีเซียตั้งเป้าหมายจะให้มีรถไฟฟ้าแลนให้บริการทั่วเมืองอย่างหน่อยให้ได้ 10,000 กว่าคันในปี2030เพื่อลดพรการปล่อยแก๊สเรือนแก้วและมลพิษทางอากาศอังกฤษประกาศจะจัดสรรงบประมาณเกือบ10 ตื้อปอนด์สกุลเงินอังกฤษสำหรับก่อสร้างที่อยู่อาศัยราคาประหยัดโดยเฉพาะในนครหลวงลอนดอนสุดท้ายของรายการเสริญทานฟังบทน้ำของหนังสือพิมพ์ประชาชนที่ใส่หัวเรื่องว่าทุกภาคส่วนของสังคมจงห่วมแห้งห่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมต่อไปเสริญทานฟังรายละเอียด
1: รัฐบาลกำหนดทิศทางแผนเรียกจุดสุ่มประจำเดือนกันยา2026โดยซีน้ำแขนงการท้องถิ่นและภาคส่วนเกี่ยวข้องเอาใจใส่บรรดาเวียกงานสำคัญเป็นต้นสืบต่อสุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบคนเป็นระเบียบเพียบห้อยในสังคมและหักษาความสงบตามชายแดนสุ่มใส่แก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆเป็นต้นอาชญากรรมระบบคอมพิวเตอร์ยาเสพติดการปุ้นจี้สิงสับอุบัติเหตุตามท้องถนนให้ลดลงในโอกาสแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลกองประชุมรัฐบาลสมัยสามัญประจำเดือนสิงหาในวันที่25สิงหานี้ที่ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีนครหลวงวิจันทร์ท่านคำภาพิมสรห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่ารัฐบาลจะสืบต่อสุ่มใส่แก้ไขและช่วยเหลือบรรเทาทุกข์จากผลกระทบน้ำท่วมให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไวแก้ไขเส้นทางที่ถูกน้ำเสาะเจือนตัดขาดให้สามารถสัญจรไปมาได้กะเกียมความพร้อมรอบด้านในการรับมือกับภัยน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นในต่อหน้าให้ติดตามความปลอดภัยของเขื่อนรวมทั้งการจัดการปริมาณน้ำในเขื่อนให้ดี
2: สืบต่อสุ่มใส่แก้ไขช่วยเหลือบรรเทาทุกข์จากผลกระทบน้ำท่วมให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไว้แก้ไขเส้นทางที่ถูกน้ำเสาะเจือนเด็ดขาดให้สามารถไปมาได้ก้าเกี่ยมกลมพร้อมอบด้านในการรับมือภัยน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นในต่อหน้าให้ติดตามความปลอดภัยของเขื่อนรวมทางการจัดปริมาณน้ำในเขื่อนให้ดีฮีพรพันขยายมติ 34/2 พ.ศ. ว่าด้วยการรับรองวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากโดยเฉพาะการสร้างแผนงานโครงการละเอียดและแผนงบประมาณที่จะจัดตั้งปฏิบัติบรรดาเวียกงานจุดสุ่มของวาระแห่งชาติแล้วรายงานต่อกองประชุมรัฐบาลในเดือนกันยาหรือเดือนตุลาก่อนจะนำเสนอผ่านกองประชุมสภาแห่งชาติท้ายปี
1: ห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ตื่นว่านายกรัฐมนตรีเน้นลักให้บรรดากระทรวงองค์การเทียบเท่าหีบห้อนแบ่งพลบทบาทความรับผิดชอบระหว่างเมืองตาแสงและบ้านในการปฏิบัติเวียกงานของแผนการต่างๆให้สำเร็จในเดือนกันยา2026สุ่มใส่เก็บและหับงบประมาณจากแรงและหับที่มีแล้วให้ครบถ้วนและขยายฐานอากรมูลค่าเพิ่มให้ได้หลายทั้งสุ่มใส่การเสริมโยงข้อมูลการจัดเก็บรายหับกับบรรดาแขนงการที่เกี่ยวข้อง
0: วันที่25สิงหานี้โรงเรียนการเมืองและการปกครองนครหลวงวิจันทร์ได้ปิดสุดเรียนทฤษฎีการเมืองขั้นกลางหุ่นที่6พร้อมทั้งเปิดสุดเรียนทฤษฎีการเมืองขั้นกลางหุ่นที่7และทฤษฎีการเมืองขั้นต้นหุ่นที่16 17และ18ในหัวข้อเฉพาะหน่วยภาคภาคฐานบ้านหุ้นที่14-59ภายในนครหลวงวิจันทร์ภายใต้การเป็นประธานห่วมของสหายอนุภาพตุนาลมคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานพรรคหัวหน้าสถาบันการเมืองการปกครองแห่งชาติสหายภูธรแก้วดวงดีคณะประจำพรรคหัวหน้าคณะจัดตั้งนครหลวงวิจันทร์ในพิธีสหายนางเวียงพรแก้วคุ้นศรีคณะบริหารงานพรรคเลขาหน่วยพรรคฮักทานหัวหน้าโรงเรียนการเมืองและการปกครองนครหลวงวิจันทร์ได้ผ่านบทสรุปเกี่ยวกับการจะตั้งปฏิบัติการเรียนการสอนทฤษฎีการเมืองขั้นกลางหุ่นที่6ซึ่งได้เริ่มการเรียนการสอนมาแต่วันที่2กุมภาพันธ์2026โดยมีนักศึกษาเข้าร่วม57คนหญิง22คนที่มาจาก29ภาคส่วนภายในนครหลวงวิจันทร์มี13กลุ่มวิชาเรียน และการลงทัศนศึกษาและป้องกันบทจบสั้นผ่านการค้นคว้าหำเหียนนักศึกษาสามารถยัดได้ผลงานด้านการหำเหียนซึ่งแสดงออกในการประเมินผลทั้งหมด15ครั้งเห็นว่านักศึกษาที่ได้คะแนนดีเลิศมี720คะแนนคะแนนดีลายมี283คะแนนและคะแนนดีมี13คะแนนและผลงานด้านอื่นๆการเรียนการสอนครั้งนี้เพื่อยกระดับความรู้ทฤษฎีการเมืองแนวคิดไกลสอนพรหมวิหารแนวทางนโยบายของพรรคการคุ้มครองหลักเฮ็ดให้ผู้เข้าเรียนมีทัศนะลักมั่นสนสั้นกรรมกรเชื่อมั่นต่อการนำพาของพรรคเชื่อมั่นต่ออุดมการณ์ก็คือภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาประเทศชาติก็คือพัฒนานครหลวงจันทน์พร้อมทั้งสร้างให้พนักงานรัฐกรอยู่ศูนย์กลางและนครหลวงจันทน์ให้มีคุณทัศน์การเมืองที่นักแน่นมีความสามารถในการคุ้มครองและจะตั้งปฏิบัติตามแนวทางนโยบายของพรรคให้มีผลสำเร็จอย่างแท้จริงในโอกาสดังกล่าวยังได้ผ่านข้อตกลงอนุมัติเปิดสุดเฮียนทฤษฎีการเมืองขั้นกลางหุ้นที่7และมติตกลงเปิดสุดเฮียนทฤษฎีการเมืองขั้นต้นหุ้นที่16 18และหัวข้อเฉพาะหน่วยผักฮักฐานบ้านหุ้นที่14 59ภายในนครหลวงจันทน์พร้อมทั้งรับฟังทิสซี่น้ำจากสหายอนุภาพตุนาลมซึ่งได้กล่าวแสดงความซุ่มเซยต่อผลสำเร็จที่ญาติมาได้ตลอดระยะการทำเฮียนฝึกฝนล้อล้อมด้านทฤษฎีการเฮียนแม่นปัญหาพื้นฐานในการดำรงชีวิตของพวกสหายและเสื่อมมันว่าพวกสหายจะได้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่างๆในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานสามารถเปลี่ยนแปลงจินตนาการเก่าไปสู่จินตนาการใหม่ที่ดียิ่งขึ้นเป็นต้นจากที่บ่เคยเว้าจาปราศัยเลียนไหลจะกลายเป็นผู้เว้าจาปราศัยที่เลียนไหลเก่งและน่าฟังพร้อมทั้งมีทักษะที่ดีขึ้น
1: ศูนย์กลางสาวนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวร่วมกับองค์การสหประชาชาติกองทุนสำหรับประชากรประจำลาวจัดงานเฉลิมฉลองวันไว้นุ่มสากลประจำปี2026ขึ้นในวันที่26สิงหาคมนี้ที่ศูนย์กลางสาวนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวโดยการเข้าร่วมของท่านสุริยาแก้วพิลาวงศ์รองเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางสาวนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวประธานสหพันธ์สาวนุ่มลาวท่านคัมบริชคาบิรีว่าการพูดต่างหน้าองค์การสหประชาชาติกองทุนสำหรับประชากรประจำลาวพร้อมด้วยครูหวมพัฒนาและองค์การจัดตั้งสากลเอกชนสมาคมสมาชิกสาวหนุ่มเยาวชนและวัยหนุ่มเข้าร่วมท่านสุริยาแก้วพิลาวงศ์รองเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนประจำลาวประธานสหพันธ์สาวหนุ่มลาวกล่าวว่าสำหรับปีนี้งานวันวัยหนุ่มสากลได้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อสภาพการที่แตกต่างกันความมุ่งหวังกันหรือ Difference Context Common Aspirations ซึ่งเป็นหัวข้อที่มีความหมายและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของลาวเฮาพวกเขาฮับรู้ว่าวัยหนุ่มและเยาวชนลาวทั่วประเทศแม้นมีความหลากหลายที่แตกต่างกันโดยเฉพาะการละโอกาสการดำรงชีวิตการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและสภาพแวดล้อมสังคมประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกันถึงอย่างไรก็ตามพวกเขาทุกคนล้วนจะมีความมุ่งหวังอันเดียวกันนั่นก็คือความมุ่งหวังที่จะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมีวิธีงานทำที่เหมาะสมมีโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิตอลอย่างเท่าเทียมมีส่วนร่วมในการปกป้องสภาพแวดล้อมและการทำมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศพร้อมทั้งได้รับการบำรุงดูแลสุขภาพกายสุขภาพจิตและสุขภาพเจริญพันธุ์ที่เท่าเทียมกัน
3: พวกเขาฮับฮู้ว่าวัยหนุ่มและเยาวชนลาวทั่วประเทศแม่นมีความสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติดอกจากนั้นวัยหนุ่มอยู่สกปรกลาวแม่นมีความหลากหลายที่แตกต่างกันโดยเฉพาะทางด้านการรับโอกาสการดำรงชีวิตการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสภาพแวดล้อมการรับข้อมูลข่าวสารที่มีความแตกต่างกันและสภาพแวดล้อมสังคมประสบการณ์ก็มีความแตกต่างกันถึงอย่างไรก็ตามพวกเขาทุกคนก็เลี้ยงแต่มีความมุ่งหวังอันเดียวกันนั้นก็คือความมุ่งหวังที่จะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมีเวียกเหตุการณ์ทำที่เหมาะสมมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิตอลที่เท่าเทียมกันมีส่วนร่วมในการพัฒนาปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมได้รับการศึกษาสภาพแวดล้อมที่ดีและรับมือกับสภาพการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศพร้อมทั้งได้รับการบึ้งแยงดูแลทางด้านสุขภาพจิตสุขภาพใจและวัยเจริญพันธุ์อยู่ในมาตรฐานที่เท่าเทียมกันศูนย์กลางสนุมประชาชนปฏิวัติลาวในฐานะที่มีบทบาทสำคัญในการนำพาซีน้ำพัฒนาสนุมอยู่ในขอบเขตประเทศได้ร่วมมือกับใบนุ่มอยู่ในทุกขอบเขตทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริมใบนุ่มได้มีเวทีได้แสดงความรู้ความสามารถแสดงทักษะ ได้มีคำคิดคำเห็นต่อกับสิทธิ์การปกป้องเพื่อการบำรุงชีวิตที่ดีของตนเองและได้รับโอกาสเข้าถึงในการพัฒนาตนเองสุมสนและสังคม
1: ท่านสุริยาแก้วพิลาวงให้ฮู้ตื่นว่าพรรคและรัฐบาลลาวให้ความสำคัญและถือเอาไว้หนุ่มเยาวชนเป็นกำลังแห่งต้นต่อและให้ความสำคัญแก่ไว้หนุ่มในทุกกลุ่มเป้าหมายที่มีความคิดมีกำลังมีความสามารถที่จะพัฒนาประเทศชาติศูนย์กลางสนุมประชาชนปฏิบัติลาวและมีความพยายามในการผันขยายยุทธศาสตร์การพัฒนาสนุมและเยาวชน2021-2030ซึ่งได้รับการรับรองและจัดตั้งปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในระยะผ่านมาพร้อมกันนั้นพวกเขาก็ได้สืบต่อพันขยายผลของกองประชุมสนทนาสาวหนุ่มอาเซียน2024โดยเฉพาะแม่นบทแถลงการสาวหนุ่มอาเซียน2024เพื่อหับประกันให้แก่การประกอบส่วนเสนอความคิดเห็นก็คือความต้องการของสาวหนุ่มให้ได้รับการตอบสนองอย่างแท้จริง
0: วันที่25สิงหาคมนี้ท่านอนุภาพวงศ์นอแก้วรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้ต่างหน้าให้รัฐบาลลาวประดับเปลี่ยนกามิตรภาพให้แก่ทานนางมาร์ตินเทเลอร์ผู้ต่างหน้าองค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาหรือ UNDP ประจำลาวเนื่องในโอกาสที่ผู้เกี่ยวได้สำเร็จการปฏิบัติหน้าที่อยู่ลาวโดยมีการเข้าร่วมของบรรดากรมเกี่ยวข้องของกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการเงินและห้องการผู้ประสานงานองค์การสหประชาชาติประจำลาวทานนางมาร์ตินได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ต่างหน้าองค์การUNDP นับแต่เดือนมิถุนายน2023เป็นต้นมาและสำเร็จการปฏิบัติหน้าที่ในท้ายเดือนสิงหาคมนี้ท่านนางมาร์ตินและองค์การ UNDP ประจำลาวได้ประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในการจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาสิทธิสังคมแห่งชาติครั้งที่9การสร้างแผนพัฒนาสิทธิสังคมแห่งชาติครั้งที่10และการสนับสนุนขบวนการกองประชุมโต๊ะมนก็คือการประกอบส่วนโดยรวมเข้าในการพัฒนาสิทธิสังคมเวียกงานเก็บกู้ระเบิดบทันแตกการจัดตั้งปฏิบัติวันละ2030เพื่อการพัฒนาแบบยืนยงแนใสสนับสนุนให้ลาวสามารถหลุดพ้นออกจากสถานภาพด้อยพัฒนาในโอกาสดังกล่าวท่านนางมาร์ตินเทเลอร์ได้กล่าวคำเห็นแสดงความขอบใจอย่างสูงมายังรัฐบาลลาวที่ได้ให้การประกอบส่วนสำคัญของตนก็คือองค์การ UNDP พร้อมทั้งให้การร่วมมือที่ดีกับองค์การตลอดระยะผ่านมาโดยเฉพาะในระยะที่ผู้เกี่ยวปฏิบัติหน้าที่อยู่ลาวและพร้อมทั้งให้ความหมายมั่นว่าองค์การ UNDP จะสืบต่อเพิ่มทวีการหัวมือและสนับสนุนบรรดาแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและบุริมสิทธิ์ต่างๆของรัฐบาลลาวในซุ้มปีต่อหน้า
1: ในวันที่25สิงหาคมนี้ที่สโมสรยันลักษีแขวงเขาม่วนได้จัดงานแสดงศิลปวัฒนธรรมเพื่อเฉลิมฉลองวันชาติเวียดนามที่2กันยาครบ81ปีทั้งเป็นการเสริมขยายบรรดากิจกรรมวัฒนธรรมและศิลปะของเวียดนามการจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นโดยกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและท่องเที่ยวเวียดนามร่วมกับองค์การปกครองแขวงขม่วนเพื่อเสริมขยายสายผูกพันมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษและการร่วมมือรอบด้านระหว่าง2ภาค2รัฐและประชาชน2ชาติลาวเวียดนามแขวงขม่วนเป็นแขวงหนึ่งที่มีความหมายประวัติศาสตร์ลึกซึ้งซึ่งมีอนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ผู้ยิ่งใหญ่ของประชาชนเวียดนามทางกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและท่องเที่ยวเวียดนามจึงได้ส่งคณะนักศิลปะและโรงละครสื่อดังจากนครหลวงฮานอยมาเปิดการแสดงศิลปะให้ชาวแขวงขม่วนได้รับชมโดยบ่เสียค่าเข้าร่วมงานในครั้งนี้มีท่านเดชศักดามณีคำรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงขม่วนท่านนางดาลวรกิตติพันธ์รองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาพร้อมด้วยบรรดาการนำจากพนักงานองค์การเทียบเท่าพี่น้องเสื้อสายเวียดนามที่ดำรงชีวิตอยู่แขวงขม่วนและสามเมืองท่าแขกเข้าร่วมชมอย่างหลากหลายภายในงานมวลชนที่เข้าร่วมได้รับชมรายการแสดงศิลปะฟ้อนรำและเพลงที่สื่อถึงมิตรภาพลาวเวียดนามคมหักแพงบ้านเกิดเมืองนอนและผลงานการปฏิวัติอันสง่าราศีของประธานโฮจิมินห์การแสดงแต่ละสุดล้วนแต่สร้างความประทับใจและความเบิกบานมวลชนให้แก่มวลชนที่เข้าชม
0: พิธีเซ็นบทบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการต่างประเทศโดยต่างนาองค์การคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบทันแตกที่ตกค้างอยู่ลาวและองค์การเก็บกู้ระเบิดแม็กประจำลาวสำหรับโครงการสำรวจและกวดกู้ระเบิดบทันแตกที่ตกค้างอยู่แขวงเสียงควางจัดขึ้นในวันที่16สิงหาคมนี้ที่นครหลวงจันทน์ร่วมลงนามโดยทานบุญเพ็งศรีสวัสดิ์วนาองค์การคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบทันแตกที่ตกค้างอยู่ลาวและทาน อีรายเมคานิกหัวหน้าองค์การเก็บกู้ระเบิดแม็กประจำลาวมิทานหงคำพิมมซานรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเสียงขวางและภาคส่วนเกี่ยวของเขาห้วมการลงนามในบทบันทึกความเข้าใจครั้งนี้เพื่อสืบต่อสนับสนุนเวียกงานการกวดกู้ระเบิดบ่อนแตกเพื่อมนุษยธรรมอยู่แขวงเสียงขวางจากรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งแขวงเสียงขวางเป็นแขวงหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากระเบิดบ่อนแตกหลายที่สุดอยู่ในลาวรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกาได้สืบต่อให้ทุนช่วยเหลือ$15 ล้านแก่องค์การแม็กเพื่อดำเนินงานแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกที่ตกค้างอยู่แขวงเสียงขวางข้อตกลงฉบับนี้เป็นการเริ่มต้นระยะใหม่ของการปฏิบัติโครงการซึ่งจะจัดตั้งปฏิบัติไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน2027โดยจะสนับสนุนเวียกงานการสำรวจทางด้านวิชาการเพื่อกำหนดพื้นที่ที่มีระเบิดตกค้างเวียกงานการกวดกู้ระเบิดที่ตกค้างจากสงครามและเวียกงานโฆษณาศึกษาความเสี่ยงภัยจากระเบิดบ่อนแตกให้กับบรรดาชุมชนในทั่วแขวงเสียงขวางถึงว่าเวียกงานนี้จะมีความคืบหน้าอย่างหลวงหลายในหลายทศวรรษผ่านมาแต่ระเบิดบ่อนแตกที่ตกค้างจากสงครามยังสืบต่อส่งผลกระทบต่อกับชุมชนอยู่ในแขวงเสียงขวางเป็นต้นแม้การจำกัดการเข้าถึงที่ดินการก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อกับความปลอดภัยและการดำรงชีวิตของประชาชนโดยการสนับสนุนจากรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาองค์การแม็กจะเฮ็ดเวียกร่วมกับอำนาจการปกครองขั้นศูนย์กลางและขั้นแขวงในการช่วยให้ชุมชนสามารถนำใช้ที่ดินอย่างปลอดภัยเพื่อทำการผลิตปรับปรุงพื้นฐานโครงล่างและเวียกงานการพัฒนาต่างๆในระยะการจะตั้งปฏิบัติโครงการองค์การแม็กคาดว่าจะสำรวจที่ดินให้ได้หลายกว่า19 ล้านตารางเมตรและกวดกู้ตามพื้นที่บุริมสิทธิ์ที่ยั่งยืนว่ามีระเบิดตกค้างให้ได้หลายกว่า20 ล้านตารางเมตรนอกนี้โครงการยังจะหับประกันการตอบสนองอย่างทันการต่อการรายงานการพบเห็นระเบิดบ่อนแตกจากชุมชนและการโฆษณาศึกษาความเสี่ยงภัยจากระเบิดบ่อนแตกให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบท่านบุญเพ็งศรีสวัสดิ์กล่าวว่าสำหรับข้อตกลงฉบับใหม่นี้องค์การแม็กจะสืบต่อจะตั้งปฏิบัติภาระบทบาทอันสำคัญในการช่วยบรรดาชุมชนอยู่ในแขวงเสียงขวางให้สามารถเข้าถึงพื้นที่ดินอย่างปลอดภัยพร้อมทั้งประกอบส่วนเข้าในเวียกงานบุริมสิทธิ์แห่งชาติในการสำรวจกวดกู้และโฆษณาศึกษาความเสี่ยงภัยจากระเบิดบ่อนแตกในขณะเดียวกันเวียกงานเหล่านี้ยังเป็นการส่งเสริมความปลอดภัยของชุมชนและการพัฒนาท้องถิ่นต่อไปเส้นทางฟังข่าวอากาศประจำวัน
4: พยากรณ์อากาศประจำวันที่27 สิงหาคม 2026เวลา7:52 น.ความกดดันอากาศต่ำของอากาศร้อนได้ปกคลุมทั่วทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนหาปานกลางสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยทั่วไปในแต่ละภาคและจะตกปานกลางหาตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเติมอีกภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า30 ต้นเฮ้ยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง21 หา 31 องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า30 ต้นเฮ้ยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง24 หา 32 องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า30 ต้นเฮ้ยของภาคอุณหภูมิระหว่าง25 หา 31 องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า40 ต้นเฮ้ยของภาคอุณหภูมิระหว่าง25 หา 31 องศาสำหรับแขวงเสสุมบูรณ์จะมีฝนตกในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า40 ต้นเฮ้ยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง21 หา 29 องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50 ต้นเฮ้ยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง26 หา 31 องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า40 ต้นเฮ้ยของภาคอุณหภูมิระหว่าง17 หา 23 องศา ลัดดากองเพียงรายงานจากกรมอุตุนิยมและโทรศาสตร
0: ์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: สำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานเมื่อบ่ดุลมานี้รัฐบาลอินโดนีเซียได้ตั้งเป้าหมายที่จะมีรถเมล์ไฟฟ้าแล่นให้บริการทั่วเมืองอย่างน้อย 10,000 กว่าคันภายในปี2030เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของแผนการลดพ้นการปล่อยแก๊สเรือนแก้วและมลพิษทางอากาศปัจจุบันนครหลวงจาการ์ตาของอินโดนีเซียมีรถเมล์ไฟฟ้าให้บริการอยู่ประมาณ500คันและข่าวระบุว่ารถเมล์ไฟฟ้าในอนาคตรวมทั้งรถเมล์พลังงานไฮโดรเจนและรถเมล์ผสมไฮบริดเติมอีกอินโดนีเซียได้ตั้งเป้าหมายลดพ้นการปล่อยแก๊สเรือนแก้วลง 30% ในปี2030และบรรลุเป้าหมายการปล่อยไอพิษเรือนแก้วสุทธิเป็น0ในปี2050โดยเฉพาะคะแนนการขนส่งเป็นจุดสำคัญเนื่องจากกลุ่มเอาส่วนแบ่งการปล่อยแก๊สเรือนแก้วโดยกลุ่มของตัวเมืองสูงถึง 52% ของทั้งหมดนอกจากนี้อินโดนีเซียยังตั้งเป้าเพิ่มอัตราส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะให้ได้55%ในปี2045โดยผ่านการขยายเครือข่ายการขนส่งสาธารณะเพื่อส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่รอบระบบขนส่งมวลชนและดำเนินมาตรการลดพ้นการใช้พาหนะส่วนบุคคล
0: ตามข่าวต่างประเทศอังกฤษประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณเกือบ10ตื้อปอนด์สกุลเงินอังกฤษสำหรับการก่อสร้างที่อยู่อาศัยราคาประหยัดโดยเฉพาะนครหลวงลอนดอนเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาขาดแคลนที่อยู่อาศัยหลายที่สุดข่าวระบุว่าบ่วงเงินหลายกว่า7ตื้อปอนด์ซึ่งเป็นงวดทำอิฐจากงบประมาณ39ตื้อปอนด์ที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ในระยะเวลา10ปีได้ถูกจัดสรรไว้สำหรับเมืองหลวงโดยคาดว่าหน่วยงานท้องถิ่นจะสร้างเฮือนใหม่ให้ได้หลายกว่าครึ่งนึงท่านแอนดี้เบิร์นแฮมนายกรัฐมนตรีอังกฤษได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะสร้างเฮือนเซาเพื่อสังคมให้หลายขึ้นโดยจะมีส่วนลดให้แก่ผู้เซาประมาณ50%จากราคาตลาดเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการในระยะยาวและปัญหาคนบ่มีเฮือนพักอาศัยรวมทั้งการให้ความมั่นคงให้แก่ผู้ที่มีรายได้หน่อยต่อไปเชิญท่านฟังบทของหนังสือพิมพ์ประชาชนที่ใส่หัวเรื่องว่าทุกภาคส่วนของสังคมจงห่วมแหงห่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพภัยพิบัติแม้นเหตุการณ์ที่เป็นอันตรายห้ายแหงที่เกิดจากธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้นซึ่งสร้างความเสียหายอย่างหลวงหลายต่อชีวิตทรัพย์สินเศรษฐกิจและการดำรงชีวิตของคนในสังคมในระยะสั้นและระยะยาวภัยพิบัติแม้นมี2ประเภทคือภัยพิบัติทางธรรมชาติหมายถึงเหตุการณ์ปรากฏการและการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติเช่นภัยน้ำท่วมภัยแห้งแล้งลมพายุศัตรูพืชพยาธิระบาดภัยหนาวดินเจือนแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดส่วนภัยพิบัติที่มนุษย์สร้างขึ้นแม้นหมายถึงเหตุการณ์ฉุกเฉินและอันตรายทางด้านสิ่งแวดล้อมเนื่องจากการกระทำของมนุษย์เช่นอัคคีภัยไฟไหม้ลามป่าสารเคมีหัวไหลระเบิดตกข้างที่บ่ทันแตกเกี่ยวกับปัญหาภัยพิบัตินั้นในระยะผ่านมาลาวเฮาได้ประสบภัยน้ำท่วมนักหน่วงสมควรซึ่งส่งผลกระทบโดยโกงต่อชีวิตทรัพย์สินของประชาชนสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลต่อโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอยู่บรรดาแขวงในทั่วประเทศสำหรับปีนี้อยู่หลายแขวงนับแต่เหนือฮอดใต้ได้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างหนักหน่วงซึ่งได้สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินการผลิตและชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนโดยเฉพาะนับแต่ต้นเดือนสิงหาคมมานี้ต่อสภาพดังกล่าวภาคและรัฐได้เอาใจใส่ส่งเสริมเวียกงานป้องกันและควบคุมภัยพิบัติด้วยการวางนโยบายงบประมาณและปลุกระดมการช่วยเหลือจากสังคมนอกนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือคณะกรรมการป้องกันและควบคุมภัยพิบัติได้เป็นเจ้าการประสานสมทบกับองค์การปกครองท้องถิ่นบ่อนเกิดภัยพิบัติคะแนนการและทุกภาคส่วนดำเนินการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้ผู้ประสบภัยพิบัติเป็นต้นการบริการด้านสาธารณสุขการสนองเครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องใช้อื่นๆที่จำเป็นในการดำรงชีวิตการจัดสรรที่อยู่อาศัยปัจจุบันมีหลายภาคส่วนนับทั้งภาครัฐและเอกชนได้นำเอาวัตถุปัจจัยไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยู่บนดาแขวงคือแขวงเสียงขวงมี2บริษัท CTL Mining จำกัดและบริษัทแสงเจริญจำกัดมอบเงินช่วยเหลือจำนวน1ตื้อกีบที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีกลุ่มบริษัทเจริญเสกกองพลังงานจำกัดธนาคารส่งเสริมกสิกรรมจำกัดบริษัทหุ้นส่วนลงทุนและพัฒนาพลังงานเวียดลาวช่วยเหลือภาคส่วนละ5ตื้อกีบและกลุ่มบริษัทโซกไซจำกัดจำนวน4ตื้อกีบเพื่อแก้ไขผลกระทบและฟื้นฟูชีวิตการเป็นอยู่ของผู้ประสบภัยให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไวท่านสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีได้ลงติดตามแก้ไขสภาพภัยน้ำท่วมอยู่บนดาแขวงเพื่อเป็นกำลังใจและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมโดยเฉพาะอยู่เมืองกะลึมแขวงเสกองเมืองคงเสโดนแขวงสระวันและเมืองปทุมพรแขวงจำปาสักระหว่างวันที่21ถึง23สิงหาคมนี้นายกรัฐมนตรีได้แสดงความเห็นอกเห็นใจและเป็นห่วงเป็นใยต่อสภาพการที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนพร้อมทั้งเน้นนักให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเอาใจใส่จัดตั้งเวรยามรักษาความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเมี่ยนมัดวัตถุสิ่งของต่างๆให้ดีเพื่อบ่อยมีผู้ซวยโอกาสมาหลักเอาให้ก้าเกี่ยมแนวพันธุ์พืชและสิ่งที่ติดพันเพื่อการผลิตทดแทนพร้อมกันรักษาสุขอนามัยและติดตามสุขภาพของประชาชนอย่างใกล้ชิดสืบต่อติดตามและให้การช่วยเหลือแก้ไขความยุ่งยากต่างๆของประชาชนติดตามสภาพดินฟ้าอากาศก็คือระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเมื่อน้ำบกแห้งลงแล้วเห็นว่าบ่มีความเสี่ยงจึงพากันกลับคืนสู่บ้านเฮือนของตนเองเอาใจใส่ติดตามช่วยเหลือในระยะน้ำกำลังท่วมและการฟื้นฟูภายหลังน้ำท่วมให้ได้รับผลดีสำหรับการแก้ไขในระยะยาวเมียนให้แขวงและเมืองสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวของคุ้นคั่วจัดสรรที่อยู่อาศัยให้ประชาชนอยู่เขตต่ำและถูกน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องคืนใหม่เพื่อให้มีที่อยู่มั่นคงถาวรและปลอดภัยดีนายกรัฐมนตรียังได้มอบเงินเครื่องอุปโภคบริโภคยาและอุปกรณ์การแพทย์จำนวนหนึ่งให้องค์การปกครองแขวงและเมืองเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนและแก้ไขผลกระทบจากภัยน้ำท่วมให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไวในระยะนี้ฝนยังสืบต่อตกและยังจะมีพายุเข้ามาอีกฉะนั้นจงเอาใจใส่และมีสติเฝ้าระวังติดตามอย่างใกล้ชิดการขึ้นลงของน้ำก็คือสภาพดินฟ้าอากาศจากการแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์เอาใจใส่ตอบโต้พยาธิระบาด ที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังน้ำท่วมและเอาใจใส่ปรับปรุงเวียกงานสุขอนามัยเป็นต้นน้ำลิ้นน้ำสร้างน้ำบาดาลและวิตไทที่ถูกกระทบเพื่อฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพปกติสืบต่อติดตามกวดกาและฟื้นฟูคืนครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสืบต่อกวดกาคืนบรรดาสิ่งปลูกสร้างเวียกงานกสิกรรมและพื้นฐานโครงล่างหีบห้อนฟื้นฟูการผลิตเป็นต้นการปักดำนาปีขึ้นใหม่หรือปลูกพืชชนิดอื่นทดแทนเพิ่มทวีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีความสามัคคีกันให้แน่นแฟ้นสังคมทุกภาคส่วนนับทั้งภาครัฐและเอกชนจงห่วมแหงห่วมใจช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยน้ำท่วมทางด้านวัตถุปัจจัยเพื่อฟื้นฟูจิตใจและชีวิตการเป็นอยู่ของเขาเจ้าให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไว
0: ที่ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นแม่นบทของหนังสือพิมพ์ประชาชนที่ใส่หัวเรื่องว่าทุกภาคส่วนของสังคมห่วมแหงห่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พญสิทธิ์และสมภวันมวงไสอ่าน
5: เออแหงได้ใจอีหลีได
6: ้อันไหนเพิ่นแหงได้ใจหนะ
5: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
6: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
5: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ556008885956355804053 และ5965482 89หรือติดต่อ Contact Center 131
7: ลาวโทรคม
5: เครือ

0: ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมหังแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปป้องคิดไล่ราคายา 4. ขั้นตอนสุดท้ายจ้ำกาอยู่ป้องประกันสังคมอยู่ห้องหมอแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ป้องจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากบัตรประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งท่านต้องถือบัตรประกันสังคมและบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัวในกรณีครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการใช้บริการอยู่ห้องหมอติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร5548-9030หรือ5434-6222ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือเบอร์โทรอยู่บัตรประกันสังคมของท่านประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
1: เอ้ยเซาพรสิไปเซเดคือตั้งหน้าตั้งตาเฝ้าฟังแท
2: ้สิไปบริจาคเลือดนำบ้านนำเมืองเพิ่นนี่แหละตู่บ่ได้ยินข่าวบ่สถาบันเลือดแห่งชาติเดี๋ยวนี้ขาดเลือดและบ่มีเลือดเพียงพอตอบสนองให้คนเจ็บได
1: ้ได้ยินอยู่แต่เฮาบ่สนใจจังใดก็มีคนไปบริจาคเลือดอยากได้เฮาก็ไปเอา
2: เว้าง่ายโพดติบ่ตู่คิดเบิ่งปีกายนี่แม่เฮาผ่าตัดได้ใส่เลือด 4-5 ถุงพุ่นได้ถ้าบ่มีคนไปบริจาคเลือดแม่เฮาสิรอดมาฮอดทุกมื้อนี้บ
1: ่คิดว่าพอหรือบ่พอมันก็เป็นเรื่องของท่านหมอที่ต้องช่วยเฮาน
2: ั่นล่ะคือความเข้าใจผิดๆเลือดสิพอบ่พอมันอยู่ที่คนบริจาคคันมีคนคิดคือโตเลือดบ่พอตอบสนองคนเจ็บแท้ๆเสี่ยวเอ้ยคิดดีๆเลือดจากคนใส่คนจึงปลอดภัยได
1: ้แสดงว่าผ่านมาแม่นเฮาเข้าใจผิดทั้งหมดซั่นน่ะเสี่ยวเว้านี่เฮาเข้าใจแจ้งแล้วถ้าเฮาบ่นึงเด้อเฮาไปแต่งโตก่อนเฮาสิไปบริจาคเลือดน้ำโต
2: โอ้ดีๆสมเสยเด้อเสี่ยว
3: ให้เลือดคือให้ชีวิตเลือดเพียงพอชีวิตปลอดภัย

สู่ส่วนจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคให้สำเร็จตามคาดหมายที่วางไว้สุขสบายดีท่านฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพบพอท่านวันนี้เป็นตอนเช้าของเดือน9ขึ้น14ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388มื้อนี้วันพฤหัสวันที่17ของเดือนสิงหาคม2566ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์อยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ท้องฟ้าสว่างสวัยดีในตอนเช้าของมื้อนี้เห็นแสงแดดตั้งแต่เช้าแต่ว่าอากาศก็เป็นเย็นสวยวันใดวันหนึ่งทับฟ้าได้กระดบลักษณะคล้ายๆคือจะหมดฝนแต่อยู่ในระยะนี้ก็เป็นระยะที่ก่อก้าวเข้าสู่เดือน9คันว่าถึงเดือน9ในฝนลินซ้ำยากสิมียามเอื้อนคำบูฮานเพิ่นว่าไว้จังซั่นฉะนั้นอยู่ในระยะนี้เป็นระยะที่ทั่วปวงสำหรับพวกเขาทุกของเขตเวียกงานสืบต่อสร้างผลงานต่างๆด้วยความเป็นเจ้าการหนึ่งในนั้นก็แม่นนำเอาเนื้อในจิตใจมาติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคไปจัดตั้งไปพัฒนาไปเสริมซึมในตลาดของเขตเวียกงานเพื่อเป็นการกระตุ้นทางด้านเศรษฐกิจของชาติให้มีการเติบใหญ่ขยายตัวชีวิตการเป็นอยู่ได้รับการปรับปรุงพัฒนาอย่างประยุทธ์ยั่งแผนบุกทะลุสี่ด้านเวียกงาน3สร้างก็เรียกว่าเป็นเวียกงานหนึ่งที่ติดพันกับมาติกองประชุมใหญ่ของพรรคแต่ละครั้งแผนบุกทะลุ4ด้านก็คือบุกทะลุทางด้านจินตนาการบุกทะลุทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บุกทะลุทางด้านระบอบระเบียบกลไกบริหารและบุกทะลุทางด้านการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนส่วนงาน3สร้างคือการสร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์สร้างเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งหอบด้านสร้างตะแสงและบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนาถูกตามที่นำที่ว่าพรรคนำพารัฐคุ้มครองสภากวดกาประชาชนเป็นเจ้าขั้นเทิงวางขั้นกลางประสุมขั้นลุ่มจัดตั้งปฏิบัติอันนั้นถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ปวงสลักกับพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานจะต้องได้เอาใจใส่เป็นกรณีพิเศษเพื่อเหตุให้แนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลได้รับการจัดตั้งปฏิบัติในแต่ละคงเขตเวียกงานว่าหลวงกันเป็นทั่วประเทศซึ่งมาพอปัจจุบันนี้ปวงสลักกับพวกเขามีการพัฒนาบ่ว่าสิเป็นชีวิตการเป็นอยู่หรือว่าพัฒนาพื้นฐานโครงร่างพัฒนาบ้านเป็นตัวที่เข้มแข็งของเมืองเมืองเป็นจุลังของแขวงเป็นจุลังของประเทศมีชีวิตการเป็นอยู่ที่อิ่มหนำสำราญลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากถึงแม้ว่าบางเขตแขวงบางท้องถิ่นหรือว่าบางเมืองอาจจะพบกับความยุ่งยากแต่พวกเขาก็ค่อยๆพัฒนาเองใส่แรงรับงบประมาณของประเทศชาติก็คือพวกเขาหับพูดนำกันและรับสำนีบีแบงใส่บอนันเดใส่บอนีเดแต่เหตุให้การพัฒนานั้นอาจจะบ่ท่วงบ่ทันกับความมีความต้องการของปวงสลักของพวกเขาแต่ถึงใดๆก็ขอให้ปวงสลักพวกเขามีความเชื่อมั่นต่อการนำพาของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวให้ท่านได้ฟังความเมตความเชื่อจากทางรายการท่าฟันกระดบน้อมมอบหมายหน้าที่ให้ทางสุขสวรรค์สุขสันต์มาเพียงประกอบในเบื้องต้นและหลังจากนั้นจึงมาติดตามในรายละเอียดจากรายการต่อไป

ขณะนี้เวลา 7:44 นาทีตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังในการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์สำหรับรายการนี้ท่านสามารถติดตามรับฟังเช่นว่าคลื่น AM และคลื่น FM สำหรับคลื่น FM คลื่น 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือว่าคืน 94.3 เมกะเฮิรตซ์จะฟังได้ดีก็แม่นคืน 103.7 ทำไฟกระดบเนาะ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนั้นระบบโทรโข่งวิทยุท้องถิ่นก็ได้มีการถ่ายทอดให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังพร้อมๆกันในขอบเขตทั่วประเทศบ่ว่าท่านจะอยู่จุดใดบ่อนใดที่ทางระบบโทรโข่งเข้าไปฮอดไปถึงข้อมูลข่าวสารล้วนแล้วแต่ถึงบรรดาท่านผู้ฟังทำการผลิตหรือว่ากำลังค้าขายตลอดถึงกำลังเดินทางไปสู่หน้าเวียกหน้างานหรือว่าท่านจะเข้าไปที่ทาง Facebook วสล. Radio National Lao ทางฝั่งกระโดด Facebook Radio National Lao ท่านก็สามารถติดตามรับชมติดตามรับฟังเอื้อมในวิทยุเห็นภาพที่ทางรายการกำลังไร้สดธรรมดาท่านได้ติดตามรับชมติดตามรับฟังอยู่ในปัจจุบันนี้รายงานเกี่ยวกับการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติรายงานเกี่ยวกับแนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลรายงานเกี่ยวกับกองประชุมกันต่างๆของพรรครัฐบาลแต่ละเดือนเอิ้นว่ากองประชุมของรัฐบาลและนอกจากนั้นหลักๆก็แม่นเหยียงใส่มติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผนพุทธรูปสีดำเป็นการ3สร้างเคียงคู่กันไปท่านผู้ฟังที่เคารพในมื้อที่ผ่านๆมานั้นทางรายการได้นำเอาเนื้อในเกี่ยวกับกองประชุมรัฐบาลสมัยสามัญประจำเดือนสิงหาคม2026นำเสนอบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังฉะนั้นเพื่อเป็นการผันขยายเนื้อในจิตใจดังกล่าวนั้นมื้อนี้ทางรายการจะได้สืบต่อนำเอาเนื้อในรัฐบาลต้องสุ่มใส่แก้ไขหลายๆปัญหาในเดือนกันยานำเสนอให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังเติมอีกในตอนเช้าของมื้อวันพฤหัสบดีที่27ของเดือนสิงหาคม2026ท่านผู้ฟังที่เคารพกองประชุมรัฐบาลสมัยสามัญประจำเดือนสิงหาคม2026ภายหลังดำเนินมาเป็นเวลา2วันได้ปิดลงที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีภายใต้การเป็นประธานของท่านนายกรัฐมนตรีสอนชัยศรีพันดรกองประชุมได้รายงานสภาพผลเด่นในเดือนสิงหาและผ่านทิศทางเวียกงานจุดสุ่มประจำเดือนกันยา2026เป็นต้นแม่นสภาพการคุ้มครองราคาสินค้าการแก้ไขปัญหาน้ำมันเสื้อไฟสภาพภัยพิบัติทางธรรมชาติและแผนการก้าเกียมความพร้อมรับมือในท้ายปีนี้ในระยะ1เดือนที่ผ่านมาทั่วประเทศสืบต่อรักษาได้เสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างนักแน่นสังคมมีความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยพื้นฐานได้เอาใจใส่สกัดกั้นและแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆในสังคมเป็นต้นแก๊งสแกมเมอร์การลักลอบคนเข้าออกเมืองการนำเข้าและนำใส่พาหนะที่บ่ถูกต้องอุบัติเหตุตามท้องถนนด้านไหลฮับสามารถเก็บเข้างบประมาณได้ถึง 72% ของแผนการปีปฏิบัติแผนการรายจ่ายงบประมาณได้ 48% ของแผนการปีสามารถควบคุมอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ในระดับ 7.6% เอาใจใส่ส่งเสริมการผลิตเป็นสินค้าทั้งได้คุ้มครองราคาสินค้าและค่าบริการต่างๆอย่างเป็นเจ้าการก็สร้างปรับปรุงของร่างพื้นฐานเส้นทางขวาเวียกงานประกันสังคมการพัฒนาหันเป็นดิจิตอลและทันสมัยการเกียมเปิดซกเหียนใหม่2006ค่ะ2007การสร้างครอบครัววัฒนธรรมการปรับปรุงของร่างพื้นฐานและการท่องเที่ยวสาธารณสุขการป้องกันพยาธิตามฤดูกาลการขยายตะนั่งไฟฟ้าการเคลื่อนไหวต่างประเทศและอื่นๆเล่านี้เป็นต้นแล้วพร้อมเดียวกันนี้รัฐบาลก็ได้เอาใจใส่ซีนำในช่วยเหลือเบื้องต้นให้ประชาชนที่ถูกผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมอยู่8แขวงโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีและสมาชิกรัฐบาลจำนวนหนึ่งได้ลงติดตามแก้ไขและมอบเครื่องช่วยเหลือให้ประชาชนที่ถูกผลกระทบในท้องถิ่นต่างๆเคียงคู่กับผลสำเร็จดังกล่าวนั้นก็ยังมีเวียกงานจำนวนหนึ่งที่จะต้องได้เอาใจใส่แก้ไขให้มีประสิทธิผลหลายกว่าเก่าเป็นต้นเป็นปัญหาสแกมเมอร์ปัญหาปฏิเหตุการค้าขายยาเสพติดเรื่องอื่นยังเกิดขึ้นจำนวนบ่น้อยการจัดตั้งปฏิบัติโครงการที่เป็นบุญมสิทธิ์ของรัฐบาลยังมีความคืบหน้าซาการนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยและสินค้าที่ผลิตภายในได้แล้วแต่ยังบ่ทันมีท่าเอียงลดลงการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานและการแบ่งความรับผิดรับชอบระหว่างเมืองตะแสงและบ้านให้มีความชัดเจนโรงเรียนและการบริการรับใช้ประชาชนอย่างทันการตลอดไป
และนอกจากนี้กองประชุมยังเห็นดีด้านหลักการในการรับรองเอาห้างนิติกรรมจำนวน12ฉบับคือ1ห้างกฎหมายว่าด้วยรัฐบาลฉบับปรับปรุง2ห้างกฎหมายว่าด้วยจัดซื้อจัดจ้างด้วยทุนของรัฐฉบับปรับปรุง3ห้างกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าฉบับปรับปรุง4ห้างกฎหมายว่าด้วยผลละเหือนฉบับปรับปรุง5ห้างกฎหมายว่าด้วยการประกันสุขภาพฉบับปรับปรุง6ห้างกฎหมายว่าด้วยประกันสังคมฉบับปรับปรุง7ห้างกฎหมายว่าด้วยการบินพลเรือนฉบับปรับปรุง8ห้างกฎหมายว่าด้วยการต้านและการสกัดกั้นอาชญากรรมทางไซเบอร์ฉบับปรับปรุง9ห้างกฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบประชาชนลาวฉบับปรับปรุง10ห้างกฎหมายว่าด้วยปรับปรุงนโยบายและเพิ่มทวีการคุ้มครองพัฒนาแห่ธาตุในระยะใหม่11ห้างดำรัดว่าด้วยมาตรฐานพ้นทุกข์และมาตรฐานพัฒนาฉบับปรับปรุง12ห้างดำรัดว่าด้วยนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงพงศดีและหัวพันเล่านี่เป็นต้นสำหรับเรียกงานแผนเรียกงานชุดสุ่มประจำเดือนกันยาต้องได้เอาใจใส่เส้นว่าสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติเรียกงานปกสปกสก็คือเรียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบเป็นระเบียบเพียบพ้อยในสังคมรักษาความสงบตามชายแดนสุ่มใส่แก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆเป็นต้นอาชญากรรมระบบคอมพิวเตอร์ยาเสพติดการปุจีสิ่งทรัพย์อุบัติเหตุตามท้องถนนให้ลดลงสืบต่อสุมใส่แก้ไขส่วนเหลือบรรเทาทุกผลกระทบภัยน้ำท่วมให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไวกาเกียมบรรดาเนื้อในที่ติดพันกับความรับผิดชอบของรัฐบาลให้พร้อมกับเข้าร่วมรายงานต่อกองประชุมกรมการเมืองร่วมกับคณะเลขาธิการส่วนกลางพรรคประจำเดือนสิงหาคม2566หีบฮ้อนผันขยายมติ34สพสก็คือสภาแห่งชาติว่าด้วยการรับรองวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากให้บรรดากระทรวงองค์การเทียบเท่าฮิปฮอนแบ่งพระบทบาทความรับผิดชอบระหว่างเมืองตะแสงและบ้านในการปฏิบัติเวียกงานขั้นเอกการต่างๆให้สำเร็จในเดือนกันยานี้สุมใส่เก็บรายรับงบประมาณจากแหล่งรายรับที่มีแล้วให้ครบถ้วนและขยายฐานอากรมูลค่าเพิ่มให้ได้หลายสืบต่อซุกยูการผลิตเป็นสินค้าเพื่อส่งออกและทดแทนการนำเข้าไปเคียงคู่กับการจำกัดการนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยและสินค้าที่ภายในสามารถผลิตได้โดยเฉพาะสินหมูเรือนว่าสินหมูแท้แข็งจากต่างประเทศที่มีราคาต่ำและบ่รับประกันด้านสุขภาพและก็คือทางด้านคุณภาพสืบต่อการเขียนเปิดซกเขียนใหม่2006 2007ทุกสั้นเฮียนและมหาวิทยาลัยสร้างครูแห่งชาติสืบต่อซุกยูกวดกาข้อมูลและจัดแบ่งงบประมาณเพื่อแก้ไขนโยบายต่อผู้ที่มีผลงานและคุณงามความดีในภารกิจในการปฏิวัติศาสตร์ประชาธิปไตยสืบต่อเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขพยาธิตามฤดูกาลสืบต่อคุ้มครองและกวดกาเข้มงวดต่อคุณภาพมาตรฐานของอาหารและยาและผลิตภัณฑ์การแพทย์ให้ได้มาตรฐานและรับประกันความปลอดภัยกาเกียมจัดงานสัปดาห์วัฒนธรรมลาวกัมพูชาเพื่อรับใช้การเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกว่านรอบเวียนที่3ให้ดีและสืบต่อขยายเครือข่ายโทรคมสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปสู่เขตทางไกลสอกลีกสืบต่อปรับปรุงกลไกและวิธีการจัดตั้งปฏิบัติคำตัดสินของศาลที่ใช้ได้ย่างเด็ดขาดตัวให้ได้ไวและหลายขึ้นสืบต่อก้าเกียมการเคลื่อนไหวเวียกงานการตั้งประเทศของการนำขั้นสูงและต้อนรับการมาเยี่ยมยามย่างเป็นทางการของการนำขั้นสูงประเทศพันมิตรให้ได้รับผล

รัชกาล2569ปีมะเมียจุลศักราช1388มีท่านผู้ฟังแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติในตอนเช้าของมื้อนี้อันนี้จากพรหมจรรย์พรหมจรรย์เพิ่นว่าติดตามเป็นประจำอยู่ทางเมืองกระดึมการแก้วสวนสีรับฟังอยู่ทางเมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทน์เสียงสัดแจ้งดีท้องฟ้าแจ่มแจ้งใสดีสำหรับมื้อนี้แถลงข่าวเมืองพินทำข่าวทำข่าวแล้วก็บุญมีพิภควงศ์รับฟังจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติพร้อมด้วยอันนี้จากสรินแสงสมบูรณ์รายการนี้มีประโยชน์หลายติดตามอยู่ทางเมืองนาแลทองเพชรสิทธิเดชโยกกองพันน้อย414ทหารแขวงหลวงพระบางเห็นแสงแดดตั้งแต่เช้าๆเลยอันนี้จากล้ำแสงเพชรสัญลักษณ์พระมื้อนี้ทางเมืองวีรบุรีแขวงสวรรณเขตอากาศเริ่มแดดและเด้อเป็นวัดจังสันและก็เปรตไพบูลรับฟังเป็นประจำจากห้องว่าการศูนย์กลางผักอันนี้จากอุดรเป็นการทำข่าวทำข่าวดีเจประกอบด้วยอันดอกกุหลาบสีสันสวยงามขอบใจอย่างสูงทุกท่านที่ให้กำลังใจกับผู้จัดทำรายการและประกอบมีความเห็นอันนี้จากสั้นวันนี้สาพันนักคบจากสั้นสาพันนักคบเมืองสมวยได้ติดตามอยู่เด้อเพิ่นว่ากันจังสั้นแล้วก็อันนี้จากสมหมายเมืองไสยสถานเห็นแสงแดดตั้งแต่เช้าๆเลยวงศิลป์วงอินคัมนี่เพิ่นก็มาด้วยความยงยอสมเซยว่าสมเซยเด้อท่านสอบแผ่นกำฮักจัดรายการได้ดีล่ะขอขอบใจยังส่งวงศิลป์วงอินคัมอันนี้9บ่นี่จาก9รับฟังจากหลวงพ่อบางพร้อมด้วยคำสาวติดตามอยู่เด้อทางสำเหนือมื้อนี้อากาศแจ่มใสดีสมฤทธิ์ก็ถามข่าวทำข่าวว่าจะทำรายการทักทายสบายดีจากทางรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคในตอนเช้าของมื้อนี้และอันนี้จาก BL นี่เพราะว่าใช้ตัวสะกดตัว BL จากทั้งปักซ่องแดนหนาวก็ว่าฟังรายการพวกเฮาอยู่ปัจจุบันนี้เนาะหลายๆท่านที่แจ้งผลการรับฟังเป็นยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติจะให้ท่านได้ฟังเพลงปิดท้ายรายการทัฟฟดกระดบและหลังจากนั้นสุขสวรรค์สุขสดิทาวรวิเศษศรีในสังคมคุ้มเสียงสอบแผงกำพักผู้ดำเนินรายการขอนำในการนี้จากท่านผู้ฟังไปเอาไว้พบกันใหม่ตอนเช้าของมื้ออื่นตอนเช้าวันศุกร์ขอความผาสุกสุขดีสุขสว่างจงเกิดมีได้ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ไม่อินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
1: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้ซามซี่ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถูกส่งโดยกรมประชาสัมพันธ์ของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
0: ว้าว
1: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของทาน 3C-Link อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999ห้างสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยห้างสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยสำหรับท่านใดอยากมีรายหาประจำ Passive Income ตลอด24ชั่วโมงโดยบ่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทหับติดตั้งห้างสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าทะเบียนในประเทศลาวรับประกันหลังการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าแฟรนไชส์รายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้างแม้นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของท่านเลยพิเศษหับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และวอทแอป020-2888-8803ย้ำ020-2888-8803
2: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีเด
3: ้อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
4: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่ง

0: โอ้โอ้ยเจ็บเจ็บโอ้ยังกับบ่ได้โอ้โอ้เจ็บทรมานเด้
1: อ้าวสมศักดิ์เป็นอย่างขึ้นมายืนบิดแอวบิดไปบิดมาตามวางๆคือบ่นางหรือว่ากำลังฝึกวิทยาหยุดอยู่บ
0: ่วิทยาหยุดบ้านตัวที่ลิสดวงกำลังเจ็บดีนะโอ้ยตอนนี้ยืนก็เจ็บนั่งก็ทรมานเวลาเข้าห้องน้ำเธอนี่โอ้ยบ่อยากเว้าทรมานน้ำตาจนสิออก
1: โอ้ย
2: เจ็บ
1: ที่แท้กับพญาติผงไว้เฮ็ดเวียกโตสิปล่อยให้ทรมานเฮ็ดหยังเฮามีแนวดีสิบ
0: ่
1: คนที่ว่าเคยเป็นแล้วนี่ใส่ได้ผลแท
0: ้โ
1: หนี่เลยเสี่ยวยาเพชรสังฆาตยาขาวละออตัวนี้ปัวลิสดวงโดยกงกินแล้วเฮ็ดให้หัวลิสดวงนี้ยุบแล้วก็แห้งไว
0: โ
1: อ้ลดอาการอักเสบลดอาการเจ็บปวดบวมช่วยเพิ่มการหมุนเวียนของเลือดและกระจายเลือดที่อังให้เซาไว้ขึ้นและที่สำคัญช่วยให้ขับถ่ายสะดวก
0: ปาโทคือบ่คักแท้แล้วมันกินยากบ่ต้องมาต้มน้องฝนกินมา
1: บ่ต้องต้มให้ยากเพิ่นเฮ็ดเป็นยาเม็ดกินง่ายอุปการสะดวกเพียงแต่กินเทื่อละ2เม็ดเซาสวยแรงก่อนอาหารเลือกสมุนไพรคุณภาพต้องขาวละอ้อ
0: โอ้คักแท้ฉันพักเที่ยงนี้พาเฮาไปซื้อมากินเลยบ่ไหวแล้วอยากนั่งแบบสบายสบายเชียว
1: ยาปล่อยให้ฤทธิ์สะดวกทรมานการใช้ชีวิตของท่านเลือกยาเม็ดเพชรสังฆาตขาวละอ้อหาซื้อได้แล้วที่ห้างขายยาทั่วไปหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์020 2880 8713ได้เลย

0: ีไซ
1: อันใด
0: สบายดีไปทั้งใดมาทั้งใดคือบ่เห็นหน้าเห็นตาดนแล้ว
1: อ้าวคิดว่าแม่นไผเชียวมอนนี่เองสบายดีสบายดีมาหยังที่สถาบันเลือดแห่งชาตินี
0: ่มาบริจาคเลือดสั้นโตได้มาหยังมาเอาเลือดใส่คนเจ็บบ
1: ่บ่แม่นเฮากับมาบริจาคเลือดคือกัน
0: โอ้ใจตรงกันเนาะ
1: แม่น
0: เออนี่นะเฮาได้ถามท่านหมอในสถาบันเลือดเกี่ยวกับจำนวนผู้มาบริจาคเลือดเป็นแนวใดระยะนี
1: ่วะท่านหมอตอบแนวใดล่ะ
0: เพิ่นว่าสถาบันเลือดแต่ละมื้อนี่ได้ตอบสนองเลือดให้พี่น้องคนเจ็บเป็นจำนวนหลายได
1: ้
0: บางมื้อก็บ่มีเลือดเพียงพอให้ตามความต้องการของคนเจ็บว่าซั่น
1: อ้าวแบบนี้ไทเฮาเจ้าค่อยควรมาบริจาคเลือดได
0: ้
1: และเห็นได้ถึงความสำคัญของเลือดนี่หลายๆแม่นบ่
0: แม่น
1: มีแต่เลือดจากคนเท่านั้นจึงใส่คนเจ็บและกอบกู้ชีวิตคนได้ได
0: แม่นความโตเฮาเทื่อนี้ครั้งที่40ละได้เสี่ยว
1: 40ละ
0: เ
1: ฮาน้ำหลังโต35ครั้ง
2: เลือดเพียงพอชีวิตปลอดภัยสนทุกทานมาร่วมกันบริจาคเลือด

การเป็นป่วยสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการปิ้นป่วยสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบิ่งแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใช้บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นป่วยอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินทานสามารถเข้ารับการปิ้นป่วยอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงทานสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ป.ฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ป.ให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์
1: พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังนำ 5. ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วยอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
3: โครงการดินจัดสรรสะดวกรวยโครงการดินจัดสรรสะดวกรวยโครงการดินจัดสรรสะดวกรวยบ้านห้วยหงเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ทำเลดีที่สุดอยู่ใกล้ห้องหมอแม่และเด็กห้องหมอมิตรภาพ150เตียงมหาวิทยาลัยแห่งชาติตลาดห้วยหงและ 7-Eleven เดินทางไปใส่ก็สะดวกสบายพื้นฐานโครงรางครบสุดทางคอนกรีตกว้างถึง7เมตรมีไฟฟ้าน้ำประปาไฟโซลาร์เซลล์เนินทางและห้องระบายน้ำอ้อมโครงการดินจัดสรรหมดห่วงเรื่องน้ำท่วมราคาเริ่มต้นเพียงแต่2ล้านปลายกีบต่อตาเมตรวางดาว 30% บ่มีดอกเบี้ยถึง2ปีหรือถ้าจ่ายสดลดถึง 10% เรื่องใบตาดินบ่ต้องกังวลขั้นตอนที่ยุ่งยากมีทีมงานมืออาชีพของพวกเขาจะดำเนินการแล่นใบตาดินให้ท่านฟรีทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบเฮาโปร่งใสและถูกต้องบ่ว่าท่านจะหาก็เฮ็ดเรียกใหม่เพื่อเริ่มต้นสร้างรากฐานความมั่นคงหรือเป็นนักลงทุนที่อยากจัดสรรเงินทุนให้คุ้มค่าทีมงานที่ปรึกษาด้านการเงินของพวกเขาพร้อมออกแบบแผนการจ่ายเงินให้เหมาะสมกับท่านเพียงแต่ท่านเลือกตอนดินที่ท่านมักที่เหลือให้เป็นหน้าที่ของเขาซื้อดินนำพวกเขาสบายใจทุกอย่างพิเศษสำหรับ10ท่านทะเบียนที่จองเข้ามาเลือกรับไปเลยของแถมกงเตอร์ไฟฟ้าหรือกงเตอร์น้ำเขาจัดการให้เสาหัว40ต้นหรือถ้าท่านพร้อมปลูกสร้างเฮือนเขาแถมปูนซีเมนต์ให้3ต้นโอกาสดีๆแบบนี้มีจำนวนจำกัดโทรและปรึกษาเฮาได้ที่020 5858 5833

0: อุบัติเหตุจะบ่เกิดถ้าทานบ่ละเมิดระเบียบจราจร
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกๆท่าน
0: สบายดีมีรายการยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เวลาของรายการขับขี่ปลอดภัยหากฟังรายการของเราได้กระจายเสียงวันจันทร์ฮอดวันศุกร์ที่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHzและระบบ FM 94.3 MHz
1: เจ้าเนาะก็ขอสบายดีมิดรายการบ่ว่าจะเป็นช่องทางวิทยุบ่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์เนาะโอกาสบ่ว่าจะเป็นเว็บไซต์แดแล้วก็ Facebook แดเนาะมิดรายการติดตามช่องทางใดเนาะว่าสู่ฟังแน่ผลการรับฟังแต่ละช่องทางเป็นแนวใดเนาะ
0: เจ้าซึ่งว่ามื้อนี้ก็รับหน้าที่ดำเนินรายการสุภาลินและอนุรักษ์คือเก่าเนาะพบท่านผู้ฟังมื้อนี้วันพฤหัสวันที่27สิงหาคม2026ขึ้น14ค่ําเดือน9ปีมะเมียพุทธศักราช2569ฟ้าอากาศที่นครหลวงวิญญาณมื้อนี้แจ้งอากาศร้อนเน
1: า
0: ะอากาศร้อนตั้งแต่เช้าได้ท่านผู้ฟังมีแสงแดดแต่ว่าระยะนี้ก็แจ้งเตือนมีรายการตื่มผู้ใดที่อยู่เขตพื้นที่ต่ําแคมแม่น้ําสายต่างๆในนั้นในขอบเขตทั่วประเทศก็ยังต้องติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์นั้นเป็นประจำ
1: เจ้าแม่แล้วเนาะอันนั้นเขาเลยจันนี้แดดฮ้อนแต่เศร้าแต่ว่าบางเขตอาจจะฝนตกก็ได้เนาะสภาพอากาศแต่ละเขตแขวงบ่คือกันเนาะติดตามและก็เฝ้าระวังสำหรับเขตที่ยังมีความเสี่ยงอยู่และกันเป็นกำลังใจให้กับหลายครอบครัวที่ว่าได้รับผลกระทบพร้อมเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าเมื่อวานนี้ก็แม่นเขตหลักสาวน้ำท่วมวันที่25ขึ้นไปวันเมื่อก่อนเป็นวันที่25เมื่อวานนี้26เนาะแต่ว่าหลายพื้นที่อยู่เขตนั้นมาฮอดมื้อนี้บกแห้งแล้วระเบาะแต่ว่าตามที่โทรไปถามพี่น้องอยู่เขตหลักสาว
1: เจ้า
0: ฝนยังตกอยู่สุภาลินเมื่อคืนนี้ก็ยังตกอยู่ได้มีรายการเขตหลักสาวเนาะดังนั้นการไปกันมาการผ่านจุดต่างๆในภาคกลางตั้งแต่ภาคกลางจะลงไปหาภาคใต้มีรายการนอกก็อยากให้แจ้งเติมสภาพเส้นทางมันไปได้โบมันยุ่งยากสับสนอยู่จุดไหนหรือว่ามีรายการยากแนะนำคูหวมทางน้ำกันน
1: ี่
0: นะให้เขาเจ้าได้เว้นให้เขาเจ้าได้หลีกกะแจ้งสู่รายการของพวกเราได
1: ้เจ้าเนาะกาว่าเรื่องอาณาเส้นทางแต่ละเส้นทางเนาะบ่ว่าจะเป็นในนครหลวงสารหรือว่าต่างแขวงเน
0: า
1: ะระยะฝนนี่นะเฮาควรศึกษาเส้นทางเนาะตัวใดไปได้ไปบ่ได้เนาะคือหันหน้าเห็นอันน่ะทางหลวงพะบางก็แจ้งได้ท่านผู้ฟัง
0: จ้ะ
1: อันน่ะทางเนาะเพิ่นว่าเพิ่นแจ้งปิดปั๊บปุ่งขวเนาะอยู่หน้าตาดและก็ทางยางป่าด้านตะวันตกอยู่แหล่งท่องเที่ยวตาดกวางซีหันซัวขาว
0: จ้าก
1: ับปิดตั้งแต่วันที่20สิงหาท่านผู้ฟังปิดจนฮอด31สิงหา
0: โอ้เจ้าจะได้มีการปรับปรุงมันบ
1: ่เจ้าเนาะฉะนั้นในระยะนี้ก่อนจะฮอด31สิงหานี่ก็อยากให้ทุกๆท่านได้พิจารณาเส้นทางต่างๆที่ว่าจะไปเที่ยวเนาะเพราะว่าตามแจ้งการเพิ่นว่าปิดฮอดวันที่31สิงหาว่าซั่นเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าก็ขอให้ประธานนั้นติดตามแต่ละระยะไปเนาะถ้าว่ามีการเคลื่อนไหวขึ้นแนวใดภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่นก็จะแจ้งดอกเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: ขอเพียงแต่เฮาเสพข้อมูลข่าวสารให้เป็นประโยชน
1: ์แม่นแล้วอันนี้ก็เพื่อความปลอดภัยได้เพราะเพิ่นปิดอันน่ะเพื่อหยังปรับปรุงเน
0: า
1: ะให้มันมีความปลอดภัยหลายขึ้นเนาะแก่นักท่องเที่ยวเนาะที่ว่าจะเข้าไปเที่ยวทั้งภายในทั้งต่างประเทศเพราะว่าคนไปเที่ยวหลายเด้เนาะ
0: แม่นแม่นเจ้า
1: 31สิงหาเพิ่นแจ้งมาฮอดแต่มื้อนั้นเนาะก็ลองเบิ่งนึงกันยาเพิ่นแล้วระบบเพิ่นสิเปิดใหไซเที่ยวไปเที่ยวมาได้เป็นปกติระบอกติดตามตัวจริงน้ำกันตึมอีกเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าสำหรับมื้อนี้ทางรายการขับขี่ปลอดภัยมีนักสัมภาษณ์พันโทวงไซปัญญาแก้ว
1: เจ้า
0: หัวหน้ากองห้อยจราจรเมืองปากเงิมท่านผู้ฟังเนาะจะไปสอบถามเพิ่นเกี่ยวกับการสัญจรอยู่เขตเมืองปากเงิมเป็นขึ้นใดผู้เข้าผู้ออกบรรหารถบรรทุกได้มีบ่และการยังมีสภาพการเกิดอุบัติเหตุของเมืองปากเงิ
1: ม
0: เกิดหน่อยหลายปันใด
1: เจ้าเนาะก็จะได้สอบถามเพิ่นเติมความจริงแล้วนัดเพิ่นไว้ตั้งแต่นะเมื่อก่อนแล้วเนาะก็ตอบรับมาข่าวพร้อมรายการนําพวกเฮาเป็นระยะที่2เนาะให้ทีมงานโทรหาเพิ่นติดต่อหาเพิ่น
0: แม่นๆอ่ะมาเบิ่งคร่าวๆการเคลื่อนไหวหลายๆนาเวียของเจ้าหน้าที่แล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเติมท่านผู้ฟังโดยเฉพาะแมนวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมานี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรปกส.เมืองซอนแขวงหัวพันได้ศึกษาอบรมไว้หนุ่มที่ดัดแปลงสภาพเทคนิครถจักรขับขี่แบบใส่เสียงดังแล้วก็ความไวนี่เกินกำหนดสร้างความนางนั้นรบกวนพ่อแม่ประชาชนเฮ็ดให้บ่มีความสงบแล้วก็บ่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยท่านผู้ฟังเนาะเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่เพิ่นได้กักเอาผู้ขับขี่รถจักรจำนวน5คน5คันมากองบัญชาการปกส.เมืองซอนซึ่ง รถทีกักหันกระแมนดัดแปลงสภาพเทคนิคหั่นแหละบ่ว่าจะเป็นการใส่ท่อเสียงดังใส่ยางตีนรถหันเป็นอย่างน้อยแล้วก็พร้อมนำเอาผู้ปกครองมาเข้ามาร่วมในการฟังการศึกษาอบรมทั้งผู้ปกครองแดแล้วก็ผู้เป็นลูกหลานแด
1: อ
0: ันนี้ท่านผู้ฟังเนาะปัญหานี้มันก็ยังเกิดขึ้นถ้ามามันเป็นแบบนี้จะเรียกห้องไผ่ก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นสถาบันครอบครัวเป็นคนทำอิฐที่ต้องได้เบิ่งแยงต้องได้ศึกษาเนาะแล้วก็ปัญหานี้มันเกิดขึ้นมันก็สร้างความสับสนสร้างความเนืองนั้นให้แก่สังคมบางเทื่อขับขี่ไปในเวลากลางคืน
1: เจ้า
0: ผู้ที่เพิ่นเจ็บป่วยเพิ่นอยากหลับอยากนอนก็บ่ได้นอนมันมีเสียงดัง
1: มันแล้วเนาะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาสังคมว่าสั้นๆเน
0: า
1: ะที่ว่าเพิ่นเอาไปศึกษาผมแบบนี้เนาะก็หวังว่าจะได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้แหละเนาะส่วนบางคนที่ว่าอาจจะยังมีพฤติกรรมแบบนี้อยู่แต่บ่ทันได้ถูกจับไปศึกษาผมเทื่อนี้ก็หวังว่าจะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคือกันเนาะหวังว่าจะบ่ถึงขั้นได้เอากันไปศึกษาอบรมอีกเนาะอันนี้ก็บ่แม่นเฉพาะแต่ทางอันพุ่นใดทางอนาวังพันมาหานะทางแขวงเวียงจันทน์เพิ่นก็จับไปหลายคนศึกษาอบรมกลุ่มวัยรุ่นแบบนี้เนาะในระยะพันมาก็ได้ทั้งตัวผู้กระทำผิดเอง
0: เจ้า
1: ละกะคือพ่อแม่ผู้ปกครองนำไปศึกษาพรมน้ำกันไหน
0: เจ้าต้องได้ห้ามฮู้เนาะว่าลูกหลานของท่านนั้นกระทำผิดคือแนวไหนต้องได้ห้ามฮู้เพราะว่าเวลาที่ลูกออกเฮือนไปนะพ่อแม่จะบ่ได้เห็นจะบ่ได้ฮู้พฤติกรรมของลูกหลานแม่นบ่ถ้าว่าสังคมส่องแสงมาหรือว่าเจ้าหน้าที่เพิ่นจับได้ผู้แหละฮอดตอนนั้นแหละพ
1: ่
0: อแม่จึงจะฮู้
1: เจ้านครหลวงเวียงจันทน์เองนี่ก็ยังปัสจากบ่ได้เนาะโดนๆก็ได้ยินข่าวเธอนึงว่ามีกลุ่มแก๊งไปส่วนหลายแล้วเขาเจ้าไปนี่เขาเจ้าจะนัดกันรวมตัวกันเป็นกลุ่มแก๊งเนาะจุดนัดกันอยู่บนดอยนัดกันแล้วกันเป็นขี่กันเป็นแก๊งส่วนหลายจะเป็นเขตที่ว่าในตัวเมืองใดย้ำเวลากลางคืนเนาะที่นะได้ยินผ่านมาเป็นเขตประตูไซเพราะว่าเส้นทางนี่สะดวกสบายไฟเงี้ยงทางมีแล้วเวลาตอนกลางคืนหันมันบ่มีรถหลายเนาะมันก็คือแบบพากันเป็นสิ่งที่ว่าอำนวยความสะดวกให้เลยนะพากันไปตั้งกลุ่มเลยแล้วก็ผ่านมาหันแมนยูเขตแคมป์ของทางปากประซักเนาะขึ้นกับเมืองสีโคตรแต่ว่าระยะนี้บ่ได้ยินแล้วเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ก็คือพยายามไปติดตามตลอดแล้วก็บ่มีการที่ว่าจะไปจับกลุ่มแก๊งเนาะแข่งรถเมืองนั้นอีหยังก็บ่ค่อยได้ยินแล้ว
0: เจ้าเมื่อวานนี้เลิกการไปประมาณ 16:00 นนี่แหละคือสิแมนเพิ่นมาตั้งแต่ลงทะเบียนมาตั้งแต่เสนอตัวเขตนี้นะเขตบริเวณก๊อกนี่นะ
1: อ
0: ันที่เพิ่นเปิดใหม่ฮะนะ
1: เจ้า
0: ๆขี่มา 4-5 คัน
1: ใกล้ประตูไซน์เ
0: นาะขี่มา 4-5 คันนี่โอ้บิดเอาแท้เอาว่าเสียงดังอีกคือซีเมนต์ไว้หนุ่มที่มาตั้งแต่เสนอตู่แต่ว่าเพิ่นขี่รถแบบไวแด
1: ไวเนาะ
0: ไวแล้วก็ใช้เสียงดังแดแข่งกันพอได้แต่บ่ฮู้ว่าจะไปฮอดจุดใด
1: เจ้า
0: ถ้าว่าเป็นระยะของการเข้าโรงเรียนอยากให้ใส่หมวกกันกระทบแล้วก็เรื่องของการดัดแปลงนี่นะอยากให้เอากลับคืนมาใส่สภาพปกติซะมันเคยออกมาห้องแต่ห้องงานแบบใดก็ให้นําใส่แบบนั้น
1: เจ้าแม่นแล้วเนาะอันนี้ก็คือว่าแหละเนาะว่าบางคนก็เอารถไปโรงเรียนเองเนาะพอแม่ซื้อให้แล้วเป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเองแล้วจังซี่นะอยากดัดแปลงแนวใดก็คือตามใจตัวเองเนาะสภาพเทคนิคก็คือดัดแปลงไปตามใจจังซี่นะเน
0: า
1: ะ
0: แต่ว่าเงินได้เอามาแต่ใส่เงินยังหาบ่ได้
1: เท่
0: า
1: ใ
0: ดถ้าว่าอยู่ในระยะของการศึกษาเนาะบางคนนี่ยังหาอาชีพเสริมเวียกเสริมบ่ทันได
1: ้
0: อาศัยแต่เงินพ่อแม่ผู้ปกครองให้ไปโรงเรียนเก็บทอนบ่หรือว่าเอาเป็นหัวบัตรเดียวให
1: ้
0: พ่อแม่ไปดัดแปลงราคาอะไรแต่ละอย่างนี่มันบ่ได้น้อยถ้าว่าแต่ละอย่างนี่เพิ่นจะไล่เป็นเงินต่างประเทศ
1: เจ้า
0: ดังนั้นการที่พ่อแม่เอาเงินให้ไปโรงเรียนก็หากขอให้ใส่ใจในขอบเขตของโรงเรียนนะซะถ้าว่าเอาออกไปนอกโอ้ไปซื้ออันนั้นอันนี้นี่มันอาว่าสูงแหละ
1: เจ้าส่วนหลายเขาก็สิสังเกตเห็นอายุนี่น่าจะประมาณอยู่ในวัยเรียนมัธยมต้นแล้วก็มัธยมปลายเนาะที
0: ่
1: ว่ามักจะจับแก๊งกันแบบนี
0: ้เจ้า
1: ก่อเหตุแบบนี
0: ้เจ้าแม่นละแล้วก็เว้าสู่มิตรละกันได้รับฟังเลยอิงใส่ข้อมูลของดำรัสว่าด้วยการปรับใหม่และมาตรการอื่นๆต่อผู้ละเมิดกฎหมายและระเบียบการเกี่ยวกับการจราจรทางบกเลขที่568นี่นะมิตรละกันเนาะ
1: เจ้า
0: ในมาตราที่11นี้เพิ่นระบุว่าการนำใส่รถบ่ได้กวดกาเทคนิคละกาดัดแปลงสภาพเทคนิคของรถทุกประเภทต้องได้รับการกวดกาเทคนิคตามระเบียบการอย่างเข้มงวดและต้องมีสภาพเทคนิคที่รับประกันความปลอดภัย โดยได้รับการยั่งยืนจากศูนย์กวดกาเทคนิคที่ได้รับอนุญาตจากแขนงโยธาธิการและขนส่ง
1: เจ้า
0: ในกรณีที่ว่าเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางบกหากกวดพบเห็นรถที่บ่มีใบกวดกาเทคนิคและบ่มีใบอนุญาตดัดแปลงเทคนิครถจากแขนงโยธาธิการและขนส่งนั้นผู้ขับขี่หรือว่าเจ้าของผู้ครอบครองรถดังกล่าวนั้นจะถูกปรับใหม่ท่านผู้ฟัง
1: เจ้า
0: เริ่มตั้งแต่ 70,000 กีบเนาะสำหรับรถจักร 80,000 กีบสำหรับรถ3ล้อติดเครื่องจักร150,000 กีบสำหรับรถเก๋งกระบะจิบและรถตู
1: ้
0: และ 170,000 กีบสำหรับรถขนส่งผู้โดยสารและสินค้าขนาดน้อย 200,000 กีบสำหรับรถขนส่งผู้โดยสารและสินค้าขนาดกลาง 250,000 กีบสำหรับรถขนส่งผู้โดยสารและสินค้าขนาดใหญ่
1: เจ้าแม่นแล้วเนาะอันนั้นก็คือสำหรับผู้ใดที่ว่ามีการดัดแปลงสภาพเทคนิครถแบบที่บ่ได้รับอนุญาตเนาะจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและก็ขอเว้าเรื่องอนามาตรการกำหนดความไวเลยซะเนาะเพราะว่าการแล่นรถแต่ละประเภทนะและก็แต่ละเขตเนาะจะมีการกำหนดความไวที่บ่คือกันเนาะคือความไวจำกัดในเขตตัวเมืองหรือว่าเขตชุมชนนี่นะสำหรับในเขตตัวเมืองแม่นบ่เกิน40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนาะตามทางหอมแม่นบ่เกิน20กิโลเมตรต่อชั่วโมงแม่นให้ลดพรความไวตามสภาพและก็ตามป้ายเนาะว่าจะเป็นเขตสำนักงานองค์การเขตตลาดเขตขนส่งเขตการศึกษาห้องหมอหรือว่าจุดที่มีการสัญจรแออัดอันนี้การลดพรความไวตามสภาพได้เลยเน
0: า
1: ะส่วนว่าความไวจำกัดตามทางหลวงที่ว่าเข้าไปขี่นอกเขตตัวเมืองค่ะนะประเภทรถเบาเนาะแมนบ่เกิน90กิโลเมตรตัวต่อชั่วโมง
0: เจ้า
1: ประเภทรถจักรรถขนส่งสินค้าและผู้โดยสารแมนบ่เกิน70กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถบรรทุกเนาะที่ว่าขับขี่ผ่านเขตบ้านบ่เกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้แมนตามดำรัดเลขที่615ทับล้อบอลงวันที่9เดือนธันวาปี2020อันที่เว้ามาแม่นมาตรฐที่25และ26เน
0: า
1: ะ
0: เจ้าส่วนว่ามาตรการปรับใหม่ท่านผู้ฟังก็จะได้ปรับใหม่เด้ถ้าว่าผู้ใดมีการล่วงละเมิดไปเนาะใส่ความไว้เกินในเขตที่เพิ่นบ่ให้ใส่
1: เจ้า
0: เกินกำหนดไปก็คือเริ่มตั้งแต่ 70,000 กีบสำหรับรถจักร 100,000 กีบสำหรับรถ3ล้อติดเครื่องจักรรถไถนาทุกประเภท 150,000 กีบสำหรับรถเก๋งกระบะจิบและรถตู้ 200,000 กีบสำหรับรถขนส่งผู้โดยสารและสินค้าขนาดน้อยเนาะ 250,000 กีบสำหรับรถขนส่งผู้โดยสารและสินค้าขนาดกลาง 300,000 กีบสำหรับรถขนส่งผู้โดยสารขนาดใหญ่150,000 กีบสำหรับรถขนส่งสินค้าขนาดน้อย 200,000 กีบสำหรับรถขนส่งสินค้าขนาดกลาง 250,000 กีบสำหรับรถขนส่งสินค้าขนาดใหญ
1: ่เจ้าม
0: ีรายการจะมีการปรับใหม่แต่ละขนาดของรถขึ้นไปขึ้นไป
1: เจ้า
0: ถ้าว่า 70,000 กีบสำหรับรถจักรถามว่ามันแพงบ่ก็แพงฮะแหละเนาะดังนั้นให้รักษาเงินของทานทุกกีบให้อยู่ในถุงด้วยการปฏิบัติระเบียบการสัญจรให้เข้มงวดเคร่งครัดแล้วเงินทุกกีบนั้นจะอยู่ในถุงของมิตรการอย่าเอาเงิน 70,000 กีบของเฮาคนนะไปเสียกับค่าปรับใหม่
1: เจ้าแม่นแล้วเนาะและการเรื่องของความไวนี่มันขึ้นกับอนาม ันก็เกี่ยวพันถึงความปลอดภัยว่าซะเน
0: า
1: ะสำหรับบางคนเนาะที่เอ้าขี่รถเบาเนาะนอกเมืองเขาบ่ให้เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงซะตามที่กฎระเบียบได้กำหนดเอาไว้แต่ว่าบางคนคันว่าเส้นทางดีเส้นทางลงเลยก็เหยียบร้อย
0: แม่
1: ร้อยซาวหรือว่าสมมุติว่ารถโดยสารซะเน
0: า
1: ะเอ้ากำหนดไว้ว่าบ่เกิน70กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่าบางเทื่อเหยียบเกินทันก็มีได้บางโซเฟอร์
0: แม่น
1: บ
0: ่
1: อันนี้มันก็เสี่ยงอันตรายเนาะเห็นให้ผู้ขับขี่ผู้โดยสารเนาะอาจจะบ่ปลอดภัยอาจจะมีการเกิดอุบัติเหตุในระหว่างทางคือเขาเห็นในหลายๆกรณีผ่านมาเน
0: า
1: ะความไวเดสาเหตุนะและการเรื่องของสภาพเทคนิคเดเนาะรถโดยสารบางคันอาจจะสภาพเทคนิคบ่รับประกัน
0: แม่น
1: หรือว่าสภาพผู้ขับขี่เดเนาะสุขภาพร่างกายของผู้ขับขี่นี่ก็สำคัญอันนี้ก็เป็นปัจจัยหลักๆที่มันก็จะวนเวียนอยู่อย่างซี่เน
0: า
1: ะ
0: แม่นมันเกี่ยวพันมันติดพันกันท่านผู้ฟังเนาะปัญหาความไวเดปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันมีการเกิดอุบัติเหตุร่วมกันได้ดังนั้นก็อย่าประมาทอย่าขาดสติเน
1: า
0: ะความไวนี่สำคัญที่สุดถ้าว่าเฮารักษาความไวได้รักษาระยะห่างไว้ได
1: ้
0: ถ้าว่ากรณีที่มันเกิดเหตุแบบปุ๊บปั๊บมีหยังตัดหน้าแบบกระทันหันนะ
1: จ
0: อดทันท่านผู้ฟังถ้าว่าความไวสูงเท่าใดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุมันยิ่งสูงแล้วก็ความสูญเสียยิ่งเพิ่มขึ้น เพราะว่ามีการประเมินดิ
1: เจ้า
0: สิพาลินว่าขี่ประมาณห้อยป่ายอย่างสินะถามว่ามันเกิดอุบัติเหตุสภาพรถมันจะเป็นขึ้นเท่าไหร่
1: เขา
0: จะมีรูปภาพให้เปรียบเทียบกับผู้ฟังเนาะถามว่ามีรายการได้เข้าร่วมในโครงการปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับการจราจรทางบกนั้นมีรายการจะมีจะได้เห็น
1: เจ้า
0: ภาพหรือว่าเห็นเป็นคลิปวิดีโอบทต่างๆหรือการบรรยายของเจ้าหน้าที
1: ่เจ้า
0: ละกะจะย่านกลัวมีสติหลายขึ้น
1: มอกระจกกระเจี๊ยดให้เห็นถึงผลที่จะตามมาแน่ว่า มันเป็นจังใดมันหายแหงซำใดเพื่อให้ได้เห็นภาพอะไรเน
0: า
1: ะได้เห็นภาพแล้วให้เกิดความย่านให้เกิดมีสติหลายขึ้นนอต่อการขับขี่การสัญจรสำหรับผู้ใดที่ว่าได้สัญจรไปเนาะทางวังเวียงหันอนุรักษ์สม
0: บัติ
1: แล้ว
0: ใ
1: ดแล้วใดทางงามแล้วใดทางหอมเน
0: า
1: ะทางซอยทางน้อยๆอันใดกระปู่อย่าง
0: โอ้ปรับปรุงขึ้นใหม่เบิด
1: ปรับปรุงขึ้นใหม่บนแล้วงามบนแล้วเนาะสำหรับวังเวียงก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสมนามใหม่เกี่ยมหับนักท่องเที่ยวเนาะทางภายในและต่างประเทศไผ่ที่ได้ไปวังเวียงก่อนหน้านี้แบบว่าโดนเราไม่ได้ไปวังเวียงหันนะยังคือเห็นวังเวียงในภาพเก่าอยู่เนาะแต่ว่าไปวันนี้ถนนหนทางมันเปลี่ยนไปแล้วบางเส้นทางเพิ่นให้ไปได้ทิศทางเดียวได
0: ้
1: บ่ได้ให้ส่วนกันคือเก่า
0: เจ้า
1: บางเส้นทางห้ามเลี้ยวซ้ายบางเส้นทางห้ามเลี้ยวขวาสันนั้นแล้วเนาะไปวันนี้เนาะขอให้ทุกท่านได้สังเกตเบิ่งป้ายจราจรที่เพิ่นติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วเนาะหอมใดห้ามเลี้ยวขวาเพิ่นติดไว้หอมใดห้ามเลี้ยวซ้ายเพิ่นติดไว
0: ้
1: การจราจรนี่กับบางอันนะบางเส้นเนาะที่เป็นเส้นลักหันแม่นสามารถสวนทางกันได้แต่บางเส้นเพิ่นให้ไปแต่ทิศทางเดียวอ
0: ัน
1: นี้เบิ่งป้ายได้เลยเนาะแล้วก็เบิ่งตามพื้นหนทางหั่นนะเพิ่นสิขีดลูกศรไว
0: ้
1: ให้สังเกตเนาะทุกท่านเนาะเพราะว่าก็เพื่อการสัญจรจะได้แบบโรงเรียนขึ้นเนาะเพราะว่าหลายคนเข้าไปวังเวียงเนาะนำสร้างรถส่วนตัววังเวียงก็เป็นตัวเมืองแบบน้อยๆเด้เน
0: า
1: ะกับเพิ่นมีการจัดสรรใหม่เป็นระเบียบเรียบร้อยหลายขึ้นก็ถือว่าเป็นสมนามใหม่เลยแหละ
0: เจ้าสมเสยเนาะจัดสรรเข้าสู่ระเบียบเพราะว่าเป็นจุดหนึ่งที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวในทั่วโลกเลยก็ว่าได
1: ้
0: แล้วก็ชาวนครหลวงเมืองจันทน์เลยว่าคนลาวเฮาก็ไปหลายๆ
1: แม่น
0: บางคนคิดภาพเห็นจุดที่มันเก่าอยู
1: ่
0: ก
1: ัน
0: การสัญจรแออัดซับซ้อนละกาการจอดรถยังบ่เป็นระเบียบจังซ
1: ี่
0: นะสุภลินแนะนำจังซี่ก็ดีและมีรายการต้องมีสติ
1: ใน
0: ที่นี้บ่แม่นบ่ให้ไปอยากให้ไปไปเบิ่งความเจริญความก้าวหน้า
1: แม่นพัฒนาใหม
0: ่แม่นแต่ต้องเคียงคู่กับการปฏิบัติระเบียบให้เข้มงวด
1: แม
0: ่ถ้าว่าเพิ่นปรับเปลี่ยนจังซั่นมันก็มีป้ายห้ามป้ายเตือนป้ายบอกป้ายแนะนำต่างๆการสังเกตเบิ่งบ่เฉพาะแต่สังเกตป้ายท่านผู้ฟังเครื่องหมายจราจรอยู่หน้าทางกระแมน
1: มี
0: ต้องได้สังเกต
1: แม่นแล้วเนาะและก็อีกอย่างหนึ่งเนาะไผจะไปก็อย่าลืมเนาะเอกสารต่างๆเนาะเตรียมไปให้พร้อมเพราะว่าจะเป็นเอกสารรถเอกสารคนในกรณีที่เจ้าหน้าที่มีการกวดกาเอกสารเนาะกระแมนให้ความร่วมมือเพราะว่านักขับขี่บางคนเนาะขับขี่เข้าไปในตัวเมืองแล้วหนากาบางครั้งถึกเจ้าหน้าที่มีการกวดกาเอกสารเนาะก็อาจจะบ่ได้เตรียมความพร้อมแน่นอนและถ้าว่าเฮามีบ่ครบเฮาก็จะถึกปรับใหม่ตามระเบียบการเนาะพอสนั้นถ้าว่าเฮามีครบเฮาเอาไปเนาะก็ยืนต่อเจ้าหน้าที่ได้เลยเนาะทุกท่านเน
0: าะแม่นๆถ้าว่าอันใดที่มันครบองค์ประกอบแล้วเฮาก็บ่ต้องย่านดอกเดินทางอย่างสะดวกปลอดภัยอุ่นใจพร้อมเวลาที่มีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่แต่ละจุดนะบ่แม่นมีเจ้าหน้าที่แล้วเฮารู้สึกว่าเฮาผิดอันใดบ่มีใบขับขี
1: ่
0: บ่ได้เสียค่าธรรมเนียมทางจ
1: ัง
0: ซี่นะบางคนก็หยุดเดินเติบหาทางหนีหาทางเลี้ยวกลับหรือว่ายอมให้เพิ่นปรับใหม่ซะ
1: แ
0: ล้วมื้อต่อไปเฮาก็ต้องได้เข้มงวดเรื่องของเอกสารเติมบ่มีใบขับขี่บ่ก็ต้องได้ไปผ่านโรงเรียนไปเรียนไปเสียงคักแน
1: ่
0: ให้ได้มีใบขับขี่มาแล้วก็ค่าธรรมเนียมทางนี่นะอยากให้มีรายการใส่ใจเติมเนาะทุกปีต้องได้สำลักได้มีรายการ
1: เจ้า
0: ประเภทรถจักรรถใหญ่ทุกประเภทนั่นแหละถ้าว่าทานมีสิทธิ์นำไส้หรือว่าครอบครอง
1: เจ้า
0: ก็ต้องได้ไปสำละให้ถูกต้องตามระเบียบ
1: เจ้าแม่นแล้วและอย่าลืมละกันขั้นผู้ใดที่ว่าค้างสำละเนาะหรือว่าสำละซ่าเกินกำหนดไปแล้วยังบ่จ่ายหั่นนะแน่นอนแต่ละมื้อจะมีอัตราการปรับไหมเนาะบางคนว่าโอ๊ยมันบ่หลายดอกสินะแต่ว่าก็คันความจริงแล้วก็อยากให้จ่ายตามกำหนดหั่นแหละเนาะแต่ว่าคันรถใหญ่นี่นะคันว่าจะบ่จ่าย1ปี2ปีนี่มัน ขึ้นไปก็หลายอยู่ได
0: ้แมนๆๆมันค่ะก็เอาหลายอยู่ทันบ่ฟังหลายแสนเก็บอยู่เนาะดังนั้นก็สําระหลายปีไปซะ
1: เจ้า
0: ปีต่อปีไปจะเป็นการดีที่สุดเนาะบัดนี้มาเบิ่งสภาพการเกิดอุบัติเหตุปานนี้อยู่ทางเมืองปักกระดิ่งท่านผู้ฟังเน
1: า
0: ะตามแล้วหนีไปเลยประกาศหาคู่กรณีรถบรรทุกตามหลังคาห้านได้รับความเสียหายอยู่บ้านน้ำสร้างเมืองปักกระดิ่งแขวงบริคำไสอันนี้เป็นเหตุการณ์รถบรรทุกมาเกาะเอาห้านของเพิ่นเนาะเวลากลางคืนท่านผู้ฟังเน
1: า
0: ะประกาศหาคู่กรณีทีเหตุแล้วก็ต้องมาแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นค่าเสียหายหน่อยหลายก็ว่ากันไปแต่ถ้าว่าหนีไปแบบนี้ก็บ่สมควรดอกเนาะผู้ที่รับเคาะรับผิดก็แม่นรับค่าเสียหายก็แม่นเจ้าของห้านที
1: ่
0: จะต้องได้แบ่งเอาเองเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: เหตุการณ์แบบนี้บ่อยากให้มันเกิดขึ้นท่านผู้ฟังอ่ะดังนั้นก็แสดงความรับผิดชอบต่อกัน
1: เจ้าแม่นแล้วเนาะแล้วบางเทื่อในกรณีที่ว่าเฮาได้อันเกิดอุบัติเหตุต่ํากับไผแล้วบ่ว่าเฮาจะถึกจะผิดกะยาถามว่าคู่กรณีของเฮาได้รับบาดเจ็บพะนะทําอีกเลยอยากให้ซวยกันก่อน
0: เ
1: นาะอยากให้ซวยกันก่อนเอิ้นรถของหมอบ่เอิ้นรถกู้ภัยบ
0: ่
1: มาซวยเบิ่งอาการก่อนเนาะหลังจากนั้นไผถึกไผผิดค่อยว่ากันตามหลัง
0: แม่
1: นบ่อยากให้เอาชีวิตไว้ก่อนหั่นน่ะ
0: เจ้าอันนี้แสดงถึงมนุษยธรรมอีกเติมท่านผู้ฟังเนาะเพราะว่าเวลาที่ท่านหนีไปบ่ฮู้ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังนั้นเขาเจ้าสิเจ็บหน่อยเจ็บหลายสาหัสหรือว่าเสียชีวิตบ่ถ้าว่าซวยบ่ได้แท้ๆก็โทรหากู้ภัยก็ได้
1: แม่นแล้วแต่ว่าตามที่เคยเห็นในนะบ่ว่าต่ําแล้วสิหนีไปบ่ว่าจะเป็นกลางเว้นกลางคืนตามที่ได้เห็นมานี่ส่วนหลายแล้วมันถึกน้ําตกกลับมาได้ทุกครั้งเลยได้เนาะบ่ค่อยมีไผว่าโอ้ยหนีรอดต่ําแล้วหนีบ่มีคนดอกเบิ่งซ้ายเบิ่งขวาแล้วหนีไปเลยละอันสิหนีรอดหั่นนะเน
0: า
1: ะแต่ว่าสามที่สังเกตในที่สุดก็ถึกจับคืนมาได้คือเก่าดําเนินคดีคือเก่า
0: เจ้าแม่นน่ะเนาะดังนั้นก็ต้องได้ช่วยกันเพราะว่าบางเทื่อตามแล้วท่านคิดว่าบ่มีไผเห็นอย่าลืมว่ากล้องวงจรปิดอยู่ตามห้างห้านต่างๆอยู่ตามเส้นทาง
1: เพิ่
0: นมีเด้หรือว่าผู้ที่สัญจรมาเพิ่นมีกล้องหน้ารถถ่ายให้หรือว่าผู้ให้ข้อมูลต่างๆเพิ่นก็ส่งให้กันจังซี
1: ่
0: ก็สามารถนำตัวได้เนาะดังนั้นถ้าว่าเกิดเหตุอยู่ใส่ก็ขอให้แสดงความรับผิดชอบซะ
1: เจ้าเนาะท่านผู้ฟังก็แบ่งปันสู่กันฟังเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าตอนนี้เวลาตามห้องทรงที่มีรายการรับฟังอยู่จะให้ทานนั้นพักฟังโฆษณาจากทางรายการก่อน
2: ยินดีต้อนรับทานเข้าสู่แอปพลิเคชันขององค์การประกันสังคมแห่งชาติเพียงแต่ทานเข้าสู่ระบบด้วยเบอร์โทรที่ลงทะเบียนและรหัสผ่านทานก็จะสามารถเข้าสู่หน้าหลักแอปประกันสังคมสามารถเฮ็ดหยังได้เดสมาชิกประกันสังคมภาคสมัครใจสามารถจ่ายเงินสมทบผ่านแอปนี้ได้โดยการป้อนรหัสประกันสังคม7ตัวเลขและ1ตัวอักษรภาษาอังกฤษระบบก็จะแสดงยอดเงินสำระล่าสุดของทานผู้ประกันตนสามารถเข้าเบิ่งรายละเอียดการจ่ายเงินสมทบในเดือนที่ผ่านมาเพียงแต่ทานกดเข้ารูปมงระบบก็จะแสดงข้อมูลประวัติการจ่ายเงินของเดือนที่ผ่านมาและท่านยังสามารถสืบต่อจ่ายเงินสมทบด้วยการกดปุ่มถัดไปเพื่อดำเนินการชำระผ่านแอป BCL1 ของธนาคารการค้าต่างประเทศลาวแอปนี้ท่านสามารถกดเบิ่งการเกิดสิทธิ์ผู้ประกันตนสามารถกดเบิ่งสิทธิ์การปิ้นปั่วสุขภาพด้วยตนเองเพียงแต่ป้อนเลขรหัสประกันสังคมระบบก็จะแสดงข้อมูลคู่สมรสและลูกที่ท่านได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วพร้อมทั้งรายละเอียดของห้องหมอที่ท่านได้เลือกใช้บริการนอกจากนี้ท่านยังสามารถเข้าเบิ่งการจำลองการคิดรายเงินอุดหนุนแบบคาดคะเนที่ท่านจะได้รับเช่นการคิดรายเงินอุดหนุนป่วยการอุดหนุนออกลูกอุดหนุนเสียชีวิตอุดหนุนอุบัติเหตุแห่งงานการคิดรายเงินอุดหนุนบำนาญอุดหนุนวางงานและอุดหนุนอื่นๆในแอปนี้ท่านยังสามารถกวดเบิ่งประวัติโดยรวมของผู้ประกันตนผู้ประกันตนสามารถกวดเบิ่งประวัติการขอรับอุดหนุนในระยะที่ผ่านมาได้พร้อมทางประวัติส่วนตัวอื่นๆได้นําอีกโดยที่ท่านเข้าไปที่เมนูด้านลุมขอขอบใจที่ท่านใช้บริการแอปของประกันสังคมประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
3: เอายับเข้ามาพี่ไว้จังได้ยินดีไว้
4: เอาสบายดีพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านที่เคารพรักทั้งหลาย มื้อนี้เฮามาเต้าโฮมกันนอกจากจะเผยแพร่เวียกงานป้องกันเวียกงานต้านไข้เลือดออกแล้วทางบ้านยังมีเวียกงานบริจาคเลือดมาเว้าสู่กันฟังตื่นเด้คือเมื่อวานนี้นายบ้านนี่ได้ไปสถาบันเลือดแห่งชาติหรือว่าศูนย์บริจาคเลือดที่หลายคนรู้จักนั่นแหละเพื่อรับเลือดใส่พี่น้องที่ผ่าตัดอยู่โรงหมอท่านหมอศูนย์บริจาคเลือดเว้าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้ศูนย์เลือดแห่งชาติขาดแคลนเลือดบ่มีเลือดเพียงพอที่จะตอบสนองให้กับพี่น้องคนเจ็บได้ดังนั้นแหละก็ขอให้ทั่วสังคมลาวนี่จงร่วมกันบริจาคเลือดเป็นต้นหญิงชายผู้ที่มีอายุ17ปีขึ้นไปน้ำหนัก45กิโลขึ้นเมื่อสุขภาพแข็งแรงบริจาคเลือดได้ลด
3: นี่ในบ้านเขาถามแดผู้ชายปีหนึ่งบริจาคเลือดได้จากข้างและผู้หญิงได้จากข้างในบ้าน
4: โอ้ท่านหมอบอกว่าผู้ชายบริจาคเลือดปีหนึ่ง4ครั้งหมายเข้ามาทุกๆ3เดือนได้บริจาคเลือดได้ครั้งหนึ่งส่วนผู้หญิงปีหนึ่งได้3ครั้งทุกๆ4เดือนได้แม่นบริจาคเลือดได้เทื่อหนึ่งเด้อเอาก็อย่าลืมช่วยกันบอกลูกบอกหลานเจ้าข่อยตื่มเด้อหรือว่าบ่เข้าใจอันใดก็สามารถสอบถามไปที่สถาบันเลือดแห่งชาติก็ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-892 021-212-892

0: มีรายการหับฟังรายการขับขี่ปลอดภัยอยู่นอสื่อมหาพวกเฮาได้ติดพันกับการสัญจร0305787052กล่องขอความสั่นกับเข้าไปที่ Facebook แล้วพิมพ์เป็นภาษาลาวว่ารายการขับขี่ปลอดภัย
1: เจ้าแม่นแล้วเนาะท่านผู้ฟังหับฟังกันได้รายการขับขี่ปลอดภัยมันออกอากาศสดทุกมื้อวันจันทร์ถึงมื้อวันศุกร์เนาะเวลา 8:00 นถึงเวลา 9:00 นตอนนี้กับระยะที่2ทางรายการพวกเฮาก็อยู่มาเคิงรายการละได้เนาะ 8:38 นตามเวลาของทางสถานีพวกเฮาได้เพราะว่าหลายข้อมูลข่าวสารแล้วเนาะให้มิดรายการได้รับฟังเดี๋ยวจักหน่อยเนาะจักหน่อยมิดรายการเนาะรอท่าติดตามรับฟังเพราะว่าทางทีมงานกำลังประสานไปหาพันโทวงไซปัญญาแก้วเนาะหัวหน้ากองห้อยจราจรเมืองปากเอิ่มเพิ่นจะเข้าร่วมรายการนำสำหรับมื้อนี้
0: เจ้าอ่ะและเนี่ยรอท่าการสัมภาษณ์เนาะท่านผู้ฟังมาเบิ่งจุดไฟอำนาจที่ยังเป็นห่างเสียงของสังคมอยู่เพราะว่ามันเปเพได้2อาทิตย์แล้วสุภลิน
1: เจ้า
0: ก็คือ4แยกไฟอำนาจหนองด้วงถนนอาเซียนเต2นี่นะวันที่25เด้อเพิ่นแจ้งมานี่ท่านผู้ฟังไฟอำนาจใช้กันบ่ได้การสัญจรแม่นแออัดซับซ้อนดังนั้นก็อยากให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องถ้าว่ามาฮอดมื้อนี้วันที่27ยังบ่ทันได้ไปซ่อมแปลงให้ก็อยากให้เล็งมือแน่เพิ่นว่าดังนั้นจุดนี้ก็ค่อยไปค่อยมาตื้มท่านผู้ฟังเนาะถ้าว่ามันบ่ได้แบบนี้เฮาก็ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันได้อย่าหม่นอย่าสิงอย่าแสงอย่าเฝ้าเกินไปเนาะต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน
1: เจ้าแม่นละไฟอำนาจอยู่บนเต2นะดนแล้วได
0: ้แม่นบ
1: ่ดนแล้วยังบ่ได้แบบนี้ได้แต่ว่าคันสิเทียบจำนวนยอดยานพาหนะสี่แยกไฟแดงเต2กับสี่แยกไฟแดงหนองนาโซ่กันนะ
0: เจ้า
1: เต2นี่ถึงว่าไฟอำนาจเปเพแต่ว่าค่อนข้างที่จะลงเลียนหลายกว่าเส้นไฟแดงหนองนาโซ่ได
0: ้
1: เพราะว่าเส้นนั้นนี่ลดหลายอีหลี
0: เจ้า
1: เอาตั้งแต่ไฟแดงหนองนาโซ่ไปหาไฟแดงหนองด้วงไห
0: ม
1: เส้นนี้นะคือใช้เวลาในการเดินทางนี่ดนได้ถึงว่าระยะทางมันจะสั้นแต่เวลานี่โดนเพราะว่ารถนี่ใช้เส้นนั้นคือหลายอีหลี
0: เจ้าย
1: าวไปจนฮอดผู้แหล่ปากทางผู้แหล่
0: เจ้ามีรายการอาจจะคิดว่าเส้นนี้เป็นเส้นลาดโบหรือว่าจังไหนไปเลยไปพ้อกันหลายดังนั้นผู้ใดที่ว่าฮู้ว่าเส้นนี้มันแออัดกะหลีกเลี่ยงไปนำไซส์เส้นอื่นผู้ที่มีจุดประสงค์ไปแท้ๆก็จะเย็นเอา
1: แม่นแล้วแม่นต้องได้คอยไปแท้ๆต้องได้คอยตูดไปได้และยิ่งอนาจังหน่อยน้องเปิดซกเฮียนใหม่นี
0: ่
1: เพราะว่าอาทิตย์นี้นะตามที่ได้สังเกตเฉพาะมื้อนี้เห็นหลายห้องเฮียนหลายน้องๆเพิ่นไปลงทะเบียนเฮียนแล้วก็เอ้าม ื้อนี้เส้นทางนี่คือว่ารถหลายแท้ซะเนาะขี่มาทางดอนก่อยนะ
0: จ้า
1: แล้วมันมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเพิ่นระบายรถเพราะว่าเห็นพ่อแม่ผู้ปกครองกับพาน้องๆไปก็อาจจะไปลงทะเบียนเข้าโรงเรียนที่จะเปิดซุกเรียนใหม่1กันยานี่แหละเนาะหลายโรงเรียนก็เริ่มไปแต่ถึงขนาดนี้มันก็ยังพอไปมาได้อยู่เนาะบ่แออัดหลายบ่เท่ากับเนี่ยจังหน่อย1กันยาโอ้ยสนั้นแล้วนี่เผื่อเวลาไว้เลยท่านผู้ฟัง1ชั่วโมงเนาะ2ชั่วโมงก็ว่าไปเนาะบางเขตเนาะ
0: แม่นแล้วแต่อุ่นใจอีกอย่างนึงก็คือกำลังเจ้าหน้าที่แต่ละเมืองนี่เพิ่นมีแผนแล้ว9ตัวเมืองในนครหลวงเวียงจันทน์ก็คือระบายการสัญจรที่มันจะแออัดในระยะมื้อเปิดสุขเฮียนใหม่ท่านผู้ฟังแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองนี่ก็ตื่นดึกลูกเช้าไปส่งลูกหลานแดเนาะเพราะว่าจุดโรงเรียนนี่มันสับสนแน่นอนอยู่แล้ว
1: เจ้าแม่นละเนาะกระสมเซยได้หลายๆจุดเนาะถึงว่าจะบ่แม่นระยะเปิดซกเฮียนกะยาเน
0: า
1: ะทุกๆมื้อเลยมีเจ้าหน้าที่ประจำเนาะตามเส้นทางที่โคศกได้เดินทางมานี่โคศกเห็นตลอดอยู่วงเวียนคูเวียงบ่ว่าจะเป็นนะมือฝนตกแดดออกจังได๋ก็เห็นเจ้าหน้าที่มือฝนตกคณะขี่กายมาก็เห็นเจ้าหน้าที่ใส่เสื้อกันฝน
0: เจ้าม
1: าล้อทางระบายรถแล้วก็ยามนี้พักเฮียนก็เห็นเจ้าหน้าที่มาคือกันเนาะก็สมเซยได้แล้วก็ยังอาจจะมีอีกหลายจุดที่ว่าเฮาบ่ได้ผ่านไปแล้วเฮาบ่ได้เห็นเน
0: า
1: ะ
0: แม่นเจ้าการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทุกมื้ออยู่แล้วท่านผู้ฟังเนาะแล้วก็เฮียฮ้องให้ผู้ใส่รถใส่ถนนให้การห้อมมือต่อเจ้าหน้าที่หลุดพรเวียกหนักให้เป็นเวียกเบาของเพิ่นถ้าว่านักเกินไปเว้าน้ำผู้นั้นกับบ่ได้เว้าน้ำผู้นี้ก็ยุ่งยากจังซี่นะเพราะว่ารถแต่ละคันที่มานี่นะเวลาที่เจ้าหน้าที่ระบายอยู่ตอนน
2: ี้ได้ยินเสียงวะ
1: สบายดีพันโทวงไซได้ยินเสียงบ่ทัน
0: ฮัลโหลสบายดี
2: บ่ทราบเกียงเลยบ่แจ้งไป
1: ไหนเจ้าบ่แจ้งบ่ได้ยินบ่ได้ยินแจ้งบ่เข้าใจกันเลยเน
2: า
1: ะท่านเนาะ
2: แม่เขาบ่ได้ยินเสียงกัน
1: คันสั้นคันสั้นขออนุญาตตัดสายท่านสิเอาเบอร์ต้นตัวโทรเนาะท่านเนาะเจ้าเจ้าเจ้าร
0: อการติดต่อคืนไปเนาะก็คือพันโทวงสัญญาปัญญาแก้วหัวหน้ากองห้อยจราจรเมืองปากเงิมท่านผู้ฟังว่าเรื่องการระบายรถของเจ้าหน้าที่นี่ทุกจุดนี่เพิ่นมีแต่ว่าเรื่องของการให้อำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ก็คือผู้ขับขี่ ให้คิดคำนึงว่าเจ้าหน้าที่เพียง1คน2คนวันนี้ยอดยานพนะมันหลายเพิ่นอาจจะบ่ไหวเพิ่นจะอาจจะหนักเกินไป
1: เจ้า
0: ดังนั้นถ้าเฮาเคารพปฏิบัติระเบียบได้เคร่งครัดนี่นะเจ้าหน้าที่ก็จะบ่เมื่อย
1: เจ้าตอนนี้พันโทวงไซปัญญาแก้วหัวหน้ากองห้อยจราจรเมืองปากเงินเพิ่นอยู่ในสายแล้วสบายดีพันโทวงไซ
0: สบายดี
3: เจ้าสบายดี
0: เจ้าวันนี้ได้ยินแจ้งเนาะท่านเนาะ
3: เจ้าได้ย
0: ิน แจ้งแล้วเจ้าๆโอกาสดีที่ทานได้สละเวลาห่วมขับขี่ปลอดภัยมื้อนี้เป็นอะไรอากาศทางเมืองปักเงิมใกล้ๆนี่มีฝนบ่หรือว่าแดดออกอยู่ทางพุ่นเจ้า
3: เจ้าสบายดีรายการขับขี่ปลอดภัยเนาะสภาพมื้อนี้สภาพดินฟ้าอากาศอยู่เมืองปักเงิมนี่ก็ถือว่าแจ่มใสดีเนาะ
0: เจ้า
3: บ่ทันมีฟ้าฝน
0: เจ้าเจ้าปานนี้สภาพเส้นทางผ่านทางเมืองปากเงิมในทานมีจุดใดบ่เปเพยุ่งยากสับสนอยากให้ทานเว้าสู่ฟังเนาะ
3: เจ้าขออนุญาตเนาะ
0: เจ้า
3: ส่วนว่าสภาพเส้นทางให้อยู่เมืองปากเงิมโดยเฉพาะการเป็นทาง13ใต้เนาะผ่านเมืองปากเงิมนับแต่กิโลเมตรที่37เนาะถึงกิโลเมตรที่67เองครับเป็นบางช่วงก็ถือว่าเป็นสามารถซ่อมแปลงเนาะ
0: เจ้า
3: โครงการทางเป็นแบบนี้แล้วมีบางช่วงในการยังบ่ทันแล้วเพิ่นก็เตรียมอะไรสองฝักทางฮั่นเน
0: า
3: ะ
0: เจ้า
3: และจำนวนที่แล้วนี่ก็นับแต่ขัวบันไฮ
0: ขัวบันไฮ
3: นะสอนนี่ก็ถือว่าเรียนได้สะดวกสบายดี
0: โอ้เจ้าๆเจ้า
3: เจ้าน
1: ั่นก็คือสะดวกสบายแล้วเนาะสำหรับแถนทางเขตขัวบันไฮฮะเน
0: า
1: ะ
0: เจ้านั่นก็คือสภาพเส้นทางเนาะบางจุดที่มันสามารถแล่นได้สะดวกก็จะให้บ่ควรที่จะใช้ความใบเกิน
1: เจ้า
0: เจ้าปานนี้มาเว้าเรื่องสภาพการเกิดอุบัติเหตุได้ทานมีบ่อยู่ทางเมืองปักเงิมของพวกเฮา
3: โอ้เจ้าน่ะสภาพอุบัติเหตุนี้เมืองปักเงิมพวกเฮานี่ 2-3 อาทิตย์ผ่านมานี่เนาะเรียกว่าเดือนนึงผ่านมาประมาณกลางเดือน7ห่างกัน8นี
0: ่
3: มีอุบัติเหตุมีแต่2ครั้งเน
0: า
3: ะ
0: เจ้า
3: ครั้งที่1ก็เกิดอยู่บ้านดอนไฮฮั่นระหว่างรถบรรทุกกับรถจักร
0: เจ้า
3: ทั้ง2คันนี่ถือว่าแล่นมาที่ทิศทางเดียวกันเนาะถูกนี่ก็ได้มาด้านเอารถจักรล้มลงเหตุให้ผู้ซ้อนท้ายเนาะ
0: เจ้า
3: เด็กน้อยอายุ11ปีฮั่นแหละแม่นเสียชีวิตคาที
0: ่เจ้า
3: แล้วก็ที่ว่าบาดเจ็บเล็กน้อยบาดขนาดกับเพลเล็กน้อย
1: โอ้เพิ่นแล่นมาแต่ทิศทางเดียวกัน
0: เจ้า
3: ส่วนว่ากรณีที่2แล้วมันเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เนาะอยู่ทางระวังบ้านนาสอนกับบันเท่านี้รถบรรทุกจอดรถจักรแล่นมายังมาตามท้ายฮะบาดเจ็บสาหัสถึงรถจักรเลยว่ามาตามทั้งสองคันเลยขี่เฮียงกันมาก่อนนี้แหละ
0: ข้อมู
3: ลเขาก็ยังมุ่งทางละเอียดเทือ ก
1: เจ้าเจ้าเพราะว่าหากว่าเมื่อคืนนี้เจ้าหมายความว่าเมืองปากงืมเฮาตั้งแต่กลางเดือนกรกฎมาฮอดกลางเดือนสิงหานี้เฮาเกิดแต่2กรณีแล้วท่านเน
3: า
1: ะ
3: แม่นมีค่ะเขามี2กรณีนี่เนาะที่ว่ามันก็ถือว่ามีคนดีร้ายอย่างการเกิดเหตุรุดพ้นลงนะ
1: เจ้าก็น้อยอยู่แต่ว่าอันน่ะกรณีเสียชีวิตเนาะอยากให้ท่านเว้าคืนแน่อันกรณีเสียชีวิตท่านคือข้าเจ้ามาแต่ทิศทางเดียวกันทั้งรถจักรและก็รถบรรทุกเนาะพอมาฮอดระยะนึงแล้วรถบรรทุกหันไปเบียดเอาคือเพิ่นสิแซงเพิ่นสิใช้ความไวแซงขึ้นบ่ทันหรือว่าแนวใดหรือเพิ่นบ่เห็นรถจักร
3: เจ้าขออนุญาตเนาะอันน่ะแก้วแก้กับอุบัติเหตุมีผู้สอดท้ายเสียชีวิตนี้ก็คือว่ารถบรรทุกนี่ก็คือสิบ่เห็นบ่นี่แหละเนาะถามเราขนาดเรา
0: เห็นเนา
3: ะเจ้าจากคัน
0: เจ้าม
3: ันได้มาเกาะรถจักรรถจักรนี่ก็ล้มบงออกทางพร้อมผู้ขับขี่ตอนวงผู้สันท้ายนี่ก็ล้มเข้าในทางในทางที่ล้มมาทางรถใหญ่พี่แล้วรถใหญ่ก็ไปเกี่ยวเสียชีวิตคาที่นะ
1: โอ้ยเน
3: า
1: ะ
3: ข้อมูลเบื้องต้นเราเป็นคือจังสั้นนะ
0: เจ้า
1: เจ้าเจ้าเพราะว่าเห็นอานาทั้งหน่วยกู้ภัยเนาะเพิ่นเอาลงหานาทันและเห็นห้องห้อยเห็นมันอยู่แคมป์ทางทําอิดเนาะข้อมูลยังบ่ชัดเจนเนาะในมือเกินเห็นเนาะก็เลยว่าเอ้าไปหยังคือว่าอานาไปอยู่แคมป์ทางแบบนั้นนะก็เลยตั้งข้อสงสัยว่าบ่แม่นว่าเด็กน้อยย่างอยู่แคมป์ทางบ่สินะอันนี้ละแม่นเพิ่นขี่รถไปทิศทางเดียวกันเนาะท่านเนาะ
3: แม่น
0: เจ้าเรื่องของความไว
3: ไปทิศทางเดียวกัน
0: เจ้าเรื่องของความไวหรือว่าเครื่องดื่มที่มีทัดเหล่านี่บ่ได้มีเนาะท่านเนาะ
3: เจ้าส่วนว่าความไวนี่ว่าเครื่องดื่มทัดเหล่านี่นี่บ่มีหรอกเนื่องจากว่าแถวนั้นก็เป็นเขตชุมชนเนาะเวลา 11:30 น.เกิดเหตุ
0: เจ้าตอนสวยเน
3: า
0: ะ
3: สวย
0: โอ้เจ้า
3: แล้วก็เป็นกลางชุมชนแล้วก็ใช่เนาะใกล้กับตลาด จ้าไปนี่ตาจะบ่มีเนาะ
0: จ้า
3: แต่ว่าบางเทื่อรถบรรทุกนี่มันแซงขึ้นไปแซงขึ้นไปก็สิบ่วิดแล้วเราไปเกาะไปด้านเรานี่แหละเน
0: าะเจ้าเจ้า
3: เกิดอุบัติเหตุ
0: เจ้าจังแมนเหตุการณ์ที่หุนแหงมีผู้เสียชีวิตเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: เจ้า
3: เจ้า
1: อันนี้มันเป็นกรณีหนึ่งแล้วอีกกรณีที่สองที่ทานว่าวานรถบรรทุกเพิ่นจอดอยู่แคมป์ทางนี่แล้วมีรถจักรไปต่ำเอาท้ายเนาะทานเน
3: า
1: ะอันนี้มันเป็นกรณีจอดอนาจอดกลางเว้นจอดกลางคืน
3: เจ้าตัวนี้เวลา 19:30
1: เนา
3: ะของเมื่อคืนนี้ก็เป็นกลางคืนนั่นแหละ
1: อ๋อเจ้าม
3: ืดสุมเล่าเลยแหละ เนาะ
1: อ๋อมืดแล้วเนาะแต่ว่าเขตจอด
3: มันก็อยู่เขตนอกเขตนอกจะบ่มีฟืนจะบ่มีไฟอย่างแน่นอนแต่ว่าส่วนว่าอันน่ะเป็นเครื่องสัญญาณบ่อย่างนี้เฮาก็กดกาเบิ่งก็มีอยู่จํานวนในจํานวนนึงเนาะเป็นฟุตไม้บ่เป็นหยังนะแต่บางการตรวจเยี่ยมไปเยี่ยมมามันก็สิอันน่ะมืดไปก็มีนะ
0: เจ้าเจ้า
1: เจ้าร
3: ถจักรนี่ขี่มานํากันทั้ง2คันมาแล้วก็มาตามเอาท้ายรถบรรทุก22ล้อหั่นเทียบค่าเมื่อครัวไปนั้น
0: เจ้าเจ้าเจ้าก็มีเหตุการณ์ที่มันหุนแหงแล้วก็มีเหตุการณ์ที่ว่าเสียชีวิตเนาะทางรายการการแสดงความเสียใจต่อเหตุที่มันเกิดขึ้นปานี้มาสังเกตตัวจริงว่าผู้ขับขี่ผ่านทางเมืองปากเงิมของพวกเฮานี่เขาเจ้าเข้าใจเรื่องของระเบียบนี้หน่อยหลายปานใดทานตามที่เฮาลงตัวจริงนี่
3: เจ้าผ่านการกดกาเนาะอยู่จุดกดกาของเฮาอยู่ว่าล่ะ3แยกทางกุ๊กไข
0: ่เจ้า
3: ป้อมบักเหี่ยวแล้วก็ถนน13ใต้อันนี้เราสามารถสังเกตตีราคาผู้ขับขี่ผู้ใช้รถเรื่องนี้ก็ถือว่าจำนวนหนึ่งกับปฏิบัติกฎจราจรได้ดีไปกับพ่อขับขี่บ่อยอย่างบ่ดื่ม
0: มีครบเน
3: า
0: ะ
3: เมาใส่ของใหม่ก็ปฏิบัติตามป้ายกำหนดแต่ยังมีจำนวนหนึ่งเนาะมาหดจุดหดด่านของเขาก็จะใส่ความไว
0: ้เจ้า
3: จากสถานีกาบางใบขับขี่นี่คันท้าว่าเป็นรถประเภทอันนารถหวงเน
0: า
3: ะ
0: เจ้า
3: จะเป็นที่หนึ่ง
0: ม
3: ันก็มีแต่ตัวดีฮัน
0: เจ้าเจ้า
3: บอกเรื่องการขับขี่นี่ก็ใบขับขี่บุถึงแต่ใบขับขี่ก็มีเนาะ
0: ม
3: ันเป็นรถหวงแล้วก็จำนวนนึงผู้ใช้รถใช้ถนนรถน้อยนี่ก็หลังจากเลี่ยนไหวได้แล้วเน
0: า
3: ะ
0: เจ้า
3: ปัจจุบันนี้สภาพเส้นทางบ้านเฮานี่มันก็ฤดูฝนเส้นทางเป็นบวกเป็นคุ้มอันนี้ก็เข้าบ้านคนบ่จุดสมสนอาจจะให้เลี่ยนเอาซ่าได้แล้วเนาะนี่เขาจะเลี่ยนไว้ช่วงเซงกันจำนวนนึงนะ
0: เจ้าเจ้าหมวกกันกระทบเดทานของประเภทรถจักรในเพิ่นใส่บ่หมวกกันกระทบ
3: เจ้าส่วนหมวกกันกระทบนี่ก็ว่าเป็น2กรณีซะเน
0: า
3: ะกรณีที
0: ่1
3: คันว่าเป็นคนอยู่ท้องถิ่นเน
0: า
3: ะไประวางบ้านตัวบ้านอยู่ใกล้ๆนี่ส่วนหลายก็บ่อยากใส
0: ่บ่ใส่โอ
3: ้ไปใกล้ๆบ้านใกล้กันเคียงกันว่าสินะภายในปังเอิ่มนี้นะเป็นเสียแต่ว่ารถกันมาแต่ทางไกลเนาะขึ้นเหนือลงใต้หรือว่าอันน่ะพยายามพี่ยามน้องอยู่ขึ้นเหนือปังเอิ่มพวกเฮานี้พวกเขาก็สามารถเห็นกับเจ้าไส้เลยไส้เป็นจำนวนหลายอะไรเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 50% เท่าไหร่
0: เจ้าไส้เจ้ากระสมเซยสำหรับผู้ใส่เนาะผู้ใดที่บ่ทันได้ใส่ก็ต้องตื่นตัวเอาหมวกกันกระทบมาใส
1: ่เจ้า
0: เพื่อความปลอดภัยบัดนี้เรื่องปัญหาของรถบรรทุกเข้าออกผ่านทางเมืองปากเงิมปัจจุบันนี้เป็นขึ้นเท่าไหร่ทาน
3: ส่วนรถบรรทุกเนาะที่ผ่านเมืองปากเงิมเนาะเส้นทางเรียบตีนภูเขาควายเส้นทาง13ใต้นี่ครับก็ยังมีอยู
0: ่
3: จำนวนหลวงหลายเน
0: า
3: ะแต่ว่าเขาเจ้าก็ปฏิบัติกฎจราจรได้ดี
0: แ
3: ต่ว่าเข้าบ้านเขาเจ้าก็ป้อนผมไว้เนาะถ้าว่าจุดสมส่วนบางทีเขาเจ้าก็ใส่ยีดเปียกเป็นอย่างเตือนเนาะไปผู้ขับขี่รถจักรหรือรถที่หรือว่ารถไฟฟ้าเรียก

0: โฆษณาอยู่ตามจุดบนไดทีมีรถแล่นร้ายหรือว่ารถนาดัดแปลงสภาพเทคนิคปรากฏการณ์ยอดท่อที่พวกเขาก็ได้แต่งกันลดลงจุดกดกา
1: เจ้า
0: ตามปมมอสม
1: เจ้า
0: ตามเส้นทางที่อันสะดวกก็ได้ลง
1: เจ้าส่วนว่าการตั้งจุดกวดกะดิท่านยังดำเนินปกติบ่ในระยะนี้เจ้า
0: ตั้งจุดกวดกะนี้สอันสะพออันจุดใหญ่3จุดนั้นถือว่าปกติ
1: เจ้าเจ้า
0: อ
1: ืม
0: มีอยู่13ใต้มีกรมจราจรนะจราจรนครหลวงและเมืองของเขาแล้วก็จุดอยู่3แยกคอกไห่นี่ก็คือว่ามีอันชุดสะพอคิดของเพิ่นและจราจรของเราลงสมทบ
1: เจ้า
0: บ่เคียวนี่มีแต่จราจรของเขาลงประจำอยู่ขั้นสัก4ชั่วโมงแต่ว่าการกวดกาเรื่องนั้นเขาก็ปฏิบัติตามวงเวลาที่อันมันถึงเป็นกำหนดท่านนอนสังเกตกลางคืนยังเขาก็ผู้ช่วยได้กวดนะ
1: เจ้าเจ้าเป็นกำลังแห่งใจให้เจ้าหน้าที่เนาะในการลงปฏิบัติหน้าที่ท้ายนี้อยากให้พันโทวงใสฝากถึงผู้ขับขี่ผ่านทางเมืองปากเงิมจะลงไปภาคกลางหาภาคใต้ให้เดินทางแล้วใดมีความปลอดภัยท่าน
0: เจ้าตันตะโซนในยานที่ขึ้นเมืองเนาะการใช้รถใช้ถนนเนาะอยู่นครหลวงเวียงจันทน์เนาะว่ารวมเฉพาะผ่านเมืองปากเงินภูเขาเนาะเส้นทางเรียบดินภูเขากล้วยนับแต่กุและนานุคุ้มเนาะแขวงเวียงจันทน์พุ่นลัดออกมาทางหลัก46 47อ่ะนะ
1: เออนั่
0: นน่ะ67เนาะบ้านนาไซสายแดนบริคำไซนี
1: ้
0: แล้วก็ผ่านเส้นทางเลขที่13ใต้พอเขียบท้องเนาะผู้ใช้รถใช้ถนนก็อยากให้ปฏิบัติกฎจราจรอย่างเข้มงวดแท้เนาะเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุปฏิบัติตามป้ายกำหนดตามจุดชุมชนหลายอีกวันทางนึงเนาะปัจจุบันนี้ก็ระดูทำผับการผลิตเน
1: า
0: ะไทยเห็นนาเห็นนา
1: ว
0: ันซ่าเนาะโดยเฉพาะกับเป็นรถตอกๆรถนั้นไทยนาเดินตามนี้รถไทยนาติดหมอกนะอยากให้บรรดาที่ใช้รถใช้ถนนนี่ก็ติดไฟติดป้ายสะท้อนแสงแหละเน
1: า
0: ะใ
1: ช่เ
0: นื่องจากว่ามันเป็นหมอกนี่หมอกเล็กหมอกไหมจะน้อยลดจากไปโมเห็นสะท้อนแสงไปเกิดอุบัติเหตุ
1: เจ้า
0: แล้วปัญหาที่สองเรื่องไกลๆจะเปิดสุขอย่างนี้เนาะไกลๆพ่อน้องพ่อแม่ประชาชนที่ซื้อรถจักรไฟฟ้าเนาะรถทิพย์รถไฟฟ้านะให้ลูก
1: เจ้า
0: บางทีอันนี้ชิบูฮงกดจราจรขี่เป็นแล้วก็ขี่ไป
1: อ
0: ยากพ่อที่สุดตัวนี้แล้วมันอยู่เขตนอกของเขาแล้วมันมีหลายปัจจุบันนี้นะเนาะเตรียมซื้อรถซื้ออย่างให้ลูกไปโรงพยาบาลเกียรตินะ
1: เจ้า
0: ย่านมีอุบัติเหตุบางทีอันนี้ขี่เบื้องซ้ายเบื้องขวาออกทางน้อยพบทางง่ายทันทีนะเนาะอันนี้ยังมองนำพ่อแม่ประชาชนพ่อแม่นักเรียนผู้ที่ซื้อรถไฟลูกออกไปของเขาโรงเรียนอยู่ในเขตเมืองปากเงิมขัวเขา
1: เจ้าเจ้านั่นก็คือความเป็นห่วงเป็นใยของเจ้าหน้าที่ฝากถึงผู้ขับขี่ทุกคนเนาะต้องขอขอบใจพันโทวงไซแก้วปัญญาแก้วเนาะหัวหน้ากองห้อยจราจรเมืองปากเงิมหลายๆที่ได้สละเวลาร่วมรายการของพวกเฮามื้อนี้ขอขอบใจท่าน
0: เจ
1: ้
0: าขอขอบใจเช่น
1: เจ้าขอขอบใจหลายๆเนาะที่ได้สละเวลาและการรายงานหลายๆอย่างเข้าสู่รายการของพวกเราท่านผู้ฟังเนาะเจ้าหน้าที่เพิ่นก็เป็นห่วงเมื่อเปิดส่งเฮียนใหม่นี้แน่นอนว่าการกะเกี่ยมสิ่งใหม่ๆและหลายๆอย่างนอกจากอุปกรณ์การเฮียนการศึกษาแล้วแม่นพาหนะ
2: เจ้าแม่นแล้วเนาะกับฝากถึงละกันเนาะสำหรับบรรดาทานที่ว่าให้ลูกหลานขี่รถจักรไฟฟ้าเน
1: า
2: ะไปโรงเรียนเองรถจักรไฟฟ้านี่บางคนอายุยังน้อยอยู่ยังบ่ถึงเกณฑ์ที่ว่าสิขี่รถไปเพิ่นก็ขี่ไปได้เนาะบางเทื่อคันขี่แต่ในขอบเขตซุ้มซนบ่ที่ว่าบ่ออกทางใหญ่กับใครแน่เนาะแต่ว่าบางครั้งมันปัสจากบ่ได้หั่นน่ะเน
1: า
2: ะ
1: แม่นเจ้าเนาะดังนั้นก็ขอให้พ่อแม่ผู้ปกครองคิดเบิ่งว่าเฮาซื้อให้ลูกแล้วลูกจะมีความปลอดภัยบ
2: ่
1: แน่นอนอยู่ว่าเศรษฐกิจครอบครัวเฮาดีสามารถซื้อให้ได้คันใหม
2: ่เจ้า
1: แต่พวกเขาอยากให้ว่าลูกหลานของทานทาวาอยู่ในระยะของการศึกษาเฮียนที่ยังบ่มีความรู้ทางระเบียบนี่นะอยากให้ไปฮับไปส่งหรือว่าบางเขตที่บายุเขตนอกแน่หน่อยนึงนี่นะสุภาลินเพิ่นจะมีรถฮับส่งเป็นรถฮุนได
2: ้
1: เด้อให้นักเฮียนไปขี่แล้วก็จ่ายเงินเป็นเดือน
2: เจ้า
1: อันนี้ก็ดีท่านผู้ฟังมีความปลอดภัย
2: เนาะก็เอาอันแนวใดจะปลอดภัยก็ขอให้บรรดาทานเนาะคิดพิจารณาอยากให้ทุกคนขับขี่สัญจรไปมาด้วยความปลอดภัยและนี่ก็แม่นทั้งหมดเนาะสำหรับมื้อนี้ในรายการขับขี่ปลอดภัยที่พวกเขาได้นำเสนอต่อมิดรายการเนาะอย่าลืมมื้ออื่นติดตามรายการขับขี่ปลอดภัยได้ตื่มเนาะมื้ออื่นก็ออกอากาศเวลา 8:00 นถึงเวลา 9:00 นเซนเก่าเซนเคยมื้ออื่นพบกับพวกเขา2คนอีกเนาะสำหรับมื้อนี้พวกเขา2คนพร้อมด้วยทีมงานขอลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านไปพบพ้อกันมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้สบายดี
1: สบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นชั่วโมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นชั่วโมงองค์การปกครองแขวงบ่อแก้วได้จัดกองประชุมเปิดกว้างประจำ6เดือนต้นปีเพื่อประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการพัฒนาพื้นฐานของลางในโอกาสนี้ทานวงเพชรสุขวงศ์กรรมการพรรคแขวงหัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงบ่อแก้วได้รายงานความคืบหน้าของบรรดาโครงการสำคัญโดยเฉพาะโครงการก่อสร้างป้องกันตะฟังเจือนตามแม่น้ำโขงและแม่น้ำสาขาระยะปี2024-2031ซึ่งมีทั้งหมด6โครงการรวมความยาว15กิโลเมตรกว่ามูลค่าการก่อสร้างรวมทั้งหมด 1,184 ตึกกว่ากีบฮอดเดือนมิถุนาปีนี้โครงการดังกล่าวสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้เฉลี่ย 19% ของแผนการรวมสำหรับความคืบหน้าใน6จุดใหญ่มีดังนี้จุดมีไฟสว่างป่าอ้อยเมืองห้วยทรายความยาว 3,692 เมตรมูลค่า 350 ตึกกว่ากีบคืบหน้าแล้ว 30% แล้วทางปากทาหาพาอุดม7จุดความยาว 1,000 กว่าเมตรมูลค่า 45 ตึกกว่ากีบคืบหน้าแล้ว 30% ช่วงดันทินดอนสวรรค์ระยะ3ความยาว 2,669 เมตรมูลค่า 144 ตึกกีบคืบหน้าแล้ว 25% ระยะดันทินความยาว 3,300 เมตรมูลค่า 88 ตึกกีบคืบหน้าแล้ว 16% จุดความมิตรภาพ4ดันทินความยาว 2,250 เมตรมูลค่า 265 ตึกกีบคืบหน้าแล้ว 6% จุดความมิตรภาพ4ดันทินความยาว 2,250 เมตรมูลค่า 290 ตึกกีบคืบหน้าแล้ว 5% นอกนี้หัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงได้รายงานเกี่ยวกับโครงการพัฒนาโครงรางอื่นๆเป็นต้นโครงการปูทางยางส่งสั้นส่วงห้วยทรายปากทายาว53กิโลเมตรมูลค่า318ตึกกีบคืบหน้า30% ส่วงปากทาผาอุดมยาว30กว่ากิโลเมตรมูลค่า253ตึกกีบคืบหน้าตามสัญญาใหม่61กว่าส่วนห้อยโครงการแก้ไขความทุกยากวันปุงน้ำยุงเมืองเมืองยาว38กิโลเมตรมูลค่า261ตึกกีบคืบหน้า11กว่าส่วนห้อยโครงการทาเรือและคลองเดินเรือปี2025-2029โครงการอนามัยคลองเดินเรือแม่น้ำโขงลานสางตอนเหนือบ้านดอนมูลสายเดนลาวเมียนมายาว 3,200 เมตรมูลค่า 475,800 ดอลลาร์สหรัฐเทื่อนช่วยเหลือบัวสำละจากสาธารณรัฐประชาชนจีนคืบหน้า35กว่าส่วนห้อยท่าเรือประเวณีบ้านดันทินมุนคาเก้าตึกกีบทิศทางแผนการในต่อหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงบ่อแก้วจะเพิ่มความเอาใจใส่ติดตามและสุกยู่การจัดตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สำเร็จตามคาดหมายที่วางไว้จบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
2: อ้าวแม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมกับบ่กลางมุ่งกับบ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
3: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
2: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
3: เออคอยสิเอามุ่งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
2: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเวรก็ต้องนอนในมุ่งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด้อ
4: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

0: น้ำตาบ่แม่นมีแต่ความเสียใจเท่านั้นบางครั้งมันคือความคิดฮอดที่บ่มีวันสิ้นสุดความรู้สึกอ้างว้างกังวลเมื่อคนที่เฮาฮักถูกพัดพากไป
1: ลูกเอ๋ยแม่แม่ยังเชื่อว่าลูกยังมีชีวิตอยู่แม่บ่เคยหยุดคิดฮอดลูกเลย
0: ความหวังนั้นบ่เคยจางหายองค์การกระแดงแห่งชาติลาวเข้าใจทุกความรู้สึกพวกเฮาเป็นขัวต่อเพื่อเสื่อมต่อสายสัมพันธ์ครอบครัวขึ้นใหม่บ่ว่าทานจะพัดพากกันย้อนภัยพิบัติกันยกย้ายถิ่นฐานหรือขอขัดแย้งใด
2: ๆเวียกงานสืบเท้าหาญาติพี่น้องจะสวยทานติดต่อหาสมาชิกครอบครัวสืบเท้าหาบุคคลที่พัดพากและส่งข่าวผ่านจดหมายกาแดง
0: อย่าปล่อยให้ความคิดฮอดเป็นเพียงความทรงจำถ้าทานต้องการความช่วยเหลือเพื่อซอกหาคนที่ทานหักแต่ได้พัดพากไปกรุณาติดต่อหาองค์การกระแดงแห่งชาติลาวหรือห้องการกระแดงทั่วประเทศ
2: ครอบครัวคือทุกสิ่งทุกอย่างให้พวกเฮาพาครอบครัวของทานกลับคืนหากันอีกครั้ง

วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการซีซั่นเสียงเพลงออกอากาศวันจันทร์หาวันเสาร์9:00 น. 5:10 น. FM 137 MHz

ขสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงและการนี้มีให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำเนาะทุกๆมื้อวันจันทร์หาวันเสาร์ออกอากาศเวลา 9:00 น. 10:00 น. กระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์พบพ่อกับมิตรรายการในมื้อนี้ท่านผู้ฟังก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆนำมาฝากบรรดาท่านเคียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงมาสลับสเปียนมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขกับมิตรรายการทุกคนที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้เก็บผักผักน้องมื้อนี้พบพ่อกันกระทำกลางอากาศแจ่มใสดีเนาะมื้อนี้มิตรรายการทานใดที่สืบต่อในการประกอบอาชีพหน้าที่เวียงงานกันอยู่ต้นน้ำเองก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้กับทุกคนเด้อและสำหรับท่านใดที่ว่าขับขี่รถนำไส้ยานพาหนะเดินทางไปใกล้หรือว่าไกลในระยะนี้ก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังน้ำกันคอยไปคอยมาเนาะให้เกียรติซึ่งกันและกันสำหรับผู้ใดที่ว่าขับขี่รถด้วยรถโดยสารหรือว่านำไส้รถส้นโตเนาะก็ขอให้ทุกคนไปมาด้วยความปลอดภัยและสำหรับท่านใดที่กำลังสืบต่อในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่เนาะบางคนนี่ก็ทั้งเป็นแม่ค้าพ่อค้าสาวขายแดหรือว่าผู้ใดเฮ็ดเวียกตามห้องการสำนักงานองค์การต่างๆก็ขอส่งกำลังแห่งใจผ่านด้วยเสียงเพลงฟังแล้วก็เป็นการผ่อนคลายความอิดความเมื่อยแน่เนาะส่วนว่ามีรายการที่รับฟังอยู่ทางต่างแขวงรับฟังอยู่น้ำห้วยน้ำสวนเฮ็ดไร่เฮ็ดนาอยู่ในปัจจุบันนี้กาขอฝากเสียงเพลงให้เป็นความสุขให้เป็นความเบิกบานมวลซื่นกับมิตรรายการทุกคนก็แล้วกันอยากรับฟังเสียงเพลงใดมิตรรายการก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้เด้อบ่ว่าจะเป็นทั้งหน้าไม้หลังไม้เนาะ0305787052ตอนนี้จะมาเปลี่ยนบรรยากาศให้มิตรรายการได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อนกับเสียงเพลงนี้สาวพลหงฝากต้อนทีมงานรายการสีสันเสียงเพลงทุกคนก็แล้วกัน

0: แห้งได้ใจอีหลีได
1: ้อันใดเพิ่นแห้งได้ใจหะนะ
0: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
1: น่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
0: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
2: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของ

0: ต้อนรับทุกท่านกลับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz มวลเนาะกับเสียงเพลงจากทางรายการพวกเฮาผ่านไปฟังให้เป็นความสุขกับรายการทุกคนก็แล้วกันเสียงเพลงใดที่เปิดไปนั้นยังบ่ถึกอกถึกใจท่านผู้ฟังก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้ใหม่0305787052กำลังดำเนินรายการสดอยู่ในปัจจุบันนี้กับเวลาตามห้องทรง 9:22 นาทีท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้บางคนนี่ก็เฮ็ดเวียกเงินเวียกสารได้เนาะบางคนนี่ก็แต่งอยู่ขวดกินอยู่ในสมองนี้สวัสดีหลายคนบ่ว่าจะเป็นทางพ่อค้าแม่ค้าสาวขายแด่คนเพียวในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้กับทุกคนก็แล้วกันเด้อและสำหรับระยะนี้ท่านผู้ฟังถามว่ามีแผนการในการเดินทางไกลขึ้นไปเหนือลงไปใต้เนาะก็ขอให้ทุกคนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องก็แล้วกันเพราะว่าสภาพอากาศในแต่ละเขตแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันอากาศมีเอาแนวเอานอนบ่ได้เนาะบางทีนครหลวงเวียงจันทน์นี่อากาศร้อนทางภาคใต้พัดว่าอากาศเย็นฝนตกจังซี่เพิ่นว่าฝนตกบ่ทั่วฟ้าอากาศนี่ก็มีการเปลี่ยนแปลงได้เนาะโดยเฉพาะระยะนี้หลายคนนี่ก็รู้สึกว่าหลายคนนี่บ่สบายเนื่องจากว่าปรับเปลี่ยนตามอากาศบ่ทันเห็นไห้เป็นวัดเป็นไอก็ขอให้ทุกคนเบิ่งแยงตนเองให้ดีเด้อและนอกจากนั้นแล้วท่านผู้ฟังเมื่อเว้าเรื่องการเดินทางแน่นอนและเนาะในแต่ละมื้อในการดำรงชีวิตการใช้ชีวิตประจำวันนี่บางคนนี่ก็เกือบว่าขี่รถนี่ทุกมื้อทุกนึงมื้อรุ่นล่ะบ่ว่าจะเป็นการไปเวียกไปงานแต่การปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเนาะซึ่งเมื่อนี้เองทางกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าเพิ่นก็ได้แจ้งเรื่องการปรับราคาน้ำมันท่านผู้ฟังเมื่อนี้ก็รู้สึกว่าเป็นข่าวดีเนาะเนื่องจากว่าก็ได้มีการปรับราคาน้ำมันลงท่านผู้ฟังสำหรับเมื่อนี้แอดสร้างพิเศษนี้ปรับลงอยู่ใน230กีบเนาะแล้วก็แอดฟังธรรมดานี่ปรับลง190กีบกระสวนนี่ปรับลง700กีบสำหรับทานใดที่ว่าเดินทางเป็นประจำโดยเฉพาะก็คือผู้ที่เป็นโซเฟอร์รถนี่แหละเนาะแล่นรถโดยสารสายเหนือสายใต้กันไปกันมาก็ขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังน้ำกันแล้วก็ฝากความเป็นห่วงเป็นใยทุกคนเด้อไปมาให้มีความปลอดภัยเนาะฮอดจุดหมายปลายทางด้วยความสวัสดิภาพทุกคนมีรายการทางใดที่ติดตามรับฟังรายการพวกเฮาอยู่ในน้ำเสียงเพลงกันเข้ามาได้เพิ่มเติม0305787052สบายดีเจ้าสบายดีเจ้าฟังเพลงอย่างเนาะสาวบางนาวเจ้าเจ้าเซนเลยเจ้าเจ้าเจ้าขอบใจแม่วันเด้อเจ้ายินดีมีแห่งสุขดีขอบใจทางแม่วันเนาะติดตามรับฟังอยู่ทางคิวรถสายเนื้อในน้ำเสียงเพลงกันเข้ามาสาวบ้านหมักหนาวเสียงเพลงนี้กับมอบให้ทีมงานรายการสีสันเสียงเพลงทุกคนรับใส่น้ำไม้เติมสบายดี
1: สบายด
0: ี
1: ล
0: ู
1: ก
0: อ๋อสบายดีไหมคะ
1: เจ
0: ้ายินดีมีแห่งเนาะแม่เนาะ
1: เจ้าครับเพลงวาน
0: ใน
1: ฝน
0: ถ
1: ล่ม
0: โ
1: คไ
0: ว้ดอกคายสะอื้นเจ้ามื้อนี้เอาเป็นเพลงเก่าอยู่บ่ดอกคายสะอื้นบ่เจ้า
1: เปิดเด้อ
0: ห
1: น
0: ู
1: เด้อ
0: เจ้า
1: แ
0: ม่เดี๋ยวมื้อนี้จะเปิดให้เด้อ
1: เจ้า
0: ฝากไปทั้งได้บ
1: ่ฝากให้แม่มณีลานาเพลงกับพล
0: เจ้า
1: เมย์พรโซโหนเมย์ไผ่กับพ่อแจงแก้ว
0: เจ้า
1: แล้วกับเมย์วัดมุกนี่เด้อ
0: เจ้า
1: เดเวียนซอนเดล
0: ุ
1: งมีเด
0: เจ้า
1: แล้วก็ช้างเพลงนนแก้วเดกับปูหักเปิ้น
0: เจ้าก
1: ับเมย์จันทรากับโปอึงดันชานเดเดอร์ลูเดอร์
0: เจ้าเจ้า
1: ลูกใจซอนวังเวียงเดลุงออดบ้านบัวน้องชะเดเดอร์
0: เจ้า
1: แล้วก็ลูกชายเล่บ้านห้อม
0: เจ้า
1: ดูภูมิไอ้ภูขำมาเด้
0: เจ้าเจ้า
1: จะปวดใหญ่ได้นี่
0: เจ้า
1: สมิดเด้อ
0: เจ้าเจ้า
1: แต่ขำโชว์ฮาตลอดหลานนี่มืดมือมาได้สมิดเป็นอะไรก่อแม่เอาเบอร์นำชะเพงมาเป็นไข้แล้วแม่ที่โทรยามมาเด้
0: เจ้า
1: แต่โทรกันบ่ได
0: ้
1: ว่ามีคนฮับว่าดีเป็นอะไรบอก
0: เจ้าเดี๋ยวจะบอกเป็นให้ตื่นเด้อเจ้าเจ้า
1: เด้อหมอบลูกสาวปากหวานหวานเด
0: ้อขอบใจเด้อ
1: เต้นระบอกมีเต้นระบอกเต้นลูกฟองเด
0: ้อให้แม่คำซ่องให้ในเด้อ
1: มีแต่ความสุขความเจริญเด้อลูกเด้อ
0: เจ้าเจ้าเซ็นกันแม่คำยืดดีไม่แห้ง
1: ใจลูก
0: เจ้าเจ้าเจ้า
1: เ
0: จ้าโชคดีโชคดีอยู่ดีมีแฮงเด้อขอบใจทั้งแม่คำเนาะขวัญใจทั้งพ่อทองเด้อดอกคลายเสื่อเนาะเอาห่มที่ทั้งพ่อทองในน้ำกันเข้ามาเมื่อวานนี้เนื่องจากเมื่อวานนี้กาเวลาต่ำหงส่งนี่เมื่อวดลงก่อนเลยบ่ทันได้เปิดให้เนาะแต่มื้อนี้ทั้งขวัญใจก็ได้โทรเข้ามาอีกก็ขอบใจทั้งแม่คำเด้อจังไหนต้นน้ำเปิดให้ตามคำขอเนาะฮับตื่มนึ่งสายกันก่อนที่จะไปฮับฟังเสียงเพลงน้ำกันสบายดีเจ้าสบายดีเบาสมิธเจ้าดีไข่แล้วบ่ไ
1: อ้ยัง
0: รักษาสุขภาพเด้อไอเด้อให้ส่งให้เซาไว
1: ๆ
0: เจ้าเจ้าฟังเพลงอย่างโน้มือนี
1: ้
0: เจ้าฟ้าอุ้มฝนคือคนอุ้มน้องเนาะ
1: เ
0: จ้า
1: เมื่อไหร่เดคำเดนักจักรพังเด
0: เจ้าเจ้า
1: เมื่อมณีลาไม่เป็นกลา
0: เจ้า
1: บางใจชน
0: เจ้าเจ้า
1: ม้าให้อนาคาเพลงบ้านลุงแก้วเด้อ
0: เจ้าเจ้า
1: เจ้าม้าให้จะเชิญนำให้เด้อ
0: เจ้าเจ้า
1: บอกเนื้อคำเสียเท่าหาได้เจ้าบ้านแดงตลอดจักมีกำยันอยู่ตลอดผมมีหาเดียร์ยันคือว่าก็เบอร์ก็ถึงตอนนั้นคือ
0: เจ้าถือว่าติดต่อได้ปกติเนาะเบอร์นี้ก็ยังใช้คือเก่ามันบ่อ้ายเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าขอบใจเด้อทั้งเบาสมมิตรเจ้าโชคดีอยู่ดีมีแฮงอ้ายให้ส่งให้สาวไวๆเนาะทั้งเบาสมมิตรเป็นกระโทรมาเมื่อวานนี่หุ้มบ่สบายเป็นไข้เป็นวัดเป็นไอแดแต่การนอนฟังวิทยุอยู่ในตอนนี้ก็ขอให้ทรงให้เศร้าไวๆเด้อถ้าฟังแล้วก็อย่าลืมส่งยิ้มมาทั้งของทรงเนาะขอบใจแห้งใจทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงมาเตรียมบรรยากาศกันก่อนตอนนี้ให้มิตรรายการได้รับฟังเสียงเพลงน้ำกันเสียงเพลงนี้ก็ฝากต้อนมิตรรายการทุกคนก็แล้วกันเนาะแล้วก็จะทยอยเปิดให้ตามคำขอที่มิตรรายการได้ในน้ำกันเข้ามาตอนนี้เสียงเพลงปลาไม่สดสื่นฝากต้อนทีมงานรายการสีสันเสียงเพลงทุกคน

0: ต้อนรับทุกท่านกลับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงได้หาฟังสิ่งดีๆพร้อมด้วยเสียงเพลงสลับสับเปลี่ยนกันไปเนาะสาวบ้านหมากนาวแล้วก็ติดต่อด้วยปาไม้สดซื่นฟังให้เป็นความสุขกับมิตรรายการทุกคนก็แล้วกันอยากหาฟังเสียงเพลงใดเพิ่มเติมก็แนะนำกันเข้ามาได้เด้อบ่ว่าจะเป็นทั้งเพลงใหม่เพลงเก่าเพลงลูกทุ่งบ้านนาทางต้นน้ำเองก็ยินดีต้อนรับทุกคนเนาะ0305787052และกลับเข้ามาสู่ในระยะนี้ประสาสัมพันธ์เติมเด้อพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่กำลังวางแผนที่อยากได้ดินปลูกสร้างหรือว่าดินสวนแบบนี้ท่านผู้ฟังสำหรับท่านใดที่ว่าต้องการดินในเมืองที่เที่ยวไปมาสะดวกสบายใกล้แหล่งชุมชนเนาะเหมาะกับการปลูกสร้างเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับทางรายการมื้อนี้ท่านผู้ฟังก็มีทางเลือกดีๆเนาะมาแนะนำให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังก็คือเป็นโครงการดินจัดสรรสะดวกรวยซึ่งอยู่บ้านห้วยหงท่านผู้ฟังสังเขตนี้ก็ใกล้จุดทั้งห้องหมอแม่และเด็กแน่แล้วก็ทั้งห้องหมอห้อยหาน10เตียงแน่แล้วก็ผ่านทั้งมหาวิทยาลัยแห่งชาติแดหรือว่าจะเป็นเขตตลาดห้วยหงท่านผู้ฟังการเดินทางการไปม้านี่สะดวกสบายและสำหรับพื้นฐานโค้งรางนี่เป็นการอำนวยความสะดวกเนาะเป็นเส้นทางคอนกรีตและก็ระบบทั้งไฟฟ้าน้ำประปานี่ถือว่าสะดวกสบายเด้อมิตรรายการสำหรับท่านใดที่ว่าสนใจอยากได้ดินปลูกสร้างอยู่ทั้งเขตบ้านห้วยหงก็เป็นโครงการดินจัดสรรท่านผู้ฟังราคาเริ่มต้นเพียงแต่2ล้านกีบเนาะต่อตามเม็ดสำหรับท่านใดที่ว่าจ่ายก่อน30ส่วนห้อยหรือว่า 30% เนาะจะพอในระยะ2ปีจะบ่มีดอกเบี้ยเด้อหรือว่าทานใดที่ว่าพร้อมที่จะจ่ายสดทานผู้ฟังเพิ่นก็มีส่วนลดให้เนาะ10ส่วนห้อยหรือ 10% ทานผู้ฟังนี่จะเป็นดินปลูกสร้างเนาะสำหรับทานใดที่ว่าต้องการดินที่อยู่ในขอบเขตตัวเมืองแบบนี้ไปมาหากันนี่สะดวกสบายเส้นทางนี่ก็โอ้เป็นเส้นทางคอนกรีตเด้อและทางเลือกที่2เนาะสำหรับพ่อแม่พี่น้องทานใดที่ว่าต้องการดินสวนอยากได้ดินสวนไว้พักผ่อนเมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์แบบนี้ท่านผู้ฟังเพิ่นก็มีโครงการดินจัดสรรเนาะอยู่ทางบ้านกุสัมบาทเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทน์สำหรับเส้นทางนี้ท่านผู้ฟังก็ไปมาสะดวกสบายเนาะบรรยากาศทางธรรมชาตินี่ก็ดีดีทางนี่ก็เป็นเส้นทางปู่ยางเนาะจนฮอดโครงการดินจัดสรรพูละมิตรรายการถือว่าระบบพื้นฐานโครงรางนี่พร้อมเนาะแล้วก็จะเป็นน้ำไฟฟ้าจากสีเพนการมีความเกี่ยมพร้อมแล้วเด้อสำหรับท่านใดที่ว่าสนใจอยากเป็นเจ้าของดินสวนอยู่ทั้งเขตบ้านกุสัมบาทเมืองไซธานีท่านผู้ฟังการสามารถไปเบิ่งตัวจริงได้เนาะหรือว่าจะไปโอ้ลมได้เด้อท่านผู้ฟังหรือว่าท่านใดที่อยากไปเบิ่งก่อนไปเบิ่งทำเลก่อนเนาะว่าเหมาะสมหรือบ่แบบนี้ก็ไปเบิ่งตัวจริงได้เนาะอยู่บ้านกุสัมบาทส่วนว่าราคานี้ท่านผู้ฟังกระจายก่อนเพียงแต่5ล้านกีบเนาะสามารถเป็นเจ้าของได้เลยท่านผู้ฟังหรือว่าจะจ่ายผ่อนเพียงแต่เดือนละ1ล้านกีบท่านผู้ฟังผ่อนยาวถึง5ปีเนาะแบบบ่มีดอกเบี้ยและนอกจากนี้เพิ่นก็มีพิเศษเด้อสำหรับทานที่ว่าสนใจ10ทานทำอิฐเนาะที่ว่าจองตอนนี้จะได้มีโปรโมชั่นดีๆท่านผู้ฟังมีของแถมหลายอย่างพร้อมเนาะและพร้อมเดียวกันนั้นเพิ่นก็ยังเจาะน้ำบาดาลให้ละล่าเนาะโดยที่บ่ได้เสียค่าใดๆซึ่งโอกาสดีๆแบบนี้หาได้ยากเด้อพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่าสนใจเนาะก็สามารถโทรสอบถามหรือว่าปรึกษาได้เนาะเบอร์โทรแมน020-5858-5833 030-5858-33เด้อไปอยู่2คนตอนนี้เวลาตามห้องทรง 9:43 นาทีถามกลางเวลานี้กระพานไปไหวๆเนาะดำเนินรายการนี้บืดเดียวมาฮอดระยะกลางๆรายการแล้วตอนนี้ครับเติมหนึ่งสายกันก่อนที่จะไปหาฟังเสียงเพลงน้ำกันสบายดีสบายดีบ้าแสงเพชรโทรยากบ่เจ้าขอบใจเด้อที่ยังโทรเข้าหวมรายการถึงว่าจะโทรยากก็มีความตั้งอกตั้งใจโทรเข้าหาต้นน้ำเนาะเจ้าวันนี้ฟังเพลงอย่างบ่
1: เ ตรงเวกนาญาติน้ำฝนหยดน้ำตาของอูแก้วตีวงเด้อ
0: เจ้าอย่าน้ำฝนหยดน้ำตาเนาะฟังไปทั้งไดบ่
1: เมื่อแฟนสุนัขหลงกบาลแล้วก็สติปัจจุบันแล้วก็สติมีคนงามแล้วก็ชาติกี้แล้วก็บาลแล้วแฟนหลงกบาลพุ่งโตแล้วก็บาลีคือคนมาไปเที่ยวเก็บสาย
0: เจ้า
1: ไม่ได้ไม่ต้องไม่โดนแล้วแต่ตรงนี้มีชิ้นเดียวเลยตอน
0: เจ้า
1: เดินยาวขึ้นยาวเป็นได้อาการทางเวียงแก่แ
0: ทนอ๋อเมื่อนี้อาการยังคงสึกว่าฮ้อนๆเลยเนาะเมื่อนี้ทั้งพุ่งได้เป็นเท่าไหร่
1: เมื่อทรงสาวในแต่แต่ว่าทรงนี้แดงออกไปแล้ว
0: เม
1: ื่อกี้นะครับคือไม่นิ่ง
0: โ
1: อ้แต่วันนี้เจอคนยาแล้วต้องไม่ได้เจอแค่ดีมากหรือไม่ก
0: ็ขอบใจเด้ออยู่ดีไม่แห้งเจ้าสุขดีสักทีเนาะขอบใจทางบาแสงเพชรเด้อเพิ่นว่าอากาศอยู่ทางเมืองวิลาบุรีเพิ่นว่าโอ้เมื่อเช้านี่ก็แดดออกอยู่แต่ว่ามีฝนลินลงมาน้อยนึงแล้วก็เช้าแล้วแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็แดดฮ้อนอยู่เนาะเพิ่นว่าโอ้อากาศนี่ก็มีการเปลี่ยนแปลงเนาะทั้งนครหลวงเวียงจันทน์ทั้งของสงพวกเขาก็อากาศฮ้อนมื้อนี้ตอนนี้จะเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนดอกคายสะอื้นเนาะฝากไปทางพอทองในคำเด้อทางครูควรใจและการสีสันเสียงเพลงเนาะให้ท่านได้หาฟังเสียงเพลงน้ำกันหลังจากนั้นจะติดต่อด้วยฟ้าอุ้มฝนคือคนอุ้มน้องแต่นี้มันม้วนน้ำกันก่อน

ณะนี้ท่านผู้ชมรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำวันจันทร์วันเสาร์เวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น. กระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 MHz มวลๆเนาะกับเสียงเพลงจากทางรายการพวกเราผ่านไปก็ขอฟังให้เป็นความสุขสำราญกับรายการทุกคนก็แล้วกันเวลาตามห้องทรงในปัจจุบันนี้เดินทางมาฮอดไลยาสุดท้ายของทางรายการแล้วทำกลางเวลานี้ก็ผ่านไปไวไวดำเนินรายการนี้บืดเดียวเนาะการเวลานี้ผ่านไปไวอิหลีมีรายการบางคนนี่ก็คงคอยท่าเวลาเนาะถือว่าเวลานี้เปลี่ยนไปไวอิหลีถ้าผู้ฟังผู้ใดที่ว่ามีแผนในการสืบต่อในการสั่งเรียกเหตุงานทำการปฏิบัติหน้าที่เรียกงานของตนเองก็ขอให้ประสบผลสำเร็จโดยไวเอาเป็นว่าปิดท้ายรายการนี้ต้นน้ำจะฝากไปทางเบาแสงเพชรเด้อเสียงเพลงนี้หยาดน้ำฝนหยดน้ำตาเนาะฝากตอนเป็นเสียงเพลงปิดท้ายรายการขอบใจอีกทีหนึ่งมีรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการมาโดยดีตลอดมาแล้วก็ฟังไว้เติมเนาะรายการพวกเราออกอากาศทุกมื้อวันจันทร์หาวันเสาร์สำหรับมื้อนี้ต้นน้ำอวยพรใส่ทุกทานจงมีแต่ความสุขความโชคดีมื้ออื่นพบกันได้ใหม่มื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3มื้อมันเป็นไปได้วะ
1: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
0: แท้วะอีหลีวะ
1: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
0: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วผลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
1: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแนนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
2: แบ่งกันไส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานควมผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
3: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life
4: ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลาลิน3คุณประโยชน์ใน1เดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่ L-arginine ช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงค์อะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรตินาที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช่ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบอดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ่นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ่อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิสโกรทฮอร์โมนแม่นหยังเป็นหยังจริงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแม่นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเหลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยส่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลาเมื่อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกลที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกลนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นและรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดสมองแตกจีโกลช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแห้งบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองฤทธิ
5: ์ผักขาวท้องเป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมตินาผักขาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมตินาผักขาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทLong Reach

เห็นไอ้ดำกิริยาเฝ้าขี่เหือกายนักผู้สาวเห็นไอ้ดำพลอยยาเผาพายเหือเว้นบัดบ่เหือขาแก่งดำคอยลอยยังสิได้สวยขันบ่ได้สวยอยู่ยังสิได้สวยพายแนวลายบ่หนีเสือแนวเสือบ่หนีเหล่าแนวเข้าเก่าห้องพื้นเล่าแสนที่ซ่อมกับบ่ขาวซะแล้วสุขสบายดีมิตรรายการสบายดีพ่อแม่ปู่แม่ป้าอ้าวอาดทุกท่านนะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลองลิสต์ลองไล่ทางลบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ดำเนินรายการโดยโฆษกเบาไทยขวัญใจมหาชนคนเก่าคนเดิมนะมาฮอดตามนัดหมายกัน1ชั่วโมงอยู่กับรายการพวกเราอยู่กับอาหารเสริมเพื่อสุขภาพอยู่กับความงามอยู่กับบทเพลงมวลๆจากบรรดาเหล่าศิลปินทั่วฟ้าเมืองลาวเอามาเปิดสู่มิตรรายการได้รับฟังและก็รับชมนําเนาะมื้อนี้ถือว่าได้ไล่สดผ่านทางเพจแห่งชาติลาวเช่นเดิมเช่นเคยเด้อมีรายการที่อยู่เฮือนอยู่ศาลบ่ได้ไปใส่ณพักล่าพักกาดเรียกว่าพักผ่อนย้อนอารมณ์เรียกว่ากําลังเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนพักแล้งได้มีโอกาสติดตามเบิ่งทาง Facebook ทางเพจกระพิมพ์ไปใส่ที่ลาว National Radio น่าเข้าไปฟังภาพและเสียงคมสัตว์มาตรฐานสากลซึ่งมีผู้ติดตามถึง 400,000 คนนะอันเดียว 4-500,000 พุ่นล่ะนะคือว่าปัจจุบันนี้ก็ถือว่าหลายเลยเนี่ยมีรายการทางเพจบอฮาวก็ได้นะจะเคยกระจิฮอดล้านละจะได้ก็ได้ราคาขอบใจวันนี้ผู้อุปถัมภ์รายการหลักๆของบอฮาวกันแมนทางบริษัทลองลิสต์การค่าลองลิสต์การค่าเป็นผู้อุปถัมภ์หลักและสรรสร้างรายการนะซึ่งเป็นบริษัทจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพความงามและครับสร้างแบรนด์สินค้าเป็นผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นตามมาด้วยโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายโรงงาน SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายพี่น้องเฮาอยู่ทั้ง4ไข่เด้อกายสนามบินวัดไตไปน้อยนึงนะโรงงานเพิ่นมี2สาขาอยู่ที่หลวงเฮาบาง1แล้วก็มีอยู่สวนในเขตสาขาที่2นะอันนั้นแม่นเพิ่นขยายหลายสาขาไปทั่วเขตหลายเขตหลายแขวงนะอันนี้ปัจจุบันนี้ก็ได้ก็คือโรงตัดเย็บSMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจห้านน้องฝ่ายใครดีบ้านเวียงเจริญนครหลวงเวียงจันทน์ขอบใจแบรนด์สบู่เจ็ดจอยขอบใจแบรนด์เทียนพึ่งน้ำโซ่ขอบใจแบรนด์ขับอยากแซบ2ไอ้น้องขอบใจห้านท่าพันโมบายโฟนน้องเมืองดาเมืองไซแข่งอุดมไซขอบใจห้านน้องพิมพ์สอนน้องเมืองดาเมืองไซแข่งอุดมไซขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านขายานางเอ็งตลาดดาราหลวงพระบางขอบใจตัวแทนจำหน่ายยามองลองลิสอยู่ที่ตลาดงามเมืองแปลกแข่งเสียงขวางห้านแมกกูดและขอบใจแม่ยกบ้านทราชเมืองแก้วอุดมซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมของลองลิสต์พวกเราในปัจจุบันนี้นะก็ขอให้ทุกแบรนด์สินค้าเจริญรุ่งเรืองปังๆกันหมดทุกท่านเลยเนาะไปฟังเพลงกันก่อนมีรายการเฮาป่าไม้สดซึนอาจารย์โคซุกเอวสัตว์ไก่สียาวทั้งสี่น้องสาวสุนิต้านะเพลงนี้เนาะมันมวนกันเลยเจ้า

0: ื่อพี่คนลาวฮักสัตว์ลาวฮักเสียงเพลงลาวฮักเฮียของประเพณีดีงามของสัตว์ลาว
1: ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลาลิน3คุณประโยชน์ใน1เดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช้ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบ่ดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคั้นตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ้นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ่อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
2: เจ้าพ่อชื่อพ่อคำภายอายุ65ปีแล้วนามสกุลสัญญาปัญญาโยบันเจริญสุขเมืองอุทุมพรแขวงสวรรณเขตก่อนที่พ่อจะได้นำใส่ผลิตภัณฑ์นี่แม่นพ่อเคยเป็นพยาธิเบาหวานนะ
3: โดย
2: อาการมันตามง่วงตอนหนักๆน้ำตาลขึ้น600กว่าพุ่นน่ะตอนต้นสติกินตาเลยมั่วนะ
3: โดย
2: มั่วแห้งว่าซั่นซะฝ่ายหลังที่กินได้มัน3ก้องก้องนี่มันก้องที่4เด้อนี่นะก้องที่4แต่ว่าเฮาก็ตาเบื้องขวานี่สามารถจะมองเห็นได้โอ้อันนี้พอก็ดีอกดีใจหลายๆภายหลังที่ได้กินยาอันบำรุงสายตานี่นะชื่อว่าเฮาสามารถเบิ่งได้เห็นได้ไปได้บ่เท่ากับครบอุปกรณ์ใจนําบริษัทลองลิสหลายๆที่ได้อันนั้นมียามาปัวตาให้บ่เท่าเบิ่งเห็นได้ผลิตภัณฑ์คอลาลินดีอีหลี
0: มื้อนๆกันเนาะมิตรรายการเฮาเช่นเดิมเช่นเคยคิดทอดคิดถึงโคศกก็กดเข้ามาเด้อหน้าไมค์มีเบอร์โทรศัพท์ให้ที่0305787052เนาะเป็นเบอร์ประจำห้องส่งในปัจจุบันนี้เป็นรายการสดเลยนะออนไลน์ผ่านทางสื่อทางเพจนะก็ถือว่าเผยแพร่ข้อมูลไปนะหลายเขตหลายแขวงทั่วประเทศและก็ทั่วโลกนําในปัจจุบันนี้เด้อได้ฟังแล้วได้เบิ่งแล้วอย่าลืมกดติดตามให้แน่เนาะกดติดตามทาง Facebook ทางเพจสบายดีเจ้าสบายดีเจ้าโอ้ยฟังรวดเอื้อยฟังเพลงหยังก็ว่ากันไปเลยเอื้อยเอ้ยหัวใจคิดฮอดคิดฮอดผู้บ่าวตำรวจว่าคิดฮอดเขาแหงเนาะมักเขาลายมันบ่มักเขาลายระวังเด้อเจ้าเจ้า
4: บ่เป็นลงตรงนี้ประทันมาเรียนในโรงเรียนดอก
0: เจ้าแม่นแหละ
4: ไอ้ตรงนี้ก็นำตวงตะวันในวันตะนางปากแพง
0: เจ้าโดยขอบใจหลายๆเอ้ยเอ้ย
4: ไปการเติบสุขภาพดี
0: เจ้า
4: สุขสุขไปในใจทุกปัญญาน้องเด้อ
0: จ้าโอ้ยผู้ใดสิได้เป็นเมียเนาะปากหวานขนาดเนาะเจ้าเอาให้ไอ้ใส่ซนซะบ่เนาะเออเอาอยู่ดีมีแฮงด้าสาว
4: เจ้า
0: เออโอ้ไอ้สายสนติดตามรายการเอาอีกแล้วบัติวาเนาะมื้อนี้มีสาระดีๆข้อมูลดีๆมาตอนมาฝากในรายการเฮารายการเพื่อสุขภาพอาหารเสริม อยากให้สุขภาพแข็งแรงอายุมันก่อนยืนเนาะการที่ว่าและปัจจุบันนี่ก็มันบ่คือคนสมัยแต่เก่าเด้เนาะยุควิทยาศาสตร์ยุคแห่งการเจริญเติบตัวทางด้านเทคโนโลยีบ่จะเป็นเรื่องของพืชผักเรื่องของเคหสถานเรื่องของวิทยาศาสตร์ต่างๆเนาะมันก็มีการพัฒนาการไปอย่างว่องไวเนาะว่องไวเอแล้วคนเฮานี่มันบ่คือแต่เก่านะการดื่มการกินมันก็มีการเล็งลัดนะแล้วก็ความเฝ้าความไวเล็งกับเวลาบางท่านก็ถือว่าบ่ค่อยได้อนามัยแดนะการกินการดื่มบางท่านก็ได้กินดีบางท่านก็บ่ค่อยได้กินดีดอกก็แล้วแต่สภาพเงื่อนไขของแต่ละครอบครัวแต่ละท่านอาจจะพบผู้ที่รักษาสุขภาพได้ดีก็อายุยืนนะอายุยืนอายุมั่นคงยืนบ่ค่อยมักเจ็บมักป่วยผู้ที่มีปัญหาสุขภาพบ่แข็งแรงเจ็บป่วยก็มันมีสัญญาณเตือนเข้าตั้งแต่อายุยังเยาว์วัยก็มีบางท่านเนาะถึงว่าเจ็บป่วยมาตลอดมีพยาธิประจำตัวมาตลอดเลยเป็นคนมีปมด้อยนะมีปมด้อยไปหลายๆด้านนะเรื่องของกำลังใจนะเรื่องของกำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าภาคส่วนที่มีปมด้อยเรื่องพยาธิประจำตัวสรีระต่างๆมันก็มีจุดที่เฮ็ดให้เกิดอาการท้อถอยนะเพราะบ่คือหมู่เด้บางท่านก็ได้จะได้ก็ตามสร้างมิตรรายการเฮาปัจจุบันนี้นะเป็นยุคใหม่สมัยใหม่ยุคแห่งโลกมีการพัฒนาการไปด้วยสารเคมีต่อการปลูกพืชก็ต้องได้ใส่ปุ๋ยการเลี้ยงสัตว์ก็ต้องได้ใส่หัวอาหารการอย่างต่างๆมันก็ต้องมีการเร่งรัดนะเฮ็ดให้บรรดาสุขภาพเฮานั้นมันก็ถูกทำลายไปโดยอัตโนมัติเนาะเฮ็ดให้อายุที่เคยอยู่เคยแต่เก่านี่ร้อยไปเนาะ98 99 105 110ปีได้อายุยืนแต่เก่าเนาะปัจจุบันนี้เฉลี่ยสุดแล้วมัน70ปีเนาะ70 75 85อย่างต่ำก็95ปีแต่บ่ถึงขั้นว่า100เนาะปัจจุบันนี้เนาะถือว่าอายุเฮานี่สั้นลงเนาะย้อนสภาพแวดล้อมเด้เห็นบ่ก็แต่ว่าคนเฮาคู่มื้อนี้มันก็ต้องได้มีการดูแลสุขภาพเรียนรู้ศึกษาข้อมูลโดยเฉลี่ยทุกมื้อนี้70ปลายปีนี้ขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่ารวยแรงแล้วเด้เนาะเข้าสู่ภาวะโลกสลาแล้วนะบ่คือคนแต่เก่านี่โอ้100ปลายปี90ปี80 90ปลายปียังแล่นยังหันยังตายังมื่นดีแจ้งดีสุขภาพแข็งแรงแข็วเนี่ยก็ยังครบเบิดเนาะเด้ยสุขภาพแข็งแรงแต่ว่าปัจจุบันนี้นี่เฮาต้องได้เล็งรัดแล้วก็ดูแลเป็นละเอียดอย่างดีเลยแหละอย่างนี้เพื่อให้อายุเฮามันยืนขึ้นมันบ่คือแต่เต่าเด้เนาะสัตว์เต่านี่มัน150ปีพุ่นเด้เนาะตำนานอันนี้มันข้อมูลโดยตรงเลยแหละอันนี้ก็ได้นักวิจัยนักค้นคว้าเพิ่นนี่สังรวมได้แต่เต่านี่อายุยืนถึง150ปีเนาะมานี่มีแต่15ปีสูงสุดนะมา15ปีในนกนี่13แต่นกเป็นแล้วเป็นนกอินทรีนี่ประมาณ13ปีนะแมงไม้แมงหยังนี่มันประมาณ15มื้อหรือว่าเดือนนึงเท่านั้นก็ตายแล้วนะจังได๋ก็อย่าสุขภาพเฮาต้องได้ดูแลเด้ออาการเจ็บป่วยต่างๆมันขึ้นกับการเซ็กการกวดแต่ละอาทิตย์แต่ละเดือนแต่ละปีนะกวด6เดือนกวดปีนึงกวดเช็คสุขภาพกวดครบวงจรเสียเงินแดจักเล็กจักน้อยก็ให้ฮู้จักว่าร่างกายเฮามีสมดุลแนวใดมีการผิดปกติในด้านใดเฮาก็จึงค่อยสิได้ฮู้แล้วก็จึงค่อยสิมาดูแลปิ่นปัวไว้ตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเนาะคันเฮาบ่ไปเซ็กไปกวดเฮาบ่ฮู้แน่ฮู้แต่ว่าโอ้เจ็บนั่นเจ็บนี่ฮู้แต่ว่าเจ็บมันจะนี่แต่ว่ารายละเอียดแล้วแม่นเฮาต้องได้ไปกวดเบิ่งเด้อคันเฮาฮู้แล้วบางท่านก็สิคิดน้อยเนื้อต่ําใจเสียใจบางท่านก็สิคิดอุกใจบางท่านก็สิคิดว่าสิหาวิธีใดมาดูแลให้มันช่วงมันเซาบางท่านก็สิบ่มีเงินมีทองแน่ปิ่นปัวนึมฮู้จักพยาธิล่ะเด้อย่าไปวิตกกังวลมีรายการเฮาแห้งตื่นตกอกตกใจแห้งเฮ็ดให้เกิดเจ็บป่วยขึ้นตื่มนอนกับบ่รับคิดหลายจ้อยพร้อมเอาไปซื่อเด้อลองลิสต์มีคำตอบให้มีรายการเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาสุขภาพมาโอล้มกันเบิ่งนะโอล้มปรึกษาเพื่อสร้างเขาเอิ้นว่าสร้างต้องโซ่ความผูกมิตรจิตใจให้มันมีความอบอุ่นขึ้นนะบ่ต้องวิตกกังวลนะทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีทางออกและมีทางแก้ไขเนาะกับอาหารเสริมทั้ง6ประเภทพวกเฮาที่กําลังจําหน่ายในปัจจุบันนี้บ่ว่าจะเป็นผักส่วนที่เป็นเบาหวานผักส่วนที่เป็นไขมันผักส่วนที่ปัญหาเรื่องของคอกระดูกเสื่อมปัญหาเรื่องของเส้นประสาทกระดูกทับเส้นต่างๆ เนาะแมนจีโก้พลัสนั่นจะเป็นอาหารเสริมประเภทแคปซูลเนอะมีรายการเฮาเรื่องปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของดวงตาสายตาบ่ดีมีอาหารเสริมแคปซูลคือกัดอีกชื่อว่าคอลินพลัสได้มีรายการเป็นนวัตกรรมใหม่ๆนะสินค้าดีๆตอบโจทย์สุขภาพได้พวกเฮามีพนักงานไว้คอยให้ข้อมูลเพิ่มเติมทั้งหลังไมค์ที่020-9829-4228 9829-4228เออสบายดีจ้าสบายดี
3: สบายดีสบายดีบ่าวนะ
0: เจ้าสบายดีพอตู้ภูมิแขวแขววงเออบ่ได้ไปหันบ่ทันได้ไปใส่แขวเทื่อที่พ
3: อบ่ใส่เอาไว้เลย
0: เอาไว้แยงเนาะพอเนาะแมนคันโมเมนแขววงแล้วมันโมเมนพอภูมิได้เนาะเออเอาฝากเพลงยังวันนี
3: ้
0: เมียหาเงินเก่งมันมี2แนวหาได้หาอยู่ทงผัวบ่คือไปหาซื้อหาขายอันละเอิ้นว่าหาอยู่กับเป่าผัวเด้อเนี่ยหากสำคัญได้ผักส่วนนี้หมักถอดน้อยถอดใหญ่เนาะเจ้าเจ้าขอบใจพอภูมิแขววงนะอาศัยยาใหม่เพิ่นมาขอเพลงมีหาเงินเก่งว่าซั่นนะกะส้มเสยเนาะภาคส่วนใดที่ได้มีหาเงินดีหาเงินเก่งฮู้จักซื้อจักขายภาคส่วนนึงก็บ่ได้ซอกได้ซื้อได้ขายดอกหาน้ําถุงกระเป๋าผัวหาจกน้อยจกใหญ่เอาไปเฮ็ดหยังเอาไปนึ่งเอาไปเล่นไพ่อันซองมาก็เอาไปกินเหล้ากินเบียร์อันซามมาก็เอาไปซื้อเครื่องสําออกสําอางอันนั้นก็หลายแนวผู้นึงก็ได้ก็ดีไปคนละแบบนะเอาไหนๆมันดีก็เฮ็ดเอาพี่น้องเฮาอันใดบ่ดีเฮาก็บ่เฮ็ดเนาะสบายดีสบายดีเบาเล่บ้านโคกแห้เป็นได้อยู่ดีมีแฮงอยู่บ่ยามนี่ก็ได้
3: โดยที่ดินมีแฮงอยู่โดยที่ผ่านมาโอ้ยมันเป็นวัดเป็นไอเดี๋ยวนี้สภาพแข็งแรงแล้ว
0: ได้ยินอันนั้นบ่เบาเล่ได้ยินข่าวว่าเจ้าไปติดสาวน้อยสิวะ
3: บ่สาวน้อยมีติดสาวในสต
0: ัวก็ดีแล้วบ่
3: ติดแน
0: ่เอา
3: จะติดสาวเนี่ยน่ะเสริมบ้านใครน่ะ
0: จ้าก็ดีแล้วบ่เอาเพลงยังมานี่ขอจูบซ้ำหอยจูบซ้ำหอยเขาเน
3: า
0: ะเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าขอบใจเบาเล่ยามนี้บ่ค่อยโทรมาหรอกไปติดสาวแฮงบ่รับบ่อยู่บ่นอนนักกลางค่ํากลางคืนกันมันไฟเฝ้าเด้อะเว้าเรื่องบทเพลงไปนําณมิตรรายการเนี่ยมารอคิวละเพลงก็ได้หัวใจคิดฮอดบ่สัตว์ท่าอยู่เอาเติมอีกสายนึงกันมิตรรายการเฮาก็ได้สบายดี
3: สบายดี
0: โอ้ประตูบุญกลางวะนี
3: ่ประตูบุญกลาง
0: โอ้บุญโอ้เจ้าโอ้หลงลูกชายก็หลงว่าบุญกองบุญกลาง
3: บุญกลางก็ได้บ่เป็นหยัง
0: ว่าบุญเก่งเอา
3: ก็ได้บุญกลางก็ได้
0: เจ้าเพลงใดฝากเลยเจ้า
3: ขอฟังลำของแสงดาวีเด้อ
0: แสงดาวีวะ
3: อ
0: ัน
3: นี้อย่าง
0: ติดต่อแต่บ่ได้ติด
3: ต่อเด
0: ้อติดตามแต่บ่ได้ติดต
3: ่
0: อได้
3: ติดตามคนโซกอยู่ห่าบ่ได้ติดต่อหลายมื้อแล้ว
0: เจ้าขอบใจพ่อตู้บุญเก่งบุญกองเจ้า
3: ฟังให้บุญตังไว้คงเด้อ
0: เจ้า
3: จ
0: ัน
3: ป้ากระยุงหัวหน้าอะไรเงาบ่กระยุงเด้อไอ้กองจันเด้อ
0: เจ้า
3: แล้วก็มอบให้โคโซกเสียงว่า
0: โดยขอบใจพอตู้เหลือแต่กลางพอตู้ผมก็เจ้าขอบใจว่าพอตู้บนกล่องพี่น้องทำบ้านเกินไปฟังเพลงกันมีรายการเฮาแล้วค่อยเข้ามาเว้าเกี่ยวกับเรื่องอาหารเสริมกันต่อกับผู้อุปถัมภ์รายการเนาะเพลงนี้หัวใจคิดทอดเด้ออารมณ์ให้แกทั้งสาวเพลงบ้านนนแก้วขอมา

0: ่งจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแมนฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยส่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลาเมื่อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกรที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกรนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นแล้วรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกรช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในขีดปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแห้งบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกรเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: ข้าเจ้าเชื่อว่าบุญไสศิวรงค์อายุ78ปีอยู่บ้านดันคำเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงยังจันทร์ผ่านมาข้าพเจ้าเป็นพญาติไขมันโอ้หัวใจเลือดดันสูงจนได้ล้มลงสลบไปเลยอาการของมันจุนักเลยมันเจ็บหัวแบบว่าอยู่บ่สบายน่ะนอนก็บ่อยากดีกินก็บ่ค่อยแซ่บแล้วไปเฮ็ดเวียนงานก็เมื่อยไ
0: ว้แล้วหลังจากอีพอกินจีโกรแล้วเป็นเท่าใดแน่พ่อ
1: นี่แก้ปัญหาการเจ็บหัวก็หมดไปมักเมื่อยไว้ก็ลดลงจนถึงขั้นปัจจุบันก็ถือว่าสุขภาพปกติอันนี้ก็แม่นย้อนยาตัวนี้แหละก็เห็นว่าดีไปมาก็เบาตนเบาโตท่านเมื่อกินเห็นว่าถือก็เชื่อมั่นว่ายานี้มีประสิทธิภาพแท้จริงพ่อก็ห้ำห้องนำว่าตามการโฆษณาแท้ราคาซํานี้ก็ถือว่าธรรมดาเพราะว่าถ้าเฮาเป็นแห้งอาจจะแม่นแพงกว่านี้ใช้จ่ายหลายกว่านี้ท่านเฮากินก็รู้สึกว่าฟื้นฟูสุขภาพเฮาได้ขอขอบใจนางทางบริษัทที่จริงใจเอาวัตถุยาที่มีคุณภาพมาจําหน่ายขอให้ชงเชิญต่อไปรับประกันทางด้านคุณภาพ
2: จวดจัดจวดกันไปเนาะมิตรรายการเฮาก็ได้ก็ถือว่าหัวใจคิดทอดแด่เป็นบทเพลงของทั้งสาวเพลงบ้านโนนแก้วเพิ่นนะเรียกว่าเป็นบทเพลงหลายๆบทเพลงก็ขอกันเข้ามาได้เด้อขอจูบจำฮอยก็มีนะเดี๋ยวจักหน่อยจะจัดให้ก็ถือว่าก่อนจะไปฟังบทเพลงมวนๆเฮามื้อนี้ก็โคซกก็มีข้อมูลหลายอย่างมาโอมาลมกันนะในช่วงฤดูฝนปีนี้ก็คือเก่านับปีกายนี่ก็ฝนหลายปีนี้ก็สิฝนหลายคือเก่านั่นแหละฮอดฤดูช่วงมรสุมมันก็ต้องมันลิ้นแน่นะลิ้นแล้วก็น้ำปลาไหลหลากน้ำไหลนองน้ำขังน้ำเน่าน้ำเหม็นนะตามคอกกระแม่เจหัวตามสถานที่ซุ้มซนต่างๆมันก็ต้องมีแหละนะเพราะว่าบ่อนบางทีก็คลองระบายน้ำมันก็อุดกระตันไปด้วยขี้หยอกขี้เหงื่อต่างๆในภาคส่วนที่ถิ่มขี้เหงื่อบ่เป็นระบบระเบียบก็ไหลไปอัดใส่หูน้ำหูหยังเกิดน้ำอังไหลนองขึ้นมาน้ำดันน้ำยืงขึ้นมาก็เกิดอาการเน่าเหม็นนะเป็นบ่อนซุกซนซุกซ่อนของบรรดาเสื้อลาต่างๆบรรดาเพื่อนมาแมงไม้แมงตอกเป็นงูเงี้ยวเขี้ยวกระปอมเนาะเป็นนอนเป็นแมงวันเป็นยังคุณยุ่งมะยะได้มีรายการยามนี้ก็ได้ก็ต้องได้ดูแลเบิ่งแยงรักษาความสะอาดเป็นหูเป็นตาช่วยกันเนาะพาหะนำเสื้อโลกนี่นอกจากตัวหนูแล้วยังมีแมงวันนำอีกมีรายการเฮาในช่วงฤดูฝนปีนี้ก็โถ่ยก็สิเว้าเรื่องแมงวันบางบอนบางทีก็จะมึนหูมึนตาบ่ได้กินข้าวตั้งพระเข้าขึ้นแล้วแม่นมารถแขกบ่ได้รับเชิญนะมากันทั้งตัวน้อยตัวใหญ่เนาะทั้งเขียวเหลืองแดงสิ่วมีหลายประเภทแมงวันนะซึ่งเป็นพาหะนำเสื้อโลกเฮ็ดให้เกิดพยาธิต่างๆตามมาหลักๆก็มันทอกท้องเนาะมหัดเล็กเด็กน้อยผู้ใหญ่ผู้หยังก็มันโอ้ยามฝนนี่ก็แม่น เปื้อนหลายอันที่ว่าละก็ได้ต้องได้ดูแลความสะอาดสถานที่เฮือนครัวบ่อนแตงอยู่ครัวกินปิดสนิทให้มันแน่นมันแจบตู้หยอกตู้เย็นตู้ใส่เครื่องใส่หยังก็ให้มันละเอียดในยามฝนยามจังซี่เนาะแมงวันหนูแมงสาบนี่ปูอันตรายพาหะเนื้อเสือโรคเด้อรักษาสุขภาพนะบางท่านผู้ภูมิภูมิคุ้มคุ้มกันต่ำๆแดนะก็เจ็บก็ป่วยไปผู้ที่มีภูมิคุ้มกันแห้งๆสุขภาพแข็งแรงก็บ่ค่อยมักเจ็บมักป่วยในครอบครัวใดหนึ่งเจ็บป่วยขึ้นมาก็ยากยากนะมาเป็นเด็กน้อยผู้เฒ่านี่ส่วนหลายก็ได้มักทอกท้องมักเจ็บท้องกินอาหารบูดกินอาหารที่มันข้างคืนกินอาหารที่แมงวันต้อมกินอาหารที่บ่สะอาดเกิดแพร่เกิดทอกท้องจนได้ไปใส่น้ำจนได้ไปสักยุกสักยาจนได้ไปบึงเป็นทิศก็ยังคอยเศร้าจนจอยจนเหลืองเพลบางทานก็ได้น้ำหนักจนลดลงเลยกันทอกท้องเนาะเรื่องแมงวันมีรายการเฮาต้องมีวิธีลักๆแกแมนขี้เหงื่อนี่แหละเนาะบอนที่ไปทิ่มขี้เหงื่อแต่ละบอนแต่ละทีแมงวันมันจะเกิดอยู่บนถังขี้เหงื่อนั่นแหละมันไปไข่ไข่แล้วก็เป็นนอนแล้วก็เกิดเป็นแมงวันบัวเต็มแมงวันดอกยุงอย่างกับหลายอย่างแต่วันนี้แมงวันมีทั้งแมงวันเขียวแมงวันอย่างหลายแนวโอ้มีรายการเฮาเด้อสำคัญแมนการเมียนมัดขี้เหงื่ออยู่ทางหน้าบ้านหรือว่าบางท่านมีห้องแถวติดกันมีเฮือนติดกันเนาะกองขี้เหงื่อมันธรรมดามันต้องได้ใส่ถุงยางดำปิดมัดสนิทให้มันละเอียดบ่ให้แมงวันเข้าไปตอมไปดมไปขี้ไปยังใส่เกิดเป็นนอนยังขึ้นมามันยังบ่เปื้อนนะฮอดเวลาฮอดโมงมันเทศบาลเพิ่นก็มาเก็บมาเอาไปมัดให้มันดีตีเป็นคอกเก็บไว้ดีๆขี้เหงื่อนะบ่แม่นสิแกงถิ่มตามหน้าบ้านหน้าเฮือนไปมะยุมะยะมันก็เกิดเป็นนอนเป็นแมงวันขึ้นมาตอมแนวกินอยู่ในเฮือนนั่นอีกนะเฮ็ดให้สุขภาพบ่แข็งแรงนี่เด้อมีรายการภูมิคุ้มกันต่ำนี่เจ็บป่วยเนาะอันนี้เห็นหลายบอนเนาะอันนี้โคศกก็เดินทางไปบึงไปเห็นบางครอบครัวอันนี้ก็บ่ได้ว่าทั่วกันเบิดดอกเป็นบางครอบครัวก็อนามัยดีๆแท้บางครอบครัวก็แม่นบ่อยากผ่านนี่เด้อบ่อยากผ่านไหนเรื่องขี้เหงื่อเรื่องหยังก็ต้องซื้อถังขี้เหงื่อก็บ่ได้แพงเนาะถังขี้เหงื่อเก็บมาเนาะซื้อมาแล้วก็มันมีตุ้มฝาปิดพร้อมเก็บมัดให้มันละเอียดแมนที่แกงถิ่มซาซายมันบ่ได้ภาพลักษณ์ทางครอบครัวเฮือนซานเฮามันต้องบ่แม่นว่าสิแต่งคิ้วอยู่เฮือนน่ะแต้มคิ้วทาข้าวแป้งน้ำแดงอยู่บัดเบิ่งหน้าบ้านแล้วมีติขี้เหงื่อกองอายุอายะอยู่บัดลงเฮือนไปเกือบอียองบ่ทันโพบ่ธรรมดาแต่ว่าขี้เหงื่ออยู่ทั้งหน้าบ้านกองเพียงหัวเข่าก็บ่ได้เด้มีรายการเฮาต้องได้เบิ่งให้มันสะอาดสะอ้านนะบึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งภายในและก็ภายนอกนะแขกต่างดาวเฒ่าต่างเฮือนญาติพี่น้องมาเบิ่งเห็นสะอาดงามตาดีไผก็อยากไปลิ้นไปยามอันนั้นไปเห็นโอ้เข้าไปห้องน้ำมาซั่นโธ่ยุงเต็มอยู่หิงอันหยังมายุมายะต้องได้สะอาดสะอาดมันต้องบ่มีพยาธิบาดยาวตามมานะอันนี้โคศกยกมาเว้าอันนี้เป็นความจริงได้ๆบางครอบครัวที่สังเกตเบิ่งเนาะย่างไปเบิ่งเฮือนซานตัวเองเฮือนเสื้อผ้าอาภรณ์เป็นมอนพอห่มพอปกเป็นมุ้งเป็นหยังเด้เซกเบิ่งบ่อถ้วยวงซองซามอยู่เฮือนได้ล่างละบ่เมียนละบ่เฮือนครัวเป็นระเบียบบ่จัดเป็นโซนไว้ให้มันงามหูงามตาบ่เนาะคุกเคกซากเสือกมันนั้นได้มีดผ้าต่างๆเด้เก็บไปบ่เคียงเคืองในเวลาที่ประกอบอาหารได้มันเป็นใดๆมันเป็นตัดซอยตัดปิ้งอยู่บ่ล่ะต้องได้เบิ่งนะดีแขกคนไปเห็นนะเขาก็บ่กินน้ำเฮาแล้วเขาเห็นจังซั่นก็ได้นะบางท่านเขาก็บ่เว้าแต่ก็อยู่ในใจเสมออยู่ในใจเสมอบ่แล้วเนาะมันเป็นนั่นในเรื่องของการรับต้อนก็ได้เนาะมันต้องเรื่องรักษาสุขภาพน้ำกันรักษาความสะอาดมันก็เป็นเฮ็ดให้ครอบครัวนี่ห่างหายจากพยาธิโรคาและภาคส่วนที่ภูมิคุ้มกันตกก็แม่นมักเจ็บมักป่วยนี่ก็ต้องอย่าลืมนะโมทนาผักข้าวทองเด้อโมทนาผักข้าวทองเป็นสมุนไพรพื้นบ้านนะสร้างภูมิคุ้มกันในห่างกายแข็งแรงช่วยให้เฮานี่บ่มักเจ็บมักป่วยมักเป็นหวัดเป็นไอนี่แน่นอนละผักสวนนั่นแหละมันภูมิตกละสิ่งที่บ่เคยเปลี่ยนก็เป็นภูมิสิ่งที่บ่เคยเกิดก็เกิดย้อนว่าห่างกายเฮาอ่อนเพลียพญามันมักคนที่อ่อนเพลียพญามันมักคนที่บ่แข็งแรงพญามันมักคนที่ขี้มักเหลืองเนาะมันมักจังซั่นเด้ผักสวนที่แข็งแรงออกกําลังกาย พักผ่อนเต็มที่นี่มันบ่ไปไกลพญาท่านน่ะได้ดูแลเฮาต้องได้เติมเต็มมีตัวช่วยนำนะลองเบิ่งมีรายการเฮาโมตินาผักข้าวทองสมุนไพรพื้นบ้านสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายแข็งแรงนะกดสั่งซื้อได้เลยได้มีรายการเฮาเด้อบ่ได้แพงดอกเนาะเพราะเฮาจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศทุกประเภทอาหารเสริมสรรพคุณจะแตกต่างกันให้โทรไปที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228 เด้อมีรายการเฮาโทรไปเลยเนาะเอาไปฟังเพลงกันต่อบัดนี้เพลงนี้แหละแม่นมีหาเงินเก่งนะอันนี้แม่นของอีพอภูมิแควองขอมามวนๆกันจ้ะ

0: พักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าพะคาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ห่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าพะคาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: หาเงินเก่งก็ดีเนาะหูจักซอกจักหาเป็นตีนเป็นมือช่วยกันเมียหาได้แสนผัวก็หาได้200,000ก็เอามารวมกันก็เป็น300,000แต่ละมือก็ดีพักส่วนหนึ่งก็เป็นเมียก็อยู่เฮือนบ่ได้มีลามีการก็เฮ็ดเวียกงานการซานเข้าหูน้ำเนาะอนามัยสำความสะอาดงานสารได้เป็นเมยาวเมเฮือนเป็นเมสีเฮือนที่ดีบางท่านก็เป็นนักธุรกิจเมียก็ได้ต้องที่ออกเงินออกสารพอครบค่าสมาคมซื้อเครื่องมาขายมีบริษัทมีแบรนด์สินค้าเป็นของตัวเองผัวก็เป็นนักธุรกิจนักคิดนักการค้าคือกันครอบครัวก็ถือว่าสมบูรณ์นั่นแหละผักส่วนหนึ่งกับบริหารได้ซอกยังผัวกับบ่มีการเมียกับบ่มีเวียกเฮ็ดหยังกินหยังอยากบัดนี้คนรวยเขาว่ามือแรงสิกินหยังว่าซั่นถามเมียเด้คนทุกข์เพิ่นว่ามือแรงสิเอาหยังกิน ต่างกันเนาะคอยซอกคอยหาไปถูกต้องตามเหตุของถูกต้องตามหลักกฎหมายแห่งสปป.ลาวเฮาหาอยู่หากินแบบสุจริตกินแซ่บนอนหลับผ่านไปเนาะบทเพลงเวลาก็ผ่านไปไวแท้เด้1ชั่วโมงกับมื้อเดียว1ยังเหลือเพียงแต่7นาทีก่อนจะจากกันไปมื้อนี้โฆษกก็ต้องได้ขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการนั่นก็คือทั้งบริษัทลองริชการค้าซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์หลักและเป็นผู้สรรสร้างรายการพร้อมทั้งแบรนด์อุปถัมภ์ต่างๆก็คือโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจแบรนด์สบู่เจ๊จ่อยขอบใจฮั่นน้องฝ่ายไข่ดีบ้านเวียงเจริญนครหลวงเมืองจันทน์ขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมก็คือพี่น้องทั้งหลวงเฮาบักนะฮั่นขายยานางเอ็งตลาดดาราพี่น้องทั้งเมืองตุลคมเขตเวียงจันทน์แม่นบ้านทลาดเมืองแก้วขออภัยเมืองแก้วอุดมเด้อเมืองตุลคมเด้อนะบ้านทลาดเมืองแก้วอุดมเขตเวียงจันทน์ขอบใจไม่กูดตัวแทนจำหน่ายยามองลองเลตลาดน้ำงับเมืองแปกแข่งเสียงขวงขอบใจเทียนเพิ่งน้ำสู้ขอบใจแบรนด์กระเปียกแซบสองไอ้น้องขอบใจท่าพันโมบายโฟนน้องแมงดาเมืองใส่แข่งอุดมใส่ขอบใจท่าอานางที่มาสอนขายเครื่องทรงและเครื่องใหญ่น้องแมงดาเมืองใส่แข่งอุดมใส่นั่นก็คือผู้อุปถัมภ์รายการในปัจจุบันนี้ก็หวังว่าคงจะอยู่เคียงข้างสร้างฝันประดมกันดนๆเนาะขอบใจท่านสมสะอาดคือเก่ามื้อนี้ไอ้น้องเฮาอยู่นํากันคุมเครื่องเสียงและปล่อยเพลงติดตามคุมระบบต่างๆในการออนไลน์ออกอากาศทั้ง2ภาคส่วนก็คือทั้ง FM 103ทางวิทยุและก็ภาคส่วนทางเพจถ่ายทอดสดเนาะระบบทางออนไลน์ก็ถือว่าทั้ง2ภาคส่วนติดตามขอบใจพี่น้องทั้งติดตามทั้ง Facebook เด้อทั้งเพจแห่งชาติลาวเนาะสนใจอาหารเสริมก็แม่นฝากเบอร์โทรในกล่องคอมเมนต์ติดตามทาง Facebook โคโซกน้ำนาพีอยู่ไทยมิวสิกมาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในแต่ละมือวันจันทร์จนถึงวันศุกร์10:51 โมงรายการเพื่อสุขภาพรายการลองลิสต์นะปิดท้ายบทเพลงมวลๆเพลงนี้ขอจูบซ้ำหอยศิลปินท้องดำคำโลนะเพลงนี้สไตล์หมอลำเด้อตามคำขอหลังจากก่อนลำก่อนนี้จบแล้วโคโซกพร้อมทั้งปู่สวยจะได้ขออำลาพาจากพลุงเมป้าอ้าวอาผู้นอนฟังและกะนั่งฟังนำเด้ออยู่ดีมีเฮงสุขสบายดีโชคดีมีใส่เจ้า

สลองเหลาชลคมครบฮอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวชลคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวชลคมชลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: โอ้ยจอยเอ้ยบ่ฮู้เป็นหยังละหยาดนี่นอนกะบ่หลับเหื่อออกตอนกลางคืนอารมณ์ก็หงุดหงิดง่ายบางมื้อจนบ่อยากเว้ากับไผเลย
1: ใจเย็นๆสิเอ้ยอาการแบบนี้เพิ่นเอิ้นว่าคนใกล้จะหมดประจำเดือนแล้วตู้ฮู้บ่เฮาเองก็เคยเป็นมาก่อนทั้งฮ้อนฮนวูบวาบมึนซ่าตามไปมื้อปลายตีนนอนบ่หลับมันก็สิเฮ็ดให้หงุดหงิดอารมณ์บ่ดีเดี๋ยวนี้เฮาก็เซาเป็นอาการแบบนี้แล้วมีตัวซวยดีได
0: ้แม่นวะ
1: อื้อ
0: ตัวมีของดีแนะนําเด
1: ้กันนี่เด้เฮากินเซอร์คิวเล็กสินค้าน้ำเข้าจากประเทศเกาหลีมีส่วนประกอบสมุนไพรจากธรรมชาติเช่นน้ำมันดอกคำฝอยวิตามินอีเลซิตินน้ำมันห้ำเข้าช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนบรรเทาอาการห้อนหนวูบวาบและเหงื่อออกตอนกลางคืนกระลุดลงนอนหลับสบายอารมณ์สดชื่นแจ่มใสบำรุงระบบไหลเวียนเลือดมื้อซ้าตามปลายมือปลายตีนก็ดีขึ้นหลาย
0: ป้าตัวนี้นี่หว่ากินมื้อจักเม็ด
1: เพียงหลังอาหารเช้า1เม็ดแล้ง1เม็ดก่อนนอนมั่นใจได้เลยอาการที่ตัวเป็นมาจะค่อยๆหายไปเอง
0: โอ้ดีๆๆคันสั้นสิออกไปซื้อมากินเลยอยากเซาอาการนี้ไว
2: ๆใช้ชีวิตได้อย่างสบายให้ทานเลือกเซอร์คิวเล็กสบายภายในสดใสภายนอกหาซื้อได้แล้วมื้อนี้ที่ห้างขยะทั่วไปโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม020 2880 8713ได้เลย

0: บ่มีหนอนน้ํายุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ําเก็บเมี่ยนหรือทําลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ําถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: ตุ้มีแม่เจ้าสิไปซ้ายมานี่ก่อนแม่มานี่ก่อนแม่มากินน้ำหวานแซ่บๆน้ำหลานก่อนแม
3: ่โอ้ยคือว่าเป็นตะเสียบแต่เนาะแต่ว่าลูกกินข้าวหวานบ่ได้น้ำหลานเอ้ย
2: เอ้าเป็นอย่างคือกินบ่ได
3: ้ลูกเป็นเบาหวานไปกดสุขภาพมาท่านบอกเพิ่นแล้วว่าเป็นเบาหวานธาตุน้ำตาลขึ้นสูงห้ามบ่ให้กินข้าวหวานน้ำหลานเอ้ยเดี๋ยวธาตุน้ำตาลสิขึ้น
2: อ๋อขันลุงเป็นพยาธิเบาหวานให้ลุงซื้อสมุนไพรมาลาคินกขาวละออมากินมึงแม่แม่หลานก็เป็นคือกันหลานซื้อมาให้เพิ่นกินอาการก็ดีขึ้นหลายแล้วเด้ธาตุน้ำตาลก็อยู่เกณฑ์ปกติเพราะว่ามาลาคินกขาวละออเป็นสมุนไพรที่ช่วยเพิ่มการหลั่งอินซูลินจากม้ามลดผ่อนการสร้างน้ำตาลจากตับช่วยยับยั้งการหลั่งน้ำตาลจากลำไส้น้อยช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดให้อยู่เกณฑ์ปกติบ่ให้ขึ้นบ่ให้ลง
3: ห่วยลุงก็อยากได้มากินลองเบิ่งดีหาซื้ออยู่ไสเน
2: าะให้ลุงโทรหาเบอร์นี้เด้อ020-288-08713 288-08713หรือเพจอยู่ดี
3: ขอบใจ

ปีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งสากลขณะนี้เวลา 11:00 น.ตอนนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการเพลงก่อนเที่ยงรายการนี้มีให้ท่านได้ติดตามรับฟังทั้ง2ระบบด้วยกันคือระบบ FM 103.7 MHz และระบบ AM 567 kHz

0: ทักทายสวัสดีมีรายการท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกๆท่านได้เวลาพบพ่อกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพ่อๆก็มีรายการท่านผู้ฟังผ่านทางระบบFM 103.7 MHz เนาะสบายดีทุกท่านที่กำลังติดตามหับสมและก็หับฟังรายการเพลงก่อนเที่ยงอยู่ในขณะนี้สำหรับมื้อนี้เนาะขอสกบีหับหน้าที่ดำเนินรายการสู่ทุกท่านได้หับฟังบ่ว่าจะเป็นทางภาคเหนือภาคกลางภาคใต้คืน FM 103.7 MHz แห่งนี้เนาะกระจายเสียงให้กับทุกท่านได้หับฟังรายการออกอากาศสดอยู่นอกจากนี้นี่ทางออนไลน์ของพวกเขาฟังเป็นแล้วใดออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la ส่วนทาง Facebook Man Facebook Lao National Radio และก็สำหรับผู้ใดที่ว่าหากฟังผ่านทางระบบ AM ก็ออกอากาศพร้อมกันในขณะนี้เนาะ AM Man คลื่นกลาง567กิโลเฮิรตซ์ท่านผู้ฟังขอทักทายทุกคนเนาะที่ให้เกียรติรับฟังมื้อนี้บรรยากาศเที่ยงวันพฤหัสวันที่27เดือนสิงหาปี2026ซึ่งเป็นมื้อที่บางฮงเฮียนเนาะมีการเปิดให้น้องๆนี่ไปลงทะเบียนเฮียนเนาะไปเสนอตั๋วเพราะว่าเริ่มจะกลับเข้ามาเปิดสกเฮียนใหม่จะมีการเฮียนการสอนกันเป็นปกติในวันที่1กันยาฉะนั้นในมื้อนี้เนาะนักเรียนวิชานี้หลายโรงเฮียนเลยที่ว่าน้องๆกลับไปโรงเฮียนไปลงทะเบียนไปเสนอตัวกันเนาะฉะนั้นเอาขอเป็นกำลังใจให้กับบรรดาพ่อแม่ปกครองในการจับจ่ายนำเนาะเพราะว่าการใช้จ่ายเงินคำในเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่นักเพราะว่าต้องได้จ่ายทั้งค่าเฮียนทั้งค่าอุปกรณ์การเฮียนการศึกษาก็ต้องได้จ่ายเนาะต้องได้ซื้อใหม่อย่างเช่นบางคนขึ้นห้องแล้วต้องได้เปลี่ยนปื้มตำราใหม่เนาะเครื่องนุ่งอ่ะปีผ่านมานุ่งได้ปีนี้นุ่งเครื่องเก่าบ่ได้แล้วเพราะว่าอย่างบางคนนะโตกันใหญ่ขึ้นเนาะครับเขินว่าไปเนาะทุกท่านเนาะเอาสำหรับไผ่ที่ว่าอาจจะเข้าโรงเรียนเปิดสดเฮียงในวันที่1เดือนกันยาก็ขอเป็นกำลังแรงใจให้กับน้องๆเนาะเมื่อทุกคนตั้งอกตั้งใจในการเรียนและก็ขอให้น้องๆหันนะประสบผลสำเร็จในการศึกษาหามเฮียนพร้อมเนาะและสำหรับมื้อนี้สภาพอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ท่านผู้ฟังตอนเช้าเนาะตื่นมาผัดแดดฮ้อนได้แดดออกแดดฮ้อนเนาะเบิ่งคือว่าสิบ่มีฝนคือว่าสิเป็นมื้อที่อากาศฮ้อนอบอ้าวแต่ว่าในตอนนี้ทางด้านนอกนี่ก็คือฝนตกมาแล้วทุกท่านเนาะฟ้ามืดฝนตกมาทางด้านนอกอากาศตอนเช้าอากาศตอนเที่ยงแบบตอนเช้าแดดออกตอนเที่ยงฝนตกตอนแรงจะสิเป็นเนาะได้แต่ว่าเนาะบางเขตยังแม่นฝนตกติดต่อกันต่อเนื่องเนาะโดยเฉพาะทางเขตลักซาวเนาะที่ว่าน้ําท่วมเมื่อวานเมื่อก่อนนี่ท่วมบ่ฮู้ว่ามื้อนี้บกแห้งลงแล้วบ่หรือเป็นแนวใดแต่บางคนก็บอกว่าทางพุ่นยังฝนตกอยู่เด้อยังบ่ทันเซาฝนหรือว่าเขตอื่นๆเนาะที่มีสภาพฝนตกแดดออกเป็นแนวใดแจ้งเข้ามาไล่กันของพวกเขาได้น้องเพลงก่อนเที่ยงเนาะว่าสุขฟังสภาพอากาศแต่ละเขตแต่ละบอนเป็นคืนแนวใดนําไม้พวกเขาเปิดเส้นเก่าเส้นเคยเด้อ0305787052ตอนนี้สายหน้าไม้พวกเขาเข้ามาแล้วสายทําอิฐทํามาหับหน้าไม้น้ํากันนวมินรายการโทรมาแต่สายจะขอฟังเพลงหยังเนาะสบายดี
1: ขอเพลงดีเด้อ
0: เจ้าสบายดีฟังเพลงหยัง
1: ไอดีบ่พอเด้อ
0: ไอดีบ่พอฟังให้ผู้ใด
1: เอาไปต่อแล้วมีรายการโอนเด้อ
0: เจ้าอันนี้โทรมาแต่สายเนาะ
1: โอ้มาแต่เสียงควงของผู้ผูกพี่เด้อ
0: ป้าฟังอยู่ทางผู้โกดกับฟังแจ้งอยู่เนาะ
1: แจ้งดีอยู
0: ่โอ้เจ้าเจ้าฝนบ่ตกบ่ผู้โกดน่ะ
1: ตกอยู่แล้วน่ะ
0: โอ้ยตกอยู่ไอ้ดีบ่พอจังเลยสะเบซอกให้เด้อ
1: เจ้าโชคดีกับใจเด้อ
0: โชคดีโอ้ทางผู้โกดกับฟังแจ้งเนาะรายการเพลงก่อนเที่ยงสบายดีทุกคนทางแขวงเสียงขวางเด้อเพิ่นรายงานโตมาแล้วว่าอยู่ทางผู้กูดเนาะปันนี้แขวงอื่นๆเด้โทรเข้ามาหาได้สบายดี
1: บายดีพี่เอ้หลายทีเด้บ่ได้โทรหาเนาะ
0: เจ้าไอ้บุญตั้งไปได้ได้ฝนตกอยู่บ่ห้วยโค้งเฮาน่ะ
1: บ่ว่าแบบอยู่นครหลวงน้องว่าเมื่อกี้นี่แหละอยู่เมืองตอนฟ้าแดดเดี๋ยวนี้คึมๆอยู่
0: เจ้าอยากฟังเพลงอย่างเด้มื้อนี้น่ะ
1: มื้อนี้ว่าเอาเพลงอะนะจักใจสาวแสนชมเด้อ
0: โอ้พอดีเห็นนะนี่จากใจสาวแสนซุ้มล่าน้อยนี่บ่
1: ล่า น้อยแก้วมัน
0: น
1: ี่แหละ
0: เอาละน้อยเนาะเอาพอดีเลยโอ้ยพอดีเซาเบกคือเจ้าคือมาใจตรงกันกับอันไอ้บุญตั้งแท้เจ้าเปิดมากับแมนเลยได้นี่นะจากใจสาวแซนซุ้มนี่นะ
1: มาไว้ดีเด้อแล้วก็มาไว้ดีเด้อแล้วก็อนาสมราเด้อแล้วก็นาคำกรจังหวัดตะลักามเด้อ
0: เจ้า
1: ตอนโรงเรียนเด้อ
0: เจ้า
1: แล้วก็สำเร็จเมืองเกลือแม
0: ่
1: ขอมอบให้เมื่อทุกคนที่ฟังรายการด้วยขนาดเวลาขอความขอบใจเด้อ
0: เจ้าสบายดีให้บุญตั้ง
1: เจ
0: ้
1: าโชคด
0: ีเจ้าโชคดีโอ้ยเนาะเอาบ่เป็นหยังเนาะอ่านขั้นมาผู้ได้โทรนะบ่ติดหน้าไมค์หั่นนะหลังไมค์ก็ได้ Facebook ก็ได้เด้อบางคนว่าโทรยากหน้าไมค์เนี่ยโทรบ่ทันว่าซั่นเด้เนาะมีแต่มีรายการประจํานี่แหละเพิ่นฮู้วิธีการโทรเพิ่นติดตลอดอ่ะสวัสดีกําลังซ้อมเพลงตามคําขอให้เนาะมารับสายต่อไปเนาะสบายสบายดี
1: สบายด
0: ี
1: เอ้ยด
0: ี
1: คนเ
0: รียนสบายดีล้ำแสงเพชรอารมณ์ดีแท้เน
1: าะอันฟังเพลงย้อนหลังดีโทษขอแก้งาเอ้ยใจฝนเอ้ยต้นน้ำแ
0: หละเป็นอย่างสาวต้นน้ำเป็นอย่าง
1: เออเบิ่งย้อนหลัง
0: อ
1: ๋
0: ออ
1: ่
0: า
1: เดินเออไม่ได้อายเพิ่นจะไปใส่เนาะคือว่ามาเป็นเดินเลยเนาะ
0: โอ้คิดฮอดไอ้สมมาลาแม่นบ่ไอ้สมมาลาไปอันนั้นไปฝึกอบรม
1: เดี๋ยวอายเพิ่นมาจากมือล่ะ
0: เพิ่นไปฝึกอบรมอีกดนอยู่เด้ออาจจะอาทิตย์นึง2อาทิตย์พุ่นแหละดนอยู่ดนอยู
1: ่เดี๋ยวอายเพิ่นสิมาเดี๋ยวเจออาทิตย
0: ์อันบ่แน่ใจบ่แน่ใจเพิ่นไปฝึกอบรมอยู่ในระยะนี้คิดฮอดเพิ่นไปฟังรายการอันนั้นแม่ไปฟังรายการอัน UAM แม่รายการวรรณคดียามแลงเราบันทึกรายการไว้ทุกมื้อก
1: ็มันฟังบ่ได้เด้มันกดบ่ได้นะ
0: ไอ้เว็บไซต์ยังบ่ได้แม่นบ่สําหรับให้ได้ฟังทางเว็บไซต์เนาะเสียดายเนาะเสียดายเนาะมีแต่อดคิดฮอดเราไปก่อนเด้อซั่นน่ะเด้อเรามาก่อนอีกประมาณอาทิตย์2อาทิตย์พุ่นแหละมีแต่คันว่าคืนฮอดแล้วหลายแล้วติดต่อหาเราส่วนตัวเด้อติดต่อหาเราส่วนตัวเด้อคันว่าคืนฮอดเราแหงเด้อส่งเสียงไปหาเราโลด
1: เฮ้ยเพื่อมาแจ้งหาเพื่อนคือว่าไรโซดทางเพจ
0: ได้มาไล่นะสะพอแต่วันพันกับวันศุกร์เด้ออาทิตย์สองมือเด้อ
1: แล้ววันจันทร์วันพุธ
0: เพราะว่าพอมาผ่านมาห้อง AM มันบ่ได้เด้แจ้งไปแล้วเนาะว่าอาทิตย์ผ่านมาแม่น AM แล้วแม่นเพิ่นแปลงเพิ่นแปลงระบบเครื่องทรงอยู่ลัก49แล้วบ่ได้กระจายเสียงเนาะอาทิตย์ผ่านมาแต่ว่าอาทิตย์สิมานี่คือสิเป็นมันเป็นปกติแล้วก็สิไปไล่สดคือเก่าแต่ว่าเว็บไซต์ก็ยังบ่ได้คือเก่าคันว่าน้องฟังทางเว็บไซต์ก็สิบ่ได้คือเก่าหั่นน่ะก็เลยว่าเอ้ามา FM ก่อนขอเพลงหยังมื้อนี้น่ะ
1: ขอฟังเพลงอะไรเวียงจันทร์มากหัวใจของขอเท่าคำพันเด
0: ้อเอาเวียงจันทร์มากหัวใจ
1: เป็นคองคณะของพ่อเฒ่าคำพันธ์นี
0: ่เอาลำแสงเพชรเว้าใหม่ดู
1: เพลงว้าวเรื่องเพลงมันบอก
0: แมนขอเพลงหยัง
1: วิ่งจันมากโผใจของพ่อเฒ่าคำพันธ์มาลา
0: โอ้ยนะพ่อเฒ่าว่าซั่นเด้อของอาจารย์คำพันธ์มาแล้วมันดินหันเป็นบ่เวียงจันมากหัวใจเนาะอาจารย์เป็นสาวเบซ่องให้เด้อฟังให้ผู้ใดแน่
1: เออลงบาแล้วก็สติอาจจะปื้อแล้วก็สาวยังไม่ได้คุณยามแล้วก็จะเอาลงให้แล้วก็บังต้องแล้วก็บังนี่เลยเด็กก็มาไปให้ดูเดี๋ยวยกจ่ายแล้วก็บังไม่มีผู้บังในตัวในใจตอนที่มีสติดวงอยู่ในคอน
0: ขอบใจเด้อขอบใจเด้ออาจารย์ฟังให้เวียงจันทร์บางหัวใจสบายดีอย่างหัวล้ำแสงเพชรเนาะเพราะว่าล้มกันนะล้มแบบเป็นกันเองสิได้ท่านผู้ฟังล้มกันแบบสบายๆล้มกันแบบเป็นกันเองสิได้เนาะแล้วก็มีรายการประจำเขาอะนะส่วนหลายแต่ละคนโทรมาก็จะแบบเป็นกันเองมากในความเป็นกันเองว่าสั้นๆเนาะเขาล้มกันก็สบายโลดเนาะแต่ว่ามันใส่สายยาให้อาจารย์คำพันว่าพ่อเฒ่าคำพัน อาจจะเปลี่ยนซ่องไห้แล้วกันเนาะเวียงจันทร์มาหัวใจเนาะตอนนี้เขาได้มันอีก3เพลงแล้ว3สายมีรายการแล้วขอตื่มอีกเนาะหน้าไมค์ของพวกเขาขอตื่มอีกจัก1สาย2สายก็ได้แต่คันว่าบ่มีระยะนี้เขาก็สิพักแล้วกันระยะต่อไปคันมีสายเข้ามาก็สิรับหน้าไมค์ตื่มสวัสดีมีรายการอุดรเพิ่นฟังอยู่เนาะเป็นแนวใดอากาศเนาะฝนตกบ่แดดออกฟังเพลงหยังพิมพ์คอมเมนต์มาเนาะให้ซาเบ้เราซอกเพลงให้อยากฟังเพลงหยังพิมพ์คอมเมนต์มาเด้อก่อนสิไปพักฟังเพลงเนาะขอแจ้งก่อนละกันท่านผู้ฟังเพราะว่าใกล้สิฮอดมือปิดแล้วเนาะคือก่อนหน้านี้โฆษกบีได้แจ้งไปว่าวิทยาลัยศิลปะแห่งชาติเนาะเพิ่นเปิดรับนักเรียนนักศึกษาใหม่เนาะศกเรียน 2026-2027 คือเพิ่นเปิดขายฟอร์มมาตั้งแต่กลางเดือนสิงหาแล้วแหละและเพิ่นจะขายจนฮอดวันที่28เนาะมื้อนี้กะ27แล้วเมื่ออื่น28เนาะสิปิดขายฟอร์มแล้วหลังจากปิดขายฟอร์มแล้วนี่นะท่านผู้ฟังเนาะสอบเสียง1กันยา2กันยากับประกาศผลโลดไว้ๆกันรถใดแต่คันว่ามาฮอดมื้อนี้แล้วผู้ใดที่ยังบ่ทันได้ประกอบเอกสารเอาไปส่งหั่นน่ะเนาะก็อยากให้เฝ้าๆกันแด่เพราะว่ามื้ออื่นนี่เป็นมื้อสุดท้ายกันแล้วเปิดรับสมัครนี่มีอันน่ะระดับสั้นสูงอนุปริญญาเนาะเพิ่นเฮียน2ระบบก็คือระบบ8ปีและก็ระบบ5ปีเนาะวิทยาลัยศิลปะแห่งชาติอ่ะตอนนี้โคศกบี้ขอรับสายหน้าไมค์ก่อนละกันเนาะสบายดี
1: เ
0: จ้าสบายดี
1: ขอฟังเพลงเด
0: ้อเอาเพลงยัง
1: หักอยู่ห่างๆเด้อ
0: หักอยู่ห่างๆจากมีรายการทางใด
1: เ
0: จ้าหักอยู่ห่างๆ
1: เจ
0: ้
1: าพ
0: ี่
1: เจก่อนหน้าไมเด้อสบายดี
0: เจ้าสบายดีมีรายการจากสังเกตเนาะขอบใจหลายๆอ่ะอย่าลืมแล้วกันเนาะที่เขาสกบีแจ้งไปวิทยาลัยศิลปะแห่งชาติเนาะใครสนใจระบบเรียน8ปีหรือว่าระบบเรียน5ปีก็ไปพัวพันได้เนาะสถานที่มันตั้งอยู่บ้านโพนเป้าๆแต่ว่าไผที่บ่ฮู้สถานที่ไปบ่ฮอดจอดบ่ถึงโทรศัพท์ติดต่อสอบถามเพิ่นได้เนาะ021-312-172โทรสอบถามได้เลยเนาะอันนี้มันสำหรับวิทยาลัยศิลปะแห่งชาติฟ้าวๆกันแดเด้อทุกท่านเด้อบัดนี้เฮามีน่ะเพลงตามคำขอเนาะมีรายการขอมาทำอีทเลยละแม่นอ่ะน่ะไอดีบ่พอไอดีบ่พอแล้วต่อมาละแม่นจากใจสาวแสนซุ้มแล้วก็รับแสงเพชรของวังกินี่มันเพลงของอาจารย์คำพันธ์เวียงจันทร์มากหัวใจหักอยู่ห่างๆมี4เพลงนี้แต่ว่าจะเลือก2เพลงเนาะมาเปิดให้กับมิตรรายการท่านผู้ฟังได้รับฟังน้ำกันก่อนเอาหักอยู่ห่างๆบอสเบโบแมนเนาะยังโหลดอยู่ เอาไปตามลำดับบอเพราะว่ามี ID บอพอจากใจสาวแสนซุ้ม ID บอพอเนาะ1เพลงแล้วก็อีก1เพลงนี่แม่นน่ะคือซีเมนจากใจสาวแสนซุ้มมอบไปให้สาวแสนซุ้มได้มอบให้อันนะทั้งห้วยโค้งเด้อฟังน้ำกัน2เพลงเปลี่ยนบรรยากาศก่อนเนาะ

กับเข้ามาเนาะอยู่น้ำกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซัดลาวเนาะพบพ่อกันเนาะระยะที่2ทางรายการเมื่อกี้นี่เมื่อเปิดให้ฟัง3เพลงกันบ่3เพลงเนาะจากทางรายการเนาะให้มีรายการได้รับฟังน้ำกันได้รับชมน้ำกันทาง Facebook พร้อมเด้อสบายดีทุกคนผ่านทาง Facebook พร้อมเนาะก็คือ Facebookลาว National Radio นอนละกะทางเว็บไซต์ของพวกเขาเว็บไซต์ฮันขอแจ้งก่อนเด้อท่านผู้ฟังสำหรับทางเว็บไซต์เนาะปัจจุบันนี้สามารถฟังได้แต่ระบบ FM และสำหรับระบบ AM ตอนนี้ยังบ่สามารถฟังผ่านเว็บไซต์ www.lnr.org.la ได้เถื่อเนาะแต่ว่าอันน่ะทางการกระจายเสียงผ่านระบบวิทยุหันฟังได้เป็นปกติคือเก่ามีแต่ว่าคันว่าผู้ใดอาศัยฟังระบบ AM ทางเว็บไซต์ได้เนี่ยนี่หันยังบ่ได้เถื่อแจ้งมีรายการเนาะเพราะว่ามีรายการก็ถามมาโดยเฉพาะล้ำแสงเพชรดอกเนาะมักจะฟังระบบ AM ผ่านทางเว็บไซต์เพิ่นว่ายังฟังบ่ได้เถื่อกำลังแก้ไขอยู่เนาะมีแต่ว่ามื้อใดได้ไลฟ์สดผ่านทางอ่ะนะเพจ LNR Infotainment เนาะเฮาจังค่อยแจ้งกันอีกครั้งนึงเนาะมีรายการเนาะแต่แจ้งให้มีรายการได้รับทราบนํากันเลยประจําเด้อพหัสสุขเสาร์แมนระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เฮาจะไล่สดแต่เฉพาะวันพหัสและก็วันศุกร์เท่านั้นเนาะให้มีรายการได้อนารับทราบนํากันแล้วก็ติดตามวงติดตามเวลานํากันเนาะทุกคนเนาะฮอดมือมาทักทายสวัสดีกันมาเป็นปกติคือเก่าจะเบรกก็อย่าลืมเอาเพลงให้ไอ้คําเล็กได้เด้อเพลงอย่างเนี่ยสาวบ้านบางนาเป็นบอให้ไอ้บุญตั้งแดเนาะทางห้วยโค้งจากไอ้คำเล็กมีรายการบอแก้วมีรายการอุดรฝนบอโต๊กอากาศฮ้อนวันซันเดย์ร้องหักร้องใจเนาะเพิ่นขอมาจังไห้สะเบซอกให้ตามคำขอกันละกันส่วนผู้ใดที่ฮับฟังกันอยู่ขอฝากผลิตภัณฑ์ดีๆไว้แน่จากบริษัทปารามีการหยาเนาะให้มีรายการได้อันน่ะไปซื้อมาเนาะสมใช้ให้ถูกต้องตามอาการของตัวเองน้ำกันสำหรับผู้ที่ว่ามีแบบปัญหาเรื่องของเบาหวานเนาะระบบอันน่ะห่างกายของพวกเฮานี่เผาผ่านน้ำตาลได้บ่ดีต้องการอยากจะช่วยเนาะเอาตัวช่วยมาเผาผ่านน้ำตาลสินะแนะนำผลิตภัณฑ์มะระขี้นกสนิทเม็ดเลยบางคนบอกว่ามะระขี้นกเนี่ยมันจะเหม็นขออภัยมันจะขมบ่ มาลาขี้นกจะเป็นสนิทเบ็ดเนาะกินง่ายเทื่อละ1หา2เม็ดเซ้าสวยแรงก่อนอาหารและสำหรับไผ่ที่ว่ามีปัญหาเรื่องของกระเพาะอาหารมักมีอาการแบบเป็นท้องอืดอาหารบ่ย่อยรู้สึกแสบฮ้อนกดไหลย้อนอวัยวะภายในต่างๆอักเสบแนะนำขี้หมิ่นซันสนิทเม็ดได้เลยกินเทื่อละ2หา3เม็ดเซ้าสวยแรงก่อนอาหารเนาะทุกท่านเนาะสำหรับขี้หมิ่นซันก็เป็นสนิทเม็ดกลิ่นง่ายคือกันพร้อมเดียวกันนี้ภัยที่มีปัญหาเรื่องของลิซิดวงเจ็บอาการนักเนาะปิ่นปัวอยู่ห้องหมอแต่งยาให้กินและอยากซอกหาเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเนาะเพื่อว่าเป็นตัวช่วยในการบรรเทาอาการเจ็บลิซิดวงปิ่นปัวให้เซาดีไว้ขึ้นเนาะก็คือยาเม็ดเพชรสังฆาตเลยเทื่อละ2เม็ดเซาสวยแรงก่อนอาหารอันนี้มันเป็นผลิตภัณฑ์จากบริษัทปารามีกัญญานอกจากนี้แล้วในเรื่องของอนาภัยที่มีปัญหาเรื่องของสายตาหรือว่าเจ็บปวดเมื่อยต่ำตนโตเจ็บหลังเจ็บแอวอยากจะผ่อนคลายกล้ามซีนซอกหาแผ่นติดอยู่แนะนำแผ่นติดเอโกติดได้เลยเด้อทุกท่านเด้ออันนี้ก็คือซอกซื้อง่ายๆห้างขายยาทั่วไปก็มีขายเนาะสำหรับตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศกันอีกครั้งนึงเนาะเอาเพลงตามคำขอหน้าไม้เนาะอนาแต่ว่าเวียงจันทร์เมืองงามนี่ก็ยังไม่ได้เปิดได้เอานาตามคำขอมิตรรายการเนาะเวียงจันทร์เมืองงามอาจารย์คำพันธ์เนาะห้องล้ำแสงเพชรขอมาขอฝากให้หมดทุกคนรับฟังเปลี่ยนบรรยากาศน้ำกันท่านผู้ฟัง

กลับเข้ามาอยู่น้ำกันเนาะจบไปหักอยู่ห่างๆมิดรายการเพิ่นขอมาจัดไปตามคำขอมิดรายการวัดศรีวิไลเพิ่นว่าขอเพลงอาคมสมหวังห้องเศร้าเจ้าลืมถ้าเวลาพอสอบเบจัดให้เพิ่นเด้อห้องเศร้าเจ้าลืมอาคมสมหวังห้องว่าซั่นเนาะเพิ่นขอมาแล้วก็ยังมีเพลงใดที่ยังบ่ได้เปิดเนาะก็สิมาเปิดให้มิดรายการได้รับฟังน้ำกันหวังว่าจะได้อยู่นี่แหละเนาะประมาณ2เพลงเนาะจบรายการเพลงก่อนเที่ยงต่อใส่ภาคข่าวภาคเที่ยงของทางสถานีแล้วก็แม่นรายการต่อไปอย่างซีเดแต่ว่าตอนเที่ยงแบบนี้นี่พวกเฮาพบพ้อกันเนาะมงเวลาหลายคนก็รับประทานอาหารเที่ยงอยู่หลายคนก็เฮ็ดเวียกงานอยู่ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนทุกหน้าเวียกและก็ขอส่งกำลังแห่งใจเนาะไปหาหลายๆครอบครัวเลยที่ว่าประสบภัยน้ำท่วมเนาะเพราะว่าหลายเขตประสบภัยน้ำท่วมนักอีหลีเฮือนซ่านบ้านซองยวดยานพาหนะเนาะหรือแม้แต่ให้นาหัวสวนอย่างซีก็ได้รับผลเสียหายไปขอเป็นกำลังใจให้กลับมาฟื้นฟูโดยไวคันว่าผู้ใดฟังอยู่ทางอันน่ะเขตลักซาวเนาะทางเทศบาลเมืองคำเกิดส่งข่าวส่งข่าวมาเด้อเป็นแล้วได้แล้วเนาะเพราะว่าเห็นข่าวเมื่อก่อนหันแล้วมันน้ำท่วมเด้เนาะแต่ว่าก็ท่วมประมาณหัวเข่าประมาณอันน่ะแข้งเนาะยางลุยไปลุยมาก็ได้อยู่สำหรับบางเขตนะแต่บางเขตก็อาจจะนักก่อนหันเนาะอ่ะเป็นกำลังใจให้ผู้ใดจะใช้เส้นทางเลข8ออกสู่ด่านสากลน้ำพาวเนาะกับติดตามสภาพน้ำแดว่าทั้งเขตลักซาวหันน้ำบกแห่งกันแล้วหรือยังสามารถสัญจรได้ปกติบ่เพราะว่าบางคนที่ว่าเป็นโซเฟอร์ขับรถเนาะรถอันน่ะขนส่งสินค้าเนาะผ่านม้ากับแม่นไปหลายเส้นทางบางเทื่อถึกตัดขาดเนาะประเมินว่าบ่ปลอดภัยเพิ่นก็ยุติการเดินทางชั่วคราวบ่ได้เดินทางต่ออันนี้ก็แม่นด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเฮาฝากกันเอาไว้แล้วก็ขออภัยน้ำมิตรรายการเนาะเฮาได้แจ้งไปหาหน่วยงานเทคนิคและเนาะว่าอันน่ะออนไลน์อันทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la หนาเนาะลำเสียงเพจแจ้งมาตอนต้นรายการเพิ่นว่าเป็นยังไดยังได้ยังบ่ได้เธอได้เพิ่นว่าเพราะว่าอย่างลำเสียงเพจอาศัยฟังผ่านทางเว็บไซต์เอาเนาะแล้วเขาซุกบี้มาสังเกตว่ารายการเฮามีรายการส่วนหลายฟังผ่านทางเว็บไซต์ถ้าว่ามือใดเว็บไซต์ของ AM บ่ได้ก็บ่ได้ยินเสียงออกอากาศฉะนั้นได้พบพ้อกันแต่ FM อาทิตย์ละ2มื้อพหัสกับซุกกะสิเอาคิดฮอดคิดถึงกันหลายแดเนาะฉะนั้นไผมีช่องทางส่วนตัวล้มกันส่วนตัวเติมเนาะมีรายการเนาะขอบใจทุกท่านหลายๆเด้อที่ว่าให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงก่อนเที่ยงเนาะขอบใจทุกคนที่คิดฮอดคิดถึงกันพยายามโทรมาหากันอยู่เรื่อยๆสำหรับมื้อนี้เนาะขอสกบีพร้อมด้วยทีมงานขอลามิดรายการท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนมื้ออื่นเฮาพบพ้อกันใหม่เวลาเก่าเวลาเดิมสำหรับมื้อนี้ลาไปก่อนกับเสียงเพลงที่เพิ่นซอกกันเอาไว้เนาะจะเป็นเพลงใดไปฟังน้ำกันเด้อแต่เป็นเพลงตามคำขอหันแหละอ่ะลาไปก่อนแล้วสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข่าวสำคัญมีดังนี้5ปีต่อหน้าคณะจะตั้งศูนย์กลางภาคจะสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องสืบต่อปรับปรุงนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างหน่วยภาคปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นให้มีเนื้อในครบถ้วนหลายขึ้นคณะกรรมการปกครองเมืองคงเสียโดนแขวงสารวันจะกำหนดยุทธศาสตร์หับมือกับภัยพิบัติให้ละเอียดหอรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศตีราคาสูงต่อการเยี่ยมยามของหอรัฐมนตรีต่างประเทศสาธารณรัฐกงโกสิงคโปร์ประกาศมาตรการสนับสนุนครอบครัวสุดใหม่อินโดนีเซียยึดยาเมเอมเฟตามินแล้วได้เกือบ3ต้นต่อไปเมนรายละเอียดของข่าว
1: วันที่22สิงหาคมนี้ท่านนางสุนทรไสยจักรคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรครักษาการแทนประธานสภาแห่งชาติท่านไสย

0: คตภูธรกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาป่าสนแขวงขมวนพร้อมด้วยคณะสมาชิกสภาแห่งชาติเครือตั้งที่12การนำเมืองภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ลงเยี่ยมยามและมอบเครื่องช่วยเหลือให้ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยู่เขตบ้านนาพอกเทิงเมืองเสบังไฟและตาแสงตานเทิงเมืองหนองบก
1: ท่านสุรินทร์พรหมไทยเลขาพรรคเมืองหัวหน้าคณะสมาชิกสภาประชาสนแขวงประจำเขตเลือกตั้งเมืองหนองบกได้รายงานสภาพผลกระทบภัยพิบัติน้ำท่วมในทั่วเมืองซึ่งเมืองหนองบกก็แม่นเมืองหนึ่งที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วงจากภัยพิบัติน้ำท่วมสภาพน้ำที่ไหลเข้าท่วมที่อยู่อาศัยและเนื้อที่ทำการผลิตของพ่อแม่ประชาชนเนื่องจากปริมาณน้ำที่ไหลมาจากทั้งเหนือและน้ำสีบังไฟยังอยู่ในเขตอันตรายรวมมีบ้านที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมทั้งหมดจำนวน34บ้านพลเมือง 36,117 คนและ 6,729 ครอบครัวได้รับผลกระทบด้านพื้นฐานโครงรางเส้นทางหลายจุดถูกน้ำท่วมบ่สามารถสัญจรไปมาได้และยังมีเส้นทางอื่นๆที่ได้รับความยุ่งยากในการสัญจรมาฮอดปัจจุบันเส้นทางถูกน้ำท่วมบ่สามารถเที่ยวไปมาได้จำนวน21เส้นทางขาด BP 6จุดคือทางบ้านดงกสินบ้านน้ำพุบ้านดงสะงำบ้านหาดไซโฟงบ้านหาดเสียงดีและบ้านตานเทิงรวมความยาว 40,350 เมตรกว่าถึกน้ำท่วม5แห่งตาฟังน้ำคงน้ำเซโสเจือน3จุดตัวเล็กสะสมคลองสุรประทานหลายจุดได้ถึกน้ำท่วม117เซนทองใสแก้วบุรพารายงานจากวิทยุเป่งขมวน
2: ระยะ5ปีนับแต่2065-2030คณะจะตั้งศูนย์กลางภาคเกี่ยวสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องสืบต่อปรับปรุงนิติกรรมเกี่ยวกับการก่อสร้างหน่วยภาคปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นให้มีเนื้อในครบถ้วนหลายขึ้นทานังสีใสลือเดือดมุนสอนกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางภาคคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะจะตั้งศูนย์กลางภาคให้ฮู้ว่าจะสุ่มใส่กำหนดขั้นตอนวิธีการดำเนินการสร้างและการประเมินผลนิติกรรมก่อสร้างหน่วยภาคปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นให้สอดคล้องกับหน้าที่การเมืองของแต่ละประเภทหน่วยพรรคคณะพรรคแต่ละคันให้พิสูจน์โดยกลุ่มตัวการค้นคว้าจะตั้งเสื่อมซึมนิติกรรมสบับนี้ให้สมาชิกพรรคคำฮู้เข้าใจและมีความเป็นเอกภาพในการจัดตั้งปฏิบัติ
3: คณะที่การสุนทรพรรคสุนทรพรรคส่วนหนึ่งของสืบต่อทุกกลุ่มนิติกรรมเกี่ยวกับการประสานหน่วยพรรคปลอดใช้เข็มแข็งเน้นให้มีเงินให้ครบถ้วนกำหนดขั้นตอนวิธีการดำเนินการสร้างการประเมินผลให้สอดคล้องกับหน้าที่การเมืองของแต่ละประเภทหน่วยพรรคทั้งพรรคแต่ละคันพรรคที่สอบโดยกลุ่มต่อการควบคู่จัดตั้งซึมซึมนิติกรรมดังกล่าวและพันธนาเป็นนิติกรรมขององค์ธนาคารขันตุนเพื่อแก้ให้สมาชิกพรรคพรรคผู้เข้าใจสามข้อเป็นเอกภาพในการปฏิบัติสิ่งสำคัญผ่านการประเมินแผนการสร้างหน่วยพรรคปลอดใช้เข็มแกงนักแน่นต้องเลือกไล่การจัดตั้งทั้งพรรคที่ปลอดใช้เข็มแกงนักแน่นอย่างมีคุณภาพสร้างได้สมาชิกพรรคที่เป็นแบบอย่างของมหาชนสร้างได้สมาชิกพรรคที่ได้รับความสนับสนุนจากมหาชนทุกการจัดตั้งพรรคต้องจะไหนตามพระราชบัญญัติ10นาทีซึ่งกำหนดในกฎระเบียบพรรคสมัย12เอาใจใส่ควบคุมพระราชบัญญัติและควบคุมองค์การการจัดตั้งของพรรคองค์การคณะของพรรคในรอบสังสารสาธารณรัฐเก่าองค์การจัดตั้งมหาชนเก็บกำสิทธิการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดตั้งของพรรคเช่นการสร้างตั้งยุบเลิกแง่ในร่วมการจัดตั้งเพื่อให้คนรักจะจะตั้งคณะพักหากประกันเหตุทุกหักทั้งพักเกินไรอย่างเป็นตัวตามพระราชบัญญัติ10นาทีซึ่งได้กำหนดในกฎระเบียบพักสมัย12
2: ทนังสีใสลือเดียดมุนสอนในหู้ตื่นว่าจะสืบต่อสร้างและปรับปรุงนิติกรรมที่เกี่ยวกับพนักงานรัฐกรให้เป็นระบบครบถ้วนและหัดกลุ่มเป็นต้นมติคำสั่งข้อกำหนดดำรัดและบรรดานิติกรรมใต้กฎหมาย
0: กลางเดือนสิงหานี้ท่านนางเบียงทองศรีพันดอนคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคของประธานประเทศพร้อมด้วยคณะได้ลงเคลื่อนไหวเยี่ยมยามเหตุเวียกอยู่บริษัทหัวมือพัฒนาบ่อแห่เสสมูลจำกัดบ้านน้ำซานเมืองลองแจ้งมีทานพลอยคำหุ่งบุญยวงกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาปันสนแฝงให้การต้อนรับและนำพาคณะลงเยี่ยมยาม
4: โอกาสนี้ท่านวันดีกวลีวงได้รายงานย่อการดำเนินงานของบริษัทหัวมือพัฒนาบ่อแห่ไซสมบุญจำกัดซึ่งภายหลังที่เซ็นสัญญาแล้วบริษัทได้ก้าวสู่ขบวนการผลิตในท้ายปี2023เป็นต้นมามีแรงงานลาว170คนแรงงานคนจีน27คนและมีพาหนะนำไซทั้งหมด172คันนอกนี้ ก็ได้ปฏิบัติพันธะตามสัญญาและระเบียบกฎหมายอย่างโปร่งใสสำหรับขบวนการผลิตเม่นดำเนินตามมาตรฐานเทคโนโลยีที่ปลอดภัยและมีระบบการจัดการเคมีที่หัดกุมเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมทางได้ช่วยสร้างเวียงเหตุงานทำให้คนในพื้นที่ก็คือแรงงานลาวและประชาชนแขวงเชียงสมบูรณ์และช่วยพัฒนาท้องถิ่นด้วยการจัดซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารให้พนักงานเช่นงัวหมูไก่และผักสดต่างๆในตอนท้ายท่านนางเวียงทอง 4,000 ดอนได้นินนักให้บริษัทจงเอาใจใส่พัฒนาโครงการให้เติบใหญ่ขยายตัวบรรลุตามจุดประสงค์ระดับคาดหมายที่วางไว้ประสานสมทบกับกระทรวงแขนงการของแขวงที่เกี่ยวข้องเอาใจใส่คุ้มครองแก้ไขปัญหาและป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติสังคมน้ำสิ่งมีชีวิตสืบต่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้พ่อแม่ประชาชนในการประกอบวิชาชีพต่างๆตามความรู้ความสามารถอยู่โครงการของบริษัทเพื่อสร้างรายรับให้แก่ครอบครัวสมทบกับแขนงการที่เกี่ยวข้องของแขวงสร้างแผนให้พ่อแม่ประชาชนภายในแขวงทำการผลิตพืชผักสะอาดสนองให้บริษัทเป็นเตละระยะและสุ่มใส่ดำเนินโครงการให้ไปตามสัญญากฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวดกำมันเพียงกีฬานักข่าวแขวงชิตบุญรายงาน
2: ตอนบ่ายเมื่อวานนี้อยู่กระทรวงการต่างประเทศท่านอนุภาพวงศ์หนอแก้วรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้พบปะกับท่านคริสปี้เอ็มบันดูพันซูหองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศผู้หับผิดชอบเวียกงานฟรังโกโฟนีของโกงโก้พร้อมด้วยคณะในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมยามในเหตุเวียกอยู่ลาวระหว่างวันที่25 27สิงหานี้ในโอกาสนี้หองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้แสดงความยินดีต้อนรับต่อการเดินทางมาเยี่ยมยามและเหตุเวียกอยู่ลาวของทางคริสปี้เอ็มบันดูแพรนซูพร้อมด้วยคณะในครั้งนี้พร้อมทั้งได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับความเปลี่ยนไปได้ในการสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตระหว่างลาวและกงโก้ในตัวหน้าหองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศยังได้แจ้งให้ทั้งฝ่ายกงโก้รับทราบเกี่ยวกับผลสำเร็จการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติซึ่งรัฐบาลลาวให้บริมสิทธิ์แก่การพัฒนาพื้นฐานโครงล่างเพื่อการเสื่อมยุบเสื่อมจอดการพัฒนาสนบทเพื่อลดผลความทุกข์ยากของประชาชนการเติบโตสีเขียวและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการหันเป็นดิจิตอลเพื่อสร้างการหันเปลี่ยนทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมหอบด้านไปสู่คุณภาพใหม่ความหมายมั่นเพื่อนำพาประเทศออกจากประเทศสถานภาพด้วยพัฒนาอิงตามการแนะนำขององค์การสหประชาชาติหองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศยังได้ตีราคาสูงต่อการพบปะและปรึกษาหารือระหว่างสองฝ่ายในครั้งนี้เพื่อสร้างขอบการพัวพันหัวมือระหว่างประเทศในตัวหน้ารวมทั้งการร่วมมือในขอบเวียกงานฝรั่งโกโฟนีท่านคริสปี้เอ็มบันดูแพรนซูได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อการต้อนรับอย่างอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการปรึกษาหารือเพื่อสร้างขอบการร่วมมือระหว่างลาวและกงโก้พร้อมทั้งให้ความหมายมั่นว่าจะสุกยู่ให้มีการสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตระหว่างสองประเทศในต่อหน้ารวมทั้งการร่วมมือขอบเวียกงานฝรั่งโกโฟนี
0: ท่านสมศรีมณีนินหัวหน้าคณะจัดตั้งแขวงจำปาสักผู้ที่นำเวียกงานหอบด้านเมืองจำปาสักพร้อมด้วยคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขันแขวงนักธุรกิจผู้ประกอบการภายในแขวงได้เคลื่อนไหวมอบเครื่องช่วยเหลือให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมอยู่เมืองจำปาสักในวันที่2สิงหานี้พิธีมอบเครื่องช่วยเหลือจัดขึ้นอยู่สำนักงานปกครองเมืองโดยการรับของทานวิไลศักดิ์สุนทรกรรมการพรรคแขวงเลขาคณะบริหารงานพรรคเมืองจำปาสักพร้อมด้วยการนำเมืองคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขันเมืองและประชาชนภายในเมืองที่ได้รับผลกระทบเครื่องที่นำมามอบครั้งนี้มีเครื่องอุปโภคบริโภครวมมูลค่า55ล้านกว่ากีบเพื่อช่วยเหลือครอบครัวประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้จำนวน37บ้านมี 1,200 ชาวครอบครัวพลเมือง 5,441 คนหญิง 2,694 คนในโอกาสนี้ทานสมศรีมณีนินได้แสดงความเห็นอกเห็นใจและความเป็นห่วงเป็นใยต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมพร้อมทั้งเน้นหนักให้คณะคุ้มครองภัยพิบัติขันเมืองและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสืบต่อระดมกำลังและสุ่มใส่ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบให้ทันการเฮียงห้องให้ประชาชนบรรดาเผ่าเพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะการเบิ่งแยงลูกหลานติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อก็เก็บความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันการ
2: สำเร็จสุดฝึกอบรมนักข่าวสื่อมวลชนหนุ่มลาวในตอนเช้าเมื่อวานนี้อยู่นครหลวงปักกิ่งของจีนภายหลังดำเนินมาแต่วันที่7สิงหานี้มีทานหาลี่เสียงห ของหัวหน้าศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมของกลุ่มสื่อสารสากลจีนท่านเพชรมณีพรหัวหน้าคณะโฆษณาโฮมแขวงหัวพันพร้อมด้วยสื่อมวลชนจากศูนย์การและท้องถิ่นรวมทั้งภาคส่วนเกี่ยวข้องฝ่ายจีนเข้าร่วมท่านเพชรมณีพรหัวหน้าคณะโฆษณาโฮมแขวงหัวพันมีคำเห็นว่าสุดฝึกอบรมครั้งนี้สมณกรได้รับรู้เกี่ยวกับประเทศจีนเข้าใจตัวแนวทางนโยบายนำพาของรัฐบาลจีนในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมความทันสมัยแบบจีนติดพันกับการยกสูงบทบาทเวียกงานสื่อมวลชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาในยุคเทคโนโลยีทันสมัยและบทบาทการร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาร่วมกันในคู่ร่วมสถากรรมพร้อมทั้งเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้พนักงานนำพาคุ้มครองขั้นส่วนกลางและท้องถิ่นของลาวได้เห็นรู้บทเรียนอันใหม่แบบจีนในยุคปัญญาประดิษฐ์
5: บุคลากรสื่อมวลชนแม่นการพันขยายแห่งการร่วมมือลาวจีนการสร้างภูมิโฮมสัตยกรรมลาวจีนการฝึกอบรมครั้งนี้นักสมณกรได้รับรู้ลึกซึ้งกว่าเก่าเกี่ยวกับประเทศจีนประชาชนจีนบรรดาเข้าใจตัวแนวทางนโยบายบทเรียนผลสำเร็จในการนำพาของพรรคในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของความทันสมัยของจีนติดพันกับการยกสูงประบทบาทเบียกงานสื่อมวลชนในการขับเคลื่อนการพัฒนายุคเทคโนโลยีทันสมัยและบทบาทท
2: านเพชรมณีพรมีคำเห็นเติมว่าบรรดาเนื้อในเอกสารที่ได้เรียนรู้นั่นจะเป็นบทเรียนอันล้ำค่าให้สื่อมวลชนหนุ่มลาวเป็นเสนาธิการให้การนำนับแต่ศูนย์การลงฮอดท้องถิ่นเฮ็ดหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้พรรครัฐและประชาชนลาวบรรดาเผ่าภายหลังสำเร็จสุดฝึกอบรมแล้วสมณกรต้องนำไส้บทเรียนที่ได้เรียนมานั้นและความทันสมัยแบบจีนไปหมุนไส้เข้าในหน้าที่เวียกงานของตนให้ทันกับสภาพการในยุคปัจจุบัน
0: ปัจจุบันคณะกรรมการปกครองเมืองคงสีโดนแปลงสละวันได้กำหนดยุทธศาสตร์หับมือกับภัยพิบัติโดยนำเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นบทเรียนให้คณะน้ำของเมืองได้สืบต่อปรึกษาหารือกันให้หลายขึ้นท่านวิไลศีลาดวงใจเลขาคณะบริหารพรรคเมืองคงสีโดนให้สัมภาษณ์ว่าในต้นหน้าคณะกรรมการปกครองเมืองจะได้พร้อมกันกำหนดยุทธศาสตร์ที่แน่นอนเพื่อสร้างความสะดวกสบายในการบริการก็คือการช่วยเหลือประชาชนให้หลายขึ้นโดยเฉพาะบรรดากำลังที่ยกย้ายประชาชนเป็นต้นกำลังของตาแสงและบ้านกำลังของเมืองและส่งกำลังสาวหนุ่มตะลุ่มบอลเพื่อให้ดีขึ้นกว่าเก่าย
6: กใหญ่ประชาชนมันจะเป็นกำลังของตะแสงเป็นกำลังของบ้านเป็นกำลังของเมืองเป็นกำลังของสองกำลังนะเป็นกำลังสาวหนุ่มตะลุ่มบอลพวกเขาจะลองได้เห็ดให้มันได้ดีกว่าเก่าว่าสันซักนอกเห็ดให้ดีกว่าเก่าในเจ้าหน้าที่พวกเขาจะได้พร้อมกันจะต่างปฏิบัติผ่านมาเนี่ยจะเป็นการนำขันแข้งการนำขันส่วนกลางเพื่อนกาแต่นี่ก็เป็นห่วงเป็นใหญ่นอนุ่งมาหอดมาถึงมาสภาพบินผ่าอากาศมีความยุ่งยากสภาพเส้นทางมีความยุ่งยากแต่ก็เลยมาหาพ่อแม่ประชาชนในเวลามันเกิดผลกระทบคืออย่างเช่นอันกาในนามตั้งนาคณะภาคอำนาจการปกครองเมืองปกติตั้งนาพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวเมืองคงสะดวกนี่ก็ขอแสดงความขอบใจนำกันนำขันชุนกลางนำกันนำขันแข้งนักธุรกิจผู้ประกอบการที่ใดที่พ่วงเป็นห่วงเป็นใยมีการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนในนิราถือไพ่ชีวัตรนี่อันนี้ก็เป็นอันดีที่เห็นให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้เห็นในความเป็นห่วงเป็นใยป้องกันนำกันถึงต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนของเรา
0: ท่านวิไลศิลาดวงใจอยากห้องให้ทุกแขนงการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องพร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความรับผิดชอบสูงต่อการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมพร้อมทั้งเน้นใส่ส่องแปลงปรับปรุงฟื้นฟูบรรดาพื้นฐานของรางที่เปเพให้คืนสู่สภาพปกติโดยไว
2: ต่อไปเส้นทางรายงานข่าวจากท้องถิ่น
0: เมื่อบุรุษมณีทีรีสอร์ทน้ำกัดยอละปากแขวงอุดมไซได้จัดพิธีลงนามคำหมายมั่นร่วมกันในโอกาสจัดกองประชุมการท่องเที่ยวสีวะนานาพันธ์ในลาวครั้งที่1ปี2016ภายใต้หัวข้อคำหมายมันรวมกันเพื่อสร้างลาวให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวสีวะนานาพันธ์ของอาซีหวมลงน้ำโดยทานสมหวังพิมวงศ์หัวหน้ากรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมทานนางพรมลีอินทพรหัวหน้ากรมพัฒนาการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและทานสมเพชรเมาประเสริฐประธานกลุ่มบริษัทพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำกัดยอละปา
7: คำหมายมันความกันสภาพนี้มุ่งเน้นการยกระดับสิวานานาพันธุ์ให้เป็นพื้นฐานของการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยืดยงผ่านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการส่งเสริมนวัตกรรมการค้นคว้าวิทยาศาสตร์การพัฒนาฐานข้อมูลสิวานานาพันธุ์และการสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนโดยมีเป้าหมายความกันในการผลักดันสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้กลายเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวสิวานานาพันธุ์สันดับของอาเซียภายใต้คำหมายมันดังกล่าวบรรดาภาคส่วนจะร่วมมือกันในการกำหนดนโยบายอนุรักษ์และคุ้มครองทรัพยากรป่าไม้พัฒนาฐานข้อมูลสิวานานาพันธุ์ยกระดับมาตรฐาน Nature Positive Tourism พร้อมทั้งส่งเสริมการลงทุนการศึกษาและการแลกเปลี่ยนบทเรียนด้านการท่องเที่ยวอนุรักษ์พิธียังได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมจากองค์การอนุรักษ์สถาบันการศึกษาคู่ความพัฒนาและภาคธุรกิจเพื่อความผลักดันให้การท่องเที่ยวสิวานานาพันธุ์ของลาวเติบโตควบคู่กับการอนุรักษ์และการพัฒนาแบบยืดยงพิธีลงนามปิดบัตรเก้าสำคัญในการสร้างกรอบความพอมือระยะยาวเพื่อขับเคลื่อนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสู่การเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวสิวานานาพันธุ์สั้นน้ำของอาเซียบนพื้นฐานของการอนุรักษ์วิทยาศาสตร์และการพัฒนาที่ยืดยง
8: กันสลีอนุวงศ์รายงานจากวิทยุแขวงดุมไซ
0: กองประชุมผู้บริหารการศึกษาและกีฬาทวมละมามแขวงเสกองประจำสงเฮียน 2025-2026 จัดขึ้นเมื่อบดลมานี่ยุทธสมุทรเมืองมีทานบัวไลวิไลวงศ์รองเลขาพักเมืองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองทานนางอลิกรไซมูลคำห้องหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงพร้อมโดยพักส่วนเกี่ยวข้องเขาห่วม
9: ทานไพวันโสนาพมห้องหัวหน้าของการศึกษาธิการและกีฬาเมืองละมามรายงานว่าทั่วเมืองมีโรงเรียนทั้งหมด83แห่งมัธยมตอนต้น9แห่งมัธยมสมบูรณ์9แห่งประถม54แห่งและห้องเรียนเลี้ยงเด็กอนุบาล11แห่งห้องเรียนทั้งหมด420ห้องมีนักเรียนทั้งหมด 11,506 คนหญิง 5,661 คนครูสอนทั้งหมด667คนหญิง417คนใน1ศกเรียนผ่านมาได้เอาใจใส่ปฏิบัติตามหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างถูกต้องรับประกันได้3ลักษณะ5หลักมูลและ3ข้อแข่งขันของคะแนนการศึกษาอยากเป็นขบวนฟูดฟื้นการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาขาดไม้ลัก12ขาดไม้สามารถจัดตั้งปฏิบัติบรรลุ11ขาดไม้โดยเฉพาะอัตราการเข้าเรียนของเด็ก5ปีปฏิบัติได้ 84.77 ส่วนร้อยอัตราการเข้าเรียนใหม่สุทธิป.1ปฏิบัติได้ 99.69 ส่วนร้อยอัตราเลื่อนขั้นและจบชั้นประถมปฏิบัติได้ 89.49 ส่วนร้อยอัตราประละการเรียนของนักเรียนชั้นประถมลดลงเท่ากับ 7.58 ส่วนร้อยอัตราเรียนชั้นป.5ขึ้นม.1ปฏิบัติได้ 114.71 ส่วนร้อยอัตราเข้าเรียนรวมชั้นมัธยมตอนต้นปฏิบัติได้ 71.79 ส่วนร้อยอัตราประละการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมตอนต้นลดลงเท่ากับ 6.78 ส่วนร้อยเพชรสมพรพรหมสอนนักข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงเสกองรายงาน
2: ต่อไปเส้นทางฟังรายงานข่าวอากาศประจำวันจากวิศวกรรมกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
10: ์ห้องความกดอากาศต่ำหรือว่าห้องฝนยังพาดผ่านอยู่เขตภาคเหนือของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยและจะตกในระดับปานกลางหาตกหนักอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสดังนั้นจึงขอแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกในระดับปานกลางหาตกหนักติดต่อกันหลายวันที่จะให้ได้เกิดมีน้ำท่วมสูน้ำท่วมยึงดินเจือนและน้ำท่วมอังในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและโทรศัพท์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยและจะตกในระดับปานกลางหาตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60จนเฮยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง23หา30องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50จนเฮยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง27หา33องศาที่นครหนุ่มเวียงจันทร์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50จนเฮยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง28หา33องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อม ในระดับคอยหาปานกลางอยู่กับทั่วไปและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60จนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง26หา32องศาสำหรับแขวงซิสุมบูนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50จนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง23หา30องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50จนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง28หา33องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50จนห้วยของภาคอุณหภูมิในวางเสาเอ็ดหาเสาเจ็ดองศาลัดดากล่องเพลงรายงานจากกรมอุตุนิยมและโทกศาสตร
2: ์ต่อไปสันทัดฟังข่าวกีฬา
0: วันที่สวาสิงหานี้ทานจานีอินฟันติโนประธานสาพันธ์บันเตแห่งชาติหรือฟีฟ่าพร้อมด้วยทานมัตติอัสกราฟสตอมเลขาธิการทั่วไปของฟีฟ่าได้เดินทางไปเยี่ยมยามเวียดนามและเข้าร่วมชมการแข่งขันบันเตอาเซียนแชมเปี้ยนชิพ2026รอบชิงชนะเลิศนัดที่2ระหว่างทีมชาติเวียดนามกับทีมชาติไทยที่สนามกีฬาแห่งชาติมีดิ้งการเยี่ยมยามเวียดนามของผู้นำสูงสุดฟีฟ่าในครั้งนี้ถือเป็นขีดหมายสำคัญที่ช่วยยืนยันถึงบทบาทความน่าสนใจและการพัฒนาของวงการบันเตอาซีตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนในเวทีระดับโลกในระยะหลายปีผ่านมาทานอินฟันติโนได้ให้ความสำคัญและเข้าร่วมกิจกรรมของวงการบันเตอาเซียนหลายครั้งเช่นพิธีเปิด AFF ครับที่สิงคโปร์ในเดือนธันวาคม2021และการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศนัดที่2ระหว่างไทยพบเวียดนามที่สนามธรรมศาสตร์ในเดือนมังกร2023การแข่งขันนัดชิงชนะเลิศนัดที่2ระหว่างเวียดนามพบไทยได้จัดขึ้นในเวลา 20:00 นของเมื่อวานนี้ที่สนามกีฬาแห่งชาติมีดิ้งของเวียดนามผลการแข่งขันทีมชาติเวียดนามเสมอทีมชาติไทย2ประตูต่อ2รวมผล2นัดเวียดนามชนะ4ประตูต่อ2ป้องกันแซมบันเตอาเซียนแชมเปี้ยนชิพหรือแซมอาเซียนได้อีก1สมัย
2: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
0: ตามข่าวต่างประเทศทานลอเรนวองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ได้ประกาศมาตรการสนับสนุนครอบครัวสุดใหม่ระหว่างการกล่าวคำปราศัยในวันซ่าสิงคโปร์ปี2026มาตรการเหล่านี้รวมมีการเพิ่มมื้อลาผักเบิ่งแยงเด็กน้อยการเพิ่มเงินช่วยเหลือเบิ่งแยงเด็กน้อยการลดค่าใช้จ่ายในการศึกษาก่อนวัยเรียนและการให้สิทธิพิเศษด้านที่อยู่อาศัยซึ่งมาตรการเหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนพ่อแม่ในการเลี้ยงดูลูกนับแต่เมื่อเกิดจนใหญ่แทนที่จะสุ่มใส่การช่วยเหลือเฉพาะระยะที่เด็กน้อยเกิดใหม่ประชาชนสิงคโปร์ที่เฮ็ดเวียกจะมีสิทธิ์ได้รับการลาผักเบิ่งแยงลูกที่มีอายุบ่เกิน12ปีจำนวน8มื้อต่อปีสำหรับผู้ที่มีลูก1คน10มื้อต่อปีสำหรับผู้ที่มีลูก2คนและ12มื้อสำหรับผู้ที่มีลูก3คนขึ้นไปนอกจากนั้นเด็กเกิดใหม่แต่ละคนจะได้รับเงินช่วยเหลือโดยโกงเกือบ70,000ดอลลาร์สิงคโปร์รวมมีเงินช่วยเหลือประจำปีและเงินช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพิ่มเติม
2: ตามข่าวต่างประเทศเมื่อวันศุกร์นี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอินโดนีเซียเปิดเผยว่าทางการอินโดนีเซียได้เข้ายึดยาแอมเฟตามีนสนิทแล้วหรือยาแก้ไอสนิทน้ำน้ำหนัก2ต้นกว่าจากเหือที่ติดทงชาติตังซานีอยู่หมู่เกาะลีเยาการปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการร่วมมือระหว่างตำรวจหมู่เกาะลีเยาสำนักงานปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติและกรมภาษีอินโดนีเซียหลังจากได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการส่งมอบยาเสพติดต้องสงสัยมาจากรัฐสารวัตรของประเทศมาเลเซียเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ยึดเรือ MV Ocean Porter อยู่เขตนานามแคมป์ฝั่งทะเลกาลิมุนและได้กวดพบยาแอมเฟตามีนชนิดแล้วบรรจุในถังจำนวน8ถังน้ำหนัก1ต้น600กว่ากิโลในเบื้องต้นหลังจากนั้นได้กวดพบเติมอีกประมาณ1ต้นในถังเก็บน้ำของเหือเฮ็ดให้รวมยอดของการยึดรวมมี2ต้น600กิโลนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยังกวดพบตู้คอนเทนเนอร์ บรรจุยาสูบที่บ่มีสแตมป์เสียภาษีของอินโดนีเซียจำนวน157ตุ๊ดปัจจุบันเหือและของกลางทั้งหมดถูกอายัดไว้เพื่อดำเนินการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติม
0: ตามข่าวต่างประเทศอิหร่านประกาศว่าได้ค้นพบแหล่งแก๊สธรรมชาติแห่งใหม่ซึ่งมีปริมาณสำรองหลายกว่า 7,500 เมตรก้อนในขณะที่รัฐบาลอิหร่านพร้อมเร่งฟื้นฟูกำลังการผลิตที่ได้รับผลกระทบจากสงครามท่ามกลางแห่งกดดันจากมาตรการลงโทษของสหรัฐอเมริกาท่านมูเซนบักเนจัสรัฐมนตรีกระทรวงน้ำมันอิหร่านได้เปิดเผยเกี่ยวกับการค้นพบแหล่งแก๊สธรรมชาติแห่งใหม่อยู่บริเวณแขวงฟาสทางภาคใต้ของประเทศโดยมีปริมาณแก๊สหลายกว่า 5,000 เมตรก้อนเมื่อคิดไล่จากอัตราการกู้คืนแก๊สคาดว่าอิหร่านจะสามารถขุดค้นแก๊สจากแหล่งดังกล่าวขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้ประมาณ 5,700 ล้านเมตรก้อนนอกจากนี้แก๊สที่ค้นพบยังมีส่วนประกอบของแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ต่ำหลายหรือบ่มีเลยซึ่งจะช่วยลดพ้นต้นทุนในการพัฒนาลงได้
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานเมื่อบุรุษมอนีวาทานโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาปรับขึ้นภาษีน้ำเข้าสินค้าจากแคนาดาในอัตรา50ส่วนห้อยเป็นเวลา3วันนับตั้งแต่วันที่19สิงหาคมนี้กวมเอาสินค้าแคนาดาด้วยมูลค่า20ตื้อดอลลาร์แต่ผู้ต่างหน้าของ2ประเทศสามารถบรรลุข้อตกลงในนาทีสุดท้ายก่อนที่มาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้การประกาศดังกล่าวได้เฮ็ดให้2ฝ่ายมีเวลาสำหรับการเจรจาเพิ่มเติมและหลีกเลี่ยงความเข่งตึงหอบใหม่ระหว่าง2ประเทศท่านผู้ฟังที่เคารพก่อนจบรายการข่าวภาคนี้จะทบทวนหัวข้อข่าวที่ท่านฟังไปแล้วนั้นขึ้นอีกทีนึงดังนี้5ปีต่อหน้าคณะจะตั้งศูนย์กลางภาคจะสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องสืบต่อปรับปรุงนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างหน่วยภาคปลอดภัยเข้มแข็งนักแน่นให้มีเนื้อในครบถ้วนหลายขึ้นคณะกรรมการปกครองเมืองคงเสียโดนแขวงสารวันจะกำหนดยุทธศาสตร์หับมือกับภัยพิบัติให้ละเอียดหอรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศตีราคาสูงต่อการเยี่ยมยามของหอรัฐมนตรีต่างประเทศสาธารณรัฐกงโกสิงคโปร์ประกาศมาตรการสนับสนุนครอบครัวสุดใหม่อินโดนีเซียยึดยาเมแอมเฟตามีนแล้วได้เกือบ3ต้นที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้สมภาวันมาวงไซและเดชอรุณแก้ววิไลอ่าน
11: สลองลาวทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็คเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัลหนึ่งห้อยล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวทรคมทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
12: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
13: เงินขี้เงินตระกูลของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิมมา
14: ใช้เงินกี่ทั่วทางซาสั่งบทบาทค่าเงินลาวสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
15: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแผน
14: ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพื่อนธนาคารรายการของพวกเฮาก็อากาศเป็นประจำทางขึ้นความถี่ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านผู้ฟังรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮาดังที่บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังแล้วว่ารายการที่ออกอากาศในมื้อวันจันทร์และวันหาวันพุธนั้นก็แม่นเวียกงานของตลาดทุนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ส่วนว่ารายการที่ออกอากาศในวันพฤหัสและวันศุกร์นั้นก็แม่นการนำเอา กฎหมายข้อตกลงนิติกรรมต่างๆของธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเขาที่ออกในแต่ละระยะนั้นมานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นประจำส่วนว่ารายการที่ว่าพวกเขาได้จัดออกในมื้อวันเสาร์นั้นก็แม่นการนำเอาข่าวการเคลื่อนไหวที่คณะนำธนาคารแห่งสปป.ลาวที่มีการเคลื่อนไหวอยู่ภายในและต่างประเทศรวมทั้งบรรดากลุ่มปิ้นอ้อมและสาขาภาคต่างๆที่มีการเคลื่อนไหวซุกยู่การสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองหรือว่าการแก้ไขความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจอย่างต่างๆพวกเราก็จะนำเอาข่าวสารบรรดาที่ว่าคณะนำของพวกเราได้มีการเคลื่อนไหวนั้นมานำเสนอผ่านรายการเพื่อนธนาคารของพวกเราท่านผู้ฟังมื้อนี้รับหน้าที่ดำเนินรายการโดยแฝงสุรีธรรมวงศ์
15: พร้อมด้วยข้าพเจ้าอานุทิดาพลสวัสดีเจ้าก็ต้องสบายดีแฝงสุรี
14: เจ้าสบายดี
15: เจ้าพร้อมด้วยสบายดีท่านผู้ฟังทางบ้านที่ว่ากำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮาในตอนนี้ท่านผู้ฟังที่เคารพดังที่ทางแฝงสุรีได้ว่าไปในต้นของรายการว่า30นาทีต่อจากนี้ไปท่านผู้ฟังจะอยู่กับรายการเพื่อนธนาคารของพวกเขาซึ่งว่ามื้อนี้ก็มาพบพ่อกันเป็นประจำก็เป็นมื้อวันพฤหัสวันที่27เดือนสิงหาปี2026หรือกงกับมื้อขึ้น14ค่ำเดือน9ลาวพ.ศ. 2569ท่านผู้ฟังที่เขาลบซึ่งว่าแน่นอนในระยะนี้ก็ถือได้ว่าเป็นระยะฤดูฝนหลายๆภาคส่วนก็หลายๆแข้งหลายๆท้องถิ่นเฮานี่ก็ถือว่ามีฝนตกเป็นประจำบางภาคหรือว่าบางท้องถิ่นบางแขวงบางเขตก็ประสบพบพ่อกับน้ำท่วมอันนี้ก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติเนาะที่ว่าภัยก็บ่อยากให้เกิดขึ้นแต่ว่าเป็นจังได๋ก็ดีเนาะทางรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮาก็ขอฝากกำลังแห้งใจไปให้ประธานเนาะสามารถผ่านพ้นวิกฤตหรือว่าผ่านพ้นการประสบภัยในครั้งนี้ไปได้โดยดีนั่นเองเจ้าและก็ขอให้ประธานนั้นจงมีสติระวังตัวสำหรับท่านใดที่ว่าบ่ได้น้ำท่วมเนาะอยู่เขตที่ว่าบ่น้ำท่วมก็ดีแต่ว่ามันยังมีพยาธิหลายๆอย่างที่ว่าอยู่ในฤดูฝนเป็นต้นก็แม่นพยาธิไข้เลือดออกหรือว่าพยาธิไข้ยุงลายอันนี้ก็แม่นพวกเขาก็สามารถป้องกันได้ตั้งแต่หัวทีก็คือเฮ็ดเอาได้พวกเขาจะบ่ให้มีแอ่งน้ำค้างหรือว่ามีขี้เหยื่อหกอยู่ที่อ้อมรอบตัวเฮือนของพวกเขาฉะนั้นทางที่ดีเราก็ต้องมีการอนามัยเฮือนซ่านของพวกเราคว่ำแอ่งน้ำที่ว่ามีน้ำขังเพื่อว่าเป็นบอนเพาะพันธุ์ยุงลายหรือว่าพาให้มีไข้เลือดออกหรือไข้ยุงลายเกิดขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีหนึ่งที่ว่าทางพวกเราจะป้องกันได้แต่หัวทีเพื่อให้พวกเราปราศจากพยาธิโลขาในช่วงฤดูฝนนั่นเองเจ้า
14: เจ้าก็ขอฝากไว้แล้วกันกับสิ่งดีๆจากธนาคารแห่งสปป.ลาวแล้วก็ขอให้ท่านผู้ฟังติดตามข้อมูลข่าวสารบ่ว่าจะเป็นทางวิทยุโทรภาพหรือว่าสื่อออนไลน์ต่างๆเกี่ยวกับผลกระทบของการภัยน้ำท่วมหรือว่าพายุอย่างต่างๆหรือรวมไปทางการรักษาความสะอาดหรือว่าการป้องกันพยาธิไข้ยุงลายนั่นเองฉะนั้นมื้อนี้เนาะทางรายการของพวกเราก็จะมาสืบต่อในการนำเสนอเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยระบบการสำละฉบับปรับปรุงฉบับเลขที่45ทับสปส.ลงวันที่20พฤศจิกายน2023ซึ่งว่าในอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นพวกเราก็ได้นำเสนอไปจนฮอดมาตรา51อยู่ในภาคที่4ของข้อห้ามซึ่งอยู่ในภาคที่4ก็มีข้อห้ามหลายๆอันบ่ว่าจะเป็นข้อห้ามทั่วไปหรือว่าข้อห้ามสำหรับผู้ควบคุมระบบการสำละข้อห้ามสำหรับผู้ให้บริการสำละหรือว่าข้อห้ามเนาะท่านผู้ฟังข้อห้ามสำหรับผู้ใช้บริการรวมไปถึงข้อห้ามสำหรับพนักงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งมาในมื้อนี้เนาะท่านผู้ฟังพวกเราก็จะมาสืบต่อในการนำเสนอภาคที่5ก็คือการคุ้มครองและการกวดกาเวียกงานระบบการสำละหมวดที่1การคุ้มครองเวียกงานระบบการสำละนั่นเองก่อนที่ว่าท่านจะไปรับฟังเนื้อในรายละเอียดของกฎหมายว่าด้วยระบบการสำละฉบับปรับปรุงนี้ตอนนี้เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศจะให้ท่านไปรับฟังสิ่งที่ดีๆหรือว่าสิ่งที่น่าสนใจจากรายการเพื่อนธนาคารกันก่อนแล้วจึงมาพบกับแฝงสุรีและอนุทิดาในระยะต่อไป
16: ในปัจจุบันได้มีมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นองค์กรช่วยเหลือสังคมโดยสร้างเพจ Facebook ปลอมขององค์กรช่วยเหลือสังคมมูลนิธิอาสาสมัครกู้ภัยเพื่อเปิดรับบริจาคในสื่อออนไลน์ต่างๆ โดยการนำใส้ QR code เลขบัญชีธนาคารของบุคคลในการรับบริจาคเพื่อให้ผู้ลงเชื่อโอนเงินบริจาคเข้าบัญชีดังกล่าวภายหลังที่ได้รับเงินแล้วมิตรสาชีพจะโอนเงินดังกล่าวนั้นไปหาบัญชีอื่นที่อยู่ธนาคารเดียวกันหรือธนาคารอื่นเพื่อบ่ให้สามารถนำเงินคืนได้และบอกทุกช่องทางในการติดต่อเพื่อบ่ให้ทางสามารถติดต่อได้ฉะนั้นเพื่อป้องกันจากมิจฉาชีพทานควร 1. ตรวจสอบแหล่งข้อมูลเพจ Facebook ขององค์กรดังกล่าวอย่างละเอียด 2. ตรวจสอบ QR code เลขบัญชีธนาคารก่อนจะโอนเงินทุกครั้งกรณี QR code ออกสื่อของบุคคลที่บ่แม่นบัญชีขององค์กรให้ทานสงสัยไว้เลยว่านั่นแม่นการหลอกลวง 3. แต่หากทานโอนเงินไปแล้วแต่มาฮู้ภายหลังว่าเป็นการหลอกลวงทานต้องแจ้งธนาคารธุรกิจและแจ้งต่อเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการและสิ่งสำคัญให้ทานเก็บกำรักษาข้อมูลและหลักฐานต่างๆเซ็นขอความคลิปเสียงรูปภาพหรือใบบินต่างๆเพื่อสั่งรวมให้แก่เจ้าหน้าทีเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพต้องระวังและมีสติศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนทุกครั้งเพื่อบ่ให้ทานตกเป็นเหยื่อของกลุ่มคนที่บ่หวังดีด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสปป.ลาว
17: หนังสือแจ้งเชิญเข้าร่วมประมูลของห้องการธนาคารแห่งสปป.ลาวฉบับเลขที่196ทับหอกอนครหลวงเวียงจันทน์ลงวันที่30กรกฎาคมปี2026เทิงบรรดาวิสาหกิจและบริษัททางภายในและต่างประเทศเรื่องเข้าร่วมการประมูลเวียกงานปรับปรุงศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ของธนาคารแห่งสปป.ลาวห้องการธนาคารแห่งสปป.ลาวขอถือเป็นเกียรติแจ้งเชิญบริษัทที่ปรึกษาเพื่อเข้าร่วมประมูลแบบเปิดกว้างโครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ของธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งต้องมีมาตรฐานเงื่อนไขเบื้องต้นตามธนาคารแห่งสปป.ลาวกำหนดไว้ซึ่งแบ่งเป็น2ระยะคือดังนี้1ระยะที่1ขั้นตอนการขายซองประมูลผู้ที่จะสามารถซื้อซองประมูลได้ต้องมีเงื่อนไขครบถ้วนคือ 1. มีใบทะเบียนวิสาหกิจและใบอนุญาตดำเนินธุรกิจที่แขนงการเกี่ยวข้องออกอนุญาตและนำไส้ได้ในปัจจุบัน 2. มีใบยั่งยืนการมอบพันธะอากรประจำปี2025 3. มีใบรายงานฐานะการเงินโดยผ่านการตรวจสอบจากภายนอกประจำปี2025 4.มีใบรายงานการเคลื่อนไหวบัญชีจากสถาบันการเงินหรือ Bank Statement นับตั้งแต่ต้นปี2026เป็นต้นมาและ5มีผลงานหรือประสบการณ์ในเวียกงานศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ในระยะที่ผ่านมาและต้องมีหลักฐานยั่งยืนด้วยหมายเหตุวิสาหกิจและบริษัทที่จะเข้าร่วมต้องซื้อซองประมูลต้องได้ประกอบและนำเอาเอกสารตามหารายการข้างเทิงอย่างครบถ้วนและมีการยั่งยืนจากผู้อำนวยการบริษัทเกี่ยวข้องมาพร้อมจากนั้นธนาคารแห่งสปป.ลาวจึงจะขายซองประมูลให้ได้สำหรับมูลค่าซื้อซองประมูลแม้ราคา3ล้านกีบต่อซองมูลค่าดังกล่าวจะบ่ถูกส่งเงินคืนบ่ว่ากรณีใดก็ตาม2. ระยะที่2ขั้นตอนการประมูลผู้ที่ได้ซื้อซองประมูลแล้วต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการประมูลคือ 1. ต้องประกอบเอกสารประมูลให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในเอกสาร RFP 2. คณะรับผิดชอบจะนัดหมายผู้เข้าร่วมการประมูลเพื่อแนะนำและอธิบายรายละเอียดการประกอบเอกสารและดำเนินการประมูล 3. เมื่อฮอดกำหนดมือเปิดซองประมูลผู้เข้าร่วมการประมูลต้องถือซองประมูลซองราคาและซองบทเสนอโครงการพร้อมด้วยเอกสารเกี่ยวข้องตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ของตนมาพร้อมในมือเปิดซองตัวจริงโดยจะเปิดซองประมูลหรือว่าราคาของแต่ละภาคส่วนพร้อมกันแบบซองหน้ากับคณะรับผิด ซอบเกี่ยวข้อง 4. ถ้าวิสาหกิจหรือบริษัทใดได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ชนะการประมูลแม้นจะได้สิ้นสัญญาห่วมเวียกันตามการพิจารณาของธนาคารแห่งสปป.ลาวบรรดาวิสาหกิจบริษัทที่มีความสนใจเข้าร่วมการประมูลสามารถพัวพันซื้อซองประมูลแต่วันที่31กรกฎาคม2026เป็นต้นไปจนถึงวันที่28สิงหาคม2026อยู่ที่แผนกบริหารห้องการธนาคารแห่งสปป.ลาวตั้งอยู่บ้านเสียงยืนเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์หรือติดต่อหมายเลขโทรศัพท์021-241-268 021-241-268 ดังนั้นจึงแจ้งเชิญมายังบรรดาวิสาหกิจและบริษัทต่างๆเพื่อทราบและเข้าร่วมการประมูลในครั้งนี้ด้วยหัวหน้าห้องการพานุศักดิ์แกนวงพจันทร์
14: เจ้าท่านผู้ฟังที่ทานรับฟังไปแล้วนั้นก็แม่นสิ่งที่ดีๆหรือว่าสิ่งที่น่าสนใจจากรายการเพื่อนธนาคารของพวกเราและพร้อมนี้ธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเราก็ได้ออกหนังสือแจ้งการถึงบรรดาบริษัทห้างร้านต่างๆที่ว่ามีความสนใจในการที่ว่าจะมาเป็นคู่ร่วมเฮ็ดเวียกเกี่ยวกับอยู่ธนาคารแห่งสปป.ลาวเพิ่นก็ได้แจ้งการเกี่ยวกับการเข้าร่วมการประมูลเวียกงานปรับปรุงศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data Center ของธนาคารแห่งสปป.ลาวเองซึ่งว่าเพิ่นก็ได้มีการแจ้งการตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นมาจนถึงที่ว่าวันที่28นี้เพิ่นก็จะได้มีการปิดหับในการยืนทรงประมูลนั่นเองฉะนั้นบรรดาบริษัทหรือว่าวิสาหกิจห้างห้างทางภายในและต่างประเทศที่ว่ามีความสนใจก็สามารถมาซื้อทรงประมูลได้อยู่ที่ห้องการธนาคารแห่งสปป.ลาวหรือว่าอยู่แผนกบริหารห้องการตั้งอยู่บ้านเสียงยืนเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์หรือว่าทานอยากโทรสอบถามข้อมูลก่อนก็ได้เนาะทานก็สามารถโทรศัพท์เข้าไปได้ที่นัมเบอร์021-241-268 021-241-268นั่นเองเนาะท่านผู้ฟัง
15: เจ้าท่านผู้ฟังดังที่ทางแฝงสุรีเดี๋ยวเล่าไปนั่นแหละซึ่งว่าแต่ละระยะเองธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเราก็จะมีแจ้งการนอเซินเข้าร่วมการประมูลต่างๆนานาหรือแจ้งการหาสมัครพนักงานก็ดีหรือแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์หรือว่าประชาศึกษาเกี่ยวกับเวียกงานแขนงธนาคารของพวกเราอันใดก็ขอฝากท่านไว้ติดตามข้อมูลจากสื่อทางการของธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเราบ่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ www.bol.gov.la หรือพิเศษทางพวกทานสามารถเบิ่งได้อยู่ทุกหนทุกแห่งสามารถเข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัยทางเพจ Facebook แฟนเพจของพวกเราพิมพ์คำว่าธนาคารแห่งสปป.ลาวเป็นภาษาลาวและทานก็จะเห็นเพจของพวกเราขึ้นท่านก็สามารถติดตามข่าวสารการเคลื่อนไหวหรือแม้กระทั่งบรรดาอินโฟกราฟิกหรือว่าวิดีโอสั้นต่างๆที่พวกเราผลิตออกมาแต่ละระยะนั่นเองเจ้าอันนี้ก็คือขอฝากไว้
14: เจ้านั่นแล้วก็แมนที่ว่าพวกเราหรือว่าแขนงธนาคารของพวกเราได้เฮ็ดรายการบ่ว่าจะเป็นรายการวิทยุก็ดีรายการโทรภาพรวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์เพื่อให้บรรดาท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นทางการหรือว่ามีที่มีมูลความจริงนั่นเองท่านก็สามารถติดตามเพจที่เป็นทางการของธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเรากันได้ท่านผู้ฟังมาในระยะนี้พวกเราก็จะมาสืบต่อในการนำเสนอกฎหมายว่าด้วยระบบการสำลักฉบับปรับปรุงฉบับเลขที่45ทับสปส.ลงวันที่20พฤศจิกายน2023ซึ่งบรรดาท่านอาจจะได้ติดตามอยู่หลายๆอาทิตย์ที่ผ่านมาว่ากฎหมายว่าด้วยระบบการสำลักนี้จุดประสงค์หลักๆของเพิ่นที่ว่าเพิ่นเฮ็ดกฎหมายนี้ก็เพื่อหยังเนาะก็คือเพิ่นก็ได้มีการกำหนดหลักการระเบียบการและมาตรการเกี่ยวกับการคุ้มครองและติดตามกฎกาเวียกงานระบบการสำลักนี้เพื่อเฮ็ดให้เวียกงานดังกล่าวมีการเคลื่อนไหวที่ว่าถูกต้องนั่นเองมีความสะดวกว่องไวปลอดภัยโปร่งใสทันสมัยและมีประสิทธิภาพเนใส่รักษาเสถียรภาพทางด้านการเงินเงินตาหับประกันการส่งเสริมการค้าการบริการการลงทุนการเข้าถึงการบริการทางด้านการเงินสามารถเชื่อมโยงกับภาคพื้นและสากลประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติและนั้นก็แม่นจุดประสงค์ที่ว่าเพิ่นได้สร้างกฎหมายว่าด้วยระบบการสำลักฉบับปรับปรุงนี้ขึ้นมาซึ่งว่ากฎหมายดังกล่าวนั้นก็ได้มีการปรับปรุงอยู่หลายครั้งซึ่งว่าในตัวนี้ก็ถือว่าเป็นฉบับที่ว่าล่าสุดนั่นเองในที่ว่าพวกเราได้นำใช้ในปัจจุบันนอกจากนั้นบางดาทานก็อาจจะยังบ่เข้าใจว่าระบบการสำลักนี้มันแม่นแนวใดก็คือเพิ่นก็ได้กดกำหนดเนาะอยู่ในกฎหมายว่าด้วยระบบการสำลักก็คือระบบการสำลักนี้เป็นการเคลื่อนไหวทั้งหมดเกี่ยวกับการสำลัก ด้วยการนำใช้เครื่องมือทรงทางและกลไกการสำระของผู้ควบคุมระบบการสำระและผู้ให้บริการสำระเงินนั่นเองและนั่นก็แมนความหมายที่ว่าเพิ่นได้นำใช้คำว่าระบบการสำระอยู่ในกฎหมายว่าด้วยระบบการสำระนั่นเองเนาะท่านผู้ฟังเจ้ามาในระยะนี้เนาะพวกเราก็จะมาสืบต่อที่ว่ากฎหมายดังกล่าวนี้เพิ่นก็ได้มีการที่ว่าได้ปรับปรุงมาบ่ว่าจะเป็นตั้งแต่มาตรา1ไปจนฮอดมาตรา62นั่นเองซึ่งว่าในหลายๆอาทิตย์ที่ผ่านมาพวกเราก็ได้นำเสนอไปจนฮอดมาตรา51นั่นเองซึ่งมาในระยะนี้เนาะพวกเราก็จะมาสืบต่อในการนำเสนอมาตรา52ซึ่งอยู่ในภาคที่4การคุ้มครองและการกวดกาเวียกงานระบบการสำระซึ่งเพิ่นได้กำหนดหมวดที่1ก็คือการคุ้มครองเวียกงานระบบการสำระนั่นเองท่านผู้ฟังสำหรับอยู่ในมาตรา52ก็คือองค์การคุ้มครองเวียกงานระบบการสำระซึ่งรัฐบาลคุ้มครองเวียกงานระบบการสำระอย่างรวมศูนย์และเป็นเอกภาพในขอบเขตทั่วประเทศโดยมอบให้ธนาคารแห่งสปป.ลาวเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงและเป็นเจ้าการประสานสมทบกับกระทรวงองค์การองค์การปกครองท้องถิ่นและภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องนั่นเองถ้าหากว่าบรรดาบริษัทหรือว่าที่มีความสนใจอยากเฮ็ดเวียกหรือว่าอยากมีเฮ็ดมาระบบเกี่ยวกับการสำระนิทานก็สามารถยื่นคำร้องมาที่กลุ่มคุ้มครองระบบการสำระเพื่อจะมาขอในการเฮ็ดเป็นผู้ให้บริการสำระเงินหรือว่าการระบบการสำระนั่นเอง
15: เจ้าก็ถือว่าแน่นอนเลยในเว้าเรื่องเวียกองค์การคุ้มครองเวียกงานระบบการสำระนี่ก็ในที่นี้ก็แม่นทางรัฐบาลเพิ่นก็ได้มอบให้ทางธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮานี่เป็นผู้รับผิดชอบโดยกงคือดังที่ทางแฝงสุรีได้เว้าไปแล้วบ่แม่นว่ารับผิดชอบเพียงแต่ภาคส่วนเดียวก็มีการประสานสมทบกับกระทรวงองค์การและกับองค์การปกครองท้องถิ่นรวมไปถึงภาคส่วนอื่นๆไปจนถึงสากลผู้แหละเพื่อยังก็แม่นเพื่อพัฒนาระบบการสำระภายในประเทศของพวกเฮาให้สามารถสอดคล้องให้สามารถร่วมใช้ร่วมกับทางภาคพื้นและก็รวมไปจนถึงสากลขยายไปในอนาคตนั่นเองเจ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นอันนึงเป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ที่ว่าทางธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮานี่เพิ่นได้คาดหมายสู่โซนไว้ว่าจะต้องได้มีการพัฒนาระบบการสำระสะสางนี่ให้มีความสะดวกสบายอำนวยความสะดวกให้แก่พ่อแม่ประชาชนผู้นำใช้แล้วยังต้องมีความมั่นคงนั่นเองเจ้าและหับประกันความปลอดภัยอีกด้วยเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเวียกงานของระบบการสำระในมาตรา53เฮาจะมาต่อกันที่สิทธิ์และหน้าที่ของธนาคารแห่งสปป.ลาวในเมื่อที่เราฮู้แล้วว่าธนาคารแห่งสปป.ลาวนี่มีสิทธิ์และหน้าที่ในการคุ้มครองเวียกงานระบบการสำระแต่จะคุ้มครองไปจนถึงไสและมีสิทธิ์และหน้าที่เฉพาะคือจังใดแน่เดี๋ยวอนุทิดาจะนำเสนอในมาตรา53นี้ท่านผู้ฟังที่เคารพเซิงว่าสิทธิ์และหน้าที่ของธนาคารแห่งสปป.ลาวอ่านทำอีทแมนคนคั่วสร้างนโยบายกฎหมายและแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับเวียกงานระบบการสำระเพื่อเสนอรัฐบาลพิจารณา2พันขยายนโยบายกฎหมายและแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับเวียกงานระบบการสำระเป็นแผนการแผนงานโครงการและนิติกรรมใต้กฎหมายเพื่อจัดตั้งปฏิบัติ3โฆษณาเผยแพร่นโยบายกฎหมายแผนยุทธศาสตร์และนิติกรรมใต้กฎหมายเกี่ยวกับเวียกงานระบบการสำระซึ่งว่าตัวนี้แน่นอนเลยในระยะผ่านมาทางกลุ่มคุ้มครองระบบการสำระก็ได้ร่วมกับภาคส่วนเกี่ยวข้องบ่ว่าจะเป็นทางท้องถิ่นโดยเฉพาะก็แม่นสาขาธนาคารแห่งสปป.ลาวประจำภาครวมไปถึงธนาคารธุรกิจเนาะหรือว่าสาขาธนาคารธุรกิจอยู่ในแขวงนั่นๆเพื่อลงไปโฆษณาเผยแพร่บรรดานิติกรรมใต้กฎหมายเฮ็ดให้บรรดาท่านนี่ได้รู้จักเรื่องเวียกงานระบบการสำระว่าปัจจุบันนี้พัฒนาไปถึงไสแล้วแล้วยังจะมีแผนในการพัฒนาอันใดเพิ่มเติมอำนวยความสะดวกให้แก่พ่อแม่ประชาชนอยู่ภายในประเทศเพียงใดองค์กรภาครัฐเด้พัฒนาระบบการสำหรับให้นำไส้คือแนวใดแน่รวมไปถึงนักท่องเที่ยวที่ว่าเข้ามาเยี่ยมยามสปป.ลาวของพวกเขาในแต่ละระยะและนอกจากนี้ซีก็ยังมีสิทธิ์และหน้าที่ในการพิจารณาออกต่ออายุโจหรือถอนใบอนุญาตการดำเนินธุรกิจการสำหรับนั่นเองเจ้าแฟนซูรีนอกจากนี้เขายังธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเขายังมีสิทธิ์และหน้าที่ ใดเพิ่มเติมนอกจากที่ว่าข้อ4คือพิจารณาออกต่ออายุโจหรือว่าถอนใบอนุญาตการดำเนินธุรกิจการสำระแล้วเจ้า
14: เจ้านอกจากที่ว่าอนุทิดาได้นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังแล้วว่ามีอยู่ไปฮอด4ช
15: ิ
14: ดและนาทีแล้วเพิ่นก็ยังได้กำหนดอยู่ในข้อหาเติมอีกบ่ว่าจะเป็นการอนุญาตให้ผู้ให้บริการสำระเงินออกบัตรและเงินอิเล็กทรอนิกส์สั่งโจหรือว่ายุดเซาการนำใช้เครื่องมือการสำระที่ว่าบ่เหมาะสมนั่นเองที่ว่าบรรดาท่านอาจจะเห็นว่าบรรดาธนาคารธุรกิจเน็กหรือว่าผู้ที่ว่านำใช้เกี่ยวกับการสำระนี้มีการออกบัตรหรือว่าอย่างต่างๆที่ว่าบ่ถูกต้องหรือว่าบ่สอดคล้องซึ่งธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮานี้ก็มีสิทธิ์หน้าที่ในการสั่งโจหรือว่ายุดเซาในการนำใช้เครื่องมือการสำระต่างๆนั่นเองนอกจากนั้นก็ยังมีการกำหนดเงื่อนไขอยู่ในข้อที่6ตื่มอีกคือหลักการการดำเนินงานมาตรฐานทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับการสำระกลไกการไล่เลี้ยงและการหักบัญชีนอกจากนี้สิทธิและหน้าที่ของธนาคารแห่งสปป.ลาวก็ยังได้กำหนดอยู่ในข้อ7คือวางหลักการในการกำหนดค่าบริการของผู้ดำเนินธุรกิจการสำระซึ่งธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮาก็จะมีการกำหนดว่าการเฮ็ดธุรกิจนี้มีการกำหนดหรือว่ามีการ
15: ระบุเนาะ
14: แม่นค่ะจังต่างๆว่าพวกเฮาได้มีการกำหนดโครงการธุรกิจขนาดซ้ำใดว่าควรเก็บเงินเท่าใดก็ถือว่าสิทธิ์และหน้าที่ของธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮาก็ได้มีสิทธิ์ในตัวนี้นอกจากนั้นอยู่ในข้อ8เนาะเพิ่นก็ได้กำหนดนโยบายหลักการและระเบียบการเกี่ยวกับการสำระข้ามแดนเติมอีกซึ่งบรรดาท่านก็อาจจะเห็นว่าปัจจุบันนี้เฮาก็มีการนำไส้หรือว่ามีการเสื่อมระบบการสำระข้ามแดนบ่ว่าจะเป็นสำระระหว่างลาวไทยบ่ลาวจีนบ่ลาวเวียดนามที่ว่าเฮาเห็นรวมไปถึงลาวกัมพูชาเติมอีกแล้วก็มีหลายๆอันที่ว่าพวกเฮากำลังจะมีการสำระข้ามแดนกับบรรดาประเทศที่อ้อมข้างเฮาเติมอีกในอนาคตอันใกล้นี้เนาะและนอกจากนี้อยู่ในข้อที่9สิทธิและหน้าที่ของธนาคารแห่งสปป.ลาวเพิ่นก็ยังได้มีการพัฒนาและจัดตั้งปฏิบัติระบบติดตามกวดกาการเคลื่อนไหวของผู้ดำเนินธุรกิจการสำระและการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการพัฒนาเติมอีกเนาะท่านผู้ฟังและนอกจากนี้อยู่ในข้อ10เพิ่นก็ยังได้กำหนดเกี่ยวกับนำไส้มาตรการต่อผู้ดำเนินธุรกิจการสำระที่ละเมิดตื่มอีกซึ่งว่าอยู่ในข้อมาตรการอย่างต่างๆนี้เพิ่นก็จะได้มีการกำหนดอยู่ในระเบียบการต่างหากตื่มอีกในท่านผู้ฟัง
15: เจ้าและนอกจากนี้ยังมีอีกสิทธิ์และหน้าที่อื่นๆอีกได้แต่ว่าก่อนที่จะให้ท่านผู้ฟังไปหาฟังกันต่อในสิทธิ์และหน้าที่ที่10หรือว่า11ของทางธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเราติดพันกับเวียกงานการคุ้มครองระบบการสำระในสปป.ลาวนี้จะให้ทางท่านผู้ฟังเปลี่ยนบรรยากาศไปหาฟังบทเพลงม่วนๆจากทางรายการเพื่อนธนาคารกันก่อนจาก1บทเพลงแล้วจึงกลับมาพบกับพวกเราได้ในระยะต่อไป

หากบ้านเกิดเมืองนอนไส้ใจถอนเป็นเงื่อนกีบท่านผู้ฟังที่เข้าลบกลับมาพบกับรายการเพื่อนธนาคารในระยะสุดท้ายก็ยังเป็นอนุทิดาและแฝงสุรีหาพิซอบดำเนินไล

0: พนักงานรัฐกรเพื่อคุ้มครองเวียกงานระบบการสำละ13การประสานสมทบกับกระทรวงองค์การองค์การปกครองท้องถิ่นและกับภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อกำหนดกลไกประเมินและติดตามกวดกาอาชญากรรมทางระบบคอมพิวเตอร์14มีสิทธิ์และหน้าที่ในการประสานสมทบกับแขนงการที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศในการกำหนดทิศทางการวางแผนจัดตั้งปฏิบัติประเมินและติดตามการเคลื่อนไหวของระบบการสำละให้มีประสิทธิภาพ15มีสิทธิ์และหน้าที่ในการสรุปและรายงานการเคลื่อนไหวเวียกงานระบบการสำละต่อรัฐบาลอย่างเป็นปกติและ16แม่นำไส้สิทธิ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายเจ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิทธิ์และหน้าที่ของธนาคารแห่งสปป.ลาวในมาตรา53เนาะที่ว่าทางธนาคารของพวกเฮาแม่นมีสิทธิ์และหน้าที่ในการคุ้มครองเวียกงานระบบการสำละนั่นเองเจ้า
1: เจ้าอยู่ในนอกจากที่ว่ายุทธเพิ่นได้กำหนดสิทธิ์และหน้าที่ของธนาคารแห่งสปป.ลาวแล้วเพิ่นยังได้กำหนดสิทธิ์และหน้าที่ของกระทรวงองค์การองค์การปกครองท้องถิ่นและภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องอยู่ในมาตรา54นั่นเองเนาะท่านผู้ฟังสำหรับสิทธิ์และหน้าที่ของกระทรวงองค์การองค์การปกครองท้องถิ่นและภาคส่วนอื่นที่ว่าเกี่ยวข้องท่านมีสิทธิ์และหน้าที่ให้การร่วมมือและประสานสมทบกับธนาคารแห่งสปป.ลาวในการคุ้มครองเวียกงานระบบการสำละตามขอบเขตความรับผิดชอบและภาระบทบาทของตนนั่นเองและนั้นก็แม่นมาตรา54ที่ว่าเพิ่นได้เว้าถึงเกี่ยวกับสิทธิ์และหน้าที่ของกระทรวงองค์การองค์การปกครองท้องถิ่นและภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องนอกจากที่ว่าธนาคารแห่งสปป.ลาวมีสิทธิ์และหน้าที่หรือว่ามีการจัดตั้งปฏิบัติโดยตรงต่อกับเวียกงานระบบการสำละแล้วเพิ่นก็ยังได้ให้สิทธิ์และหน้าที่ของบรรดากระทรวงองค์การองค์การปกครองท้องถิ่นและบรรดากระทรวงอื่นที่ว่าจะต้องได้รับผิดชอบร่วมกันในการคุ้มครองเวียกงานระบบการสำละตามขอบเขตความรับผิดชอบของตนเองตื่มอีกนั่นเองและนั่นก็แมนพวกเราได้นำเสนอไปอยู่ในภาคที่5เกี่ยวกับการคุ้มครองการกวดกาเวียกงานระบบการสำละอยู่ในหมวดที่1การคุ้มครองเวียกงานระบบการสำละสำหรับอยู่ในหมวดที่2การกวดกาเวียกงานระบบการสำละนั้นขอเอาไว้ติดหนี้แล้วก็แล้วกันท่านผู้ฟังพวกเราจะไปนำเสนอในมื้ออื่นเนื่องจากว่าเวลาของพวกเราก็ไล่พวกเขาแล้วใกล้จะหมดเวลากันแล้วเนาะก่อนจากกันเนาะพวกเขาทั้งสองก็ต้องขอขอบใจนำทุกท่านที่ว่าให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพื่อนธนาคารโดยดีตลอดมาถ้าหากว่าท่านมีความสนใจเกี่ยวกับเวียกงานธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเขาหรือว่าอยากให้พวกเขานำเอาข้อมูลข่าวสารอันใดเกี่ยวกับแขนงธนาคารของพวกเขาท่านก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่น้ำเบอร์021-264-797 021-264-797
0: เจ้ามาฮอดนี้พวกเราทั้งสองก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่า
1: สบายดี
2: วงไว้ทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
3: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปสันทานฟังข่าวต้นสมง
4: ศูนย์กลางสาวนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวร่วมกับองค์การสหประชาชาติกองทุนสำหรับประชากรประจำลาวจัดงานเฉลิมฉลองวันไว้นุ่มสากลประจำปี2026ขึ้นในวันที่26สิงหาคมนี้ที่ศูนย์กลางสาวนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวโดยการเข้าร่วมของท่านสุริยาแก้วพิลาวงศ์รองเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางสาวนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวประธานสภาสาวนุ่มลาวท่านคัมบริสคาบิรีว่าการพูดต่างหน้าองค์การสหประชาชาติกองทุนสำหรับประชากรประจำลาวพร้อมด้วยครูหวมพัฒนาและองค์การจัดตั้งสากลเอกชนสมาคมสมาชิกสาวหนุ่มเยาวชนและวัยหนุ่มเข้าร่วมท่านสุริยาแก้วพิลาวงศ์รองเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวประธานสภาสาวหนุ่มลาวกล่าวว่าสำหรับปีนี้งานวันวัยหนุ่มสากลได้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อสภาพการที่แตกต่างกันความมุ่งหวังกันหรือ difference context common aspirations ซึ่งเป็นหัวข้อที่มีความหมายและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของลาวเฮาพวกเขาหับพูดว่าวัยหนุ่มและเยาวชนลาวทั่วประเทศแม้มีความหลากหลายที่แตกต่างกันโดยเฉพาะการโอกาสการดำรงชีวิตการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและสภาพแวดล้อมสังคมประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกันถึงอย่างใดก็ตามพวกเขาทุกคนล้วนแต่มีความมุ่งหวังอันเดียวกันนั่นก็คือความมุ่งหวังที่จะได้

0: การศึกษาที่มีคุณภาพมีวาเหตุงานทําที่เหมาะสมมีโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิตอลอย่างเท่าเทียมมีส่วนร่วมในการปกป้องสภาพแวดล้อมและการทํามือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศพร้อมทั้งได้รับการบำรุงเลี้ยงดูแลสุขภาพกายสุขภาพจิตและสุขภาพเจริญพันธุ์ที่เท่าเทียมกัน
1: พวกเขาฮับฮู้ว่าวัยรุ่นและเยาวชนลาวทั่วประเทศแม่นมีความสําคัญในการพัฒนาประเทศชาตินอกจากนั้นวัยรุ่นอยู่สปปลาวแม่นมีความหลากหลายที่แตกต่างกันโดยเฉพาะทางด้านการรับโอกาสการดํารงชีวิตการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสภาพแวดล้อมการรับข้อมูลข่าวสารที่มีความแตกต่างกันและสภาพแวดล้อมสังคมประสบการณ์ก็มีความแตกต่างกันถึงอย่างไรก็ตามพวกเขาทุกคนก็เลี้ยงแต่มีความมุ่งหวังอันเดียวกันนั้นก็คือความมุ่งหวังที่จะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมีเรียกเหตุการทำที่เหมาะสมมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิตอลที่เท่าเทียมกันมีส่วนร่วมในการพัฒนาปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมได้รับการศึกษาสภาพแวดล้อมที่ดีและรับมือกับสภาพการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศพร้อมทั้งได้รับการบึ้งแยงดูแลทางด้านสุขภาพจิตสุขภาพใจและวัยเจริญพันธุ์อยู่ในมาตรฐานที่เท่าเทียมกันศูนย์กลางสนุมประชาชนปฏิบัติลาวในฐานะที่มีบทบาทสำคัญในการนำพาซีน้ำพัฒนาสาวรุ่มอยู่ในขอบเขตประเทศได้ร่วมมือกับใบรุ่มอยู่ในทุกของเขตทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริมใบรุ่มได้มีเวทีได้แสดงความรู้ความสามารถแสดงทักษะได้มีความคิดความเห็นต่อกับซิดการปกป้องเพื่อการบำรุงชีวิตที่ดีของตนเองและได้รับโอกาสเข้าถึงในการพัฒนาตนเองสุมสนและสังคม
0: ท่านสุริยาแก้วพิลาวงให้ฮู้ตื่นว่าพรรคและรัฐบาลลาวให้ความสำคัญและถือเอาไว้หนุ่มเยาวชนเป็นกำลังแห่งต้นต่อและให้ความสำคัญแก่ไว้หนุ่มในทุกกลุ่มเป้าหมายที่มีความคิดมีกำลังมีความสามารถที่จะพัฒนาประเทศชาติศูนย์กลางสนุมประชาชนปฏิบัติลาวและมีความพยายามในการผันขยายยุทธศาสตร์การพัฒนาสนุมและเยาวชน2021-2030ซึ่งได้รับการรับรองและจัดตั้งปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในระยะผ่านมาพร้อมกันนั้นพวกเขาก็ได้สืบต่อผันขยายผลของกองประชุมสนทนาสนุมอาเซียน2024โดยเฉพาะแม่นบทแถลงการสนุมอาเซียน2024เพื่อรับประกันให้แก่การประกอบส่วนเสนอความคิดเห็นก็คือความต้องการของสาวหนุ่มให้ได้รับการตอบสนองอย่างแท้จริง
2: จบข่าวเพชรสมรพงษ์พโยสิทธิ์อ่าน
3: รายการ Colorful Music
4: Welcome to Colorful Music
3: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
4: The program updates world music trend for you.

0: บายดีมีรายการนำรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่ขึ้นนี้ 103.7 เมกะเฮิรตซ์กับมือวันพฤหัสบ่เฮามาพบมาพอมีรายการนำเสียงเพลงสากลใหม่ๆมาอัปเดตให้มีรายการได้ฟังก็ขอบใจที่ติดตามรายการทุกมื้อติดตามผ่านทางคืน 103.7 ก็ดีหรือจะติดตามผ่านทางขึ้น94บางคนกระทุนอินไปล็อกอินเข้าไปที่ www.lnr.org.lar คลิกเข้าไปที่ห้อย3ก็สามารถเข้าถึงรายการ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz

0: ก็เป็นซิงเกิลของสาวๆ Blackpink ใส่ชื่อว่า Go ก็ถือว่าเป็นซิงเกิลที่2ในอัลบั้มที่ใส่ชื่อว่า Deadline ของสาวๆ Blackpink ซึ่งปล่อยผ่านค่ายเพลง YG Entertainment ซึ่งเป็นเพลงที่แสดงถึงความมุ่งมั่นความมั่นใจที่จะก้าวต่อไปโดยบ่หวั่นไหวกับสิ่งใดๆอ่ะทางพร้อมการสนับสนุนจากทางบริษัทเราโทรคมนั่นล่ะ1ชั่วโมงเต็มๆมักเพลงแบบใดจะเป็นเพลงซ่าเพลงไหวแต่เน้นเป็นเพลงใหม่เนี่ยกิ้งกังกันเข้ามาได้ขณะจะทำรายการก็สามารถติดต่อผ่าน021-224173ยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสาย
1: สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นรับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวธนาคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวธนาคมธนาคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
0: เพลงนี้มีรายการ Earth in a Dressing Room มาฟังนำกันมาทึกใจหรือเปล่า

พลงนี้กำลังฮิตฮอตอ่ะเนาะแต่ว่าเป็นเสียงของรีมิกซ์แฟนๆของ Lady Gaga David Guetta และเซียเอาเพลงพวกเกียวที่ฮิตฮอตๆกันอ่ะมารีมิกซ์มาแต่งแล้วใส่ AI ในการห้องในรายการเพลงนี้ Love in a Dressing Room แล้วก็เอาหูพวกเกียวมาเห็นเป็นวิดีโอฮะก็ปล่อยออกมาจริงไม่ฟังก็คือมวนมวนก็เลยหยิบมาให้รายการได้ฟังเดินทางพร้อมทางคาลิฟอร์เนียอยู่กับระยะของเราเทเลคอมไทม์บอกแล้วบอกอีกว่าเราโทรคมนั้นเพิ่นแรนเดิมเอาผู้โชคดีผ่านการตื้มเงินตื้มเงินแพ็กเกจได้ก็แล้วแต่ครบ 100,000 น่ะเบอร์เขาก็เข้าไปในลิสต์เขาก็มาลุ้นนำกันสามารถติดตามผ่านทาง Facebook ของเราเทเลคอมนะเพิ่นจะแจ้งเพิ่นจะทำกันไลฟ์ผ่านทางนั้นนะมอบข้องรางวัลออกไป100ล้านเด้อ100ล้านนั้นบ่แม่นแจกเฉพาะแต่เดือนนี้เพิ่นแจ้งมาแต่เดือนแล้วเดือนนี้เดือนต่อไปเดือนไหนและจนถึงพุ่นล่ะท้ายปีเป็นการแจ้งครบฮอบการสร้างตังบริษัท30ปีนะเพื่อเป็นโอกาสดีพวกเขาไซต์บริการลาวโทรคมอย่างสบายใจแล้วเขายังสามารถลุ้นรางวัลบ่แน่เทือรางวัลใหญ่อะเนาะแจ็คพอตมาเป็นของเขาลุ้นไปนำกันนั่นแหละ

0: ลองเหลาทะลุคมครบฮอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: Colorful Music เพลงดีเพลงดังฟังมวล
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวทะลุคมลาวทะลุคมทะลุคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
5: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจฮะนะ
4: กับบริการใหม่ของลาวทะลุคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
5: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
4: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-6693 558-0-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
6: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: Colorful Music the best radio in town
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
5: เออนี่ตุ๋นคู่บัวบาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
7: ้โอ
5: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
7: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
5: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
7: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
5: มี3แพ็กเกจคุณได
7: ้โอ
5: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
7: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
5: ่ง่ายๆเพียงแต่ชื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
7: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นอู้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคม

ก็คงจะทราบกันไปแล้วเนาะว่าตอนนี้เหล่าโทรคมนั้นเพิ่นเน้นตัวได้แน่หลักๆ ก็คือเพิ่นแจกรางวัลครบฮอบการสร้างตั้งบริษัทอะ30ปีเนาะ30ปีแห่งการให้บริการเป็นการคืนกำไรให้กับลูกค้าก็คือมีรายการนั่นแหละเพียงแต่พวกเราปฏิบัติตามเงื่อนไขอะเวลาตื้มเงินเขาตื้ม 100,000 ลดอย่าให้หลุดนะเพื่อเข้าไปในรีซิเพิร์นในแรนดอมตามที่ได้สอบถามมาเพิ่นว่าท้ายเดือนท้ายเดือนก็คงจะเป็น30 31เดือนได้มี31หรือจะเป็นต้นเดือน9เข้าไปที่1ที่2สินะพวกเขาก็สามารถลุ้นพวกเขาสามารถติดตามผ่านทาง Facebook เด้อ Facebook ของเราเทเลคอมนะมีรายการบ้องว่าอาทิตย์ผ่านมาได้ยินกิ่งไม้หยิบผลงานเทดดี้สวีมเพลงมิสเตอร์โนอิดอนอ่ะปล่อยให้ฟังอีกครั้งเนี่ยที่จริงเพลงนี้มันก็บ่ได้จิกเจอคกเคียกอันปล่อยเดือนแล้วเดือนไหนสินะมันปล่อยตั้งแต่เดือน4ของ2026เนาะแต่ก็มีหลายซิงเกิลอยู่ที่ปล่อยมาแล้วกิ่งไม้หยิบมาให้มีรายการได้ฟังก็บ่ขัดใจอยู่ล่ะเพียงแต่กิ่งกลางกันเข้ามาผ่าน021224173แล้วบอกให้พ่อฮู้ว่าติดตามอยู่แถวใดเป็นจังได้สัญญาณแจ้งดีบ่อยากจะฟังเพลงแบบใดประมาณนั้นอ่ะมาต่อด้วยผลงานของ Teddy Swim เพลงนี้ Mr. Noidong

0: ก็หยิบมาให้มีรายการได้ฟังแล้วเนาะมิสเตอร์โนอีดอนการเป็นผู้ยังหูหูไปทุกอย่างมันก็มีพ้นดีและพ้นเสียนั่นแหละเซนหม้อดูหม้อดาวมันก็เป็นเรื่องดีอะถ้าว่าเขาอยากจะโฮสิ่งใดต่างๆลวงหน้าแล้วเขาก็ไปห้าประมาณนั้นแล้วแต่ข่มเสื้อแต่ลำพังหม้อหนูหม้อดาวทั้งหลายบางเทือเพิ่นกับบ่ได้อยากเป็นแบบนั้นอะมันก็เป็นทุกข์อย่างหนึ่งที่ฮู้ก่อนลวงหน้าที่ฮู้ทั้งหมดบางเทือกับสิ่งที่ฮู้แล้วอยากจะสวยจะสวยบ่ได้ประมาณนั้นเพิ่นก็เป็นทุกข์คือกันเทดดี้สตรีมฮองวิงนี่มิสเตอร์โนอิดอนปล่อยในต้นเดือน4/2026นี้เซิงไม่ความว่าเป็นคนที่ยังหูเกี่ยวกับเรื่องความหักต่างๆผู้เกี่ยวบอกว่า When I fall in love it with misfortune เมื่อตกคุ้มหักมันก็จะมาพร้อมกับความโศกหายและความเจ็บปวดประมาณนั้นดังนั้นนักร้องคนนี้จึงเขียนเพลงนี้ว่า Oh I wish I wasn't Mr. Know-it-all บอกว่าเขาปรารถนาว่าอยากจะบ่ฮู้เรื่องต่างๆที่จะเกิดขึ้นเพื่อจะได้ประคับประคองเนาะในสิ่งที่เขาเป็นอยู่การที่เป็นคนฮู้มันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่บางเทื่อเขาบ่ฮู้แล้วฝ้อยว่าตัวเองฮู้ไปหมดอันนั้นหับบ่ได้อ่ะคันเขาบ่ฮู้เขาก็ต้องยอมหับและก็เหียนฮู้นำผู้ที่เพิ่นเป็นบ่แม่นเว้าอยู่ฟ้าบัดแล้วอันใดกับบนยากอันใดกับบนเป็นได้บันนี้บัดให้เพิ่นเห็นเนาะฉะนั้นเขาพยายามถ้าบ่ฮู้เขาก็ว่าบ่ฮู้แล้วกิ่งไม้เสื่อว่าผู้ที่เพิ่นฮู้อ่ะถ้าเขาเปิดใจอยากเหียนอยากฮู้เพิ่นพร้อมที่จะหยิบยืนให้การสวยเรือนั่นล่ะขอบใจมีรายการที่ทูนินมาติดตาม Colorful เมื่อวันประหัสพวกเราก็มีเพลงค่อนข้างใหม่แน่นะเพื่อให้มันทึกตามธีมที่พวกเราตั้งไว้เอาใจผู้ได้มักเพลงใหม่ๆก็สามารถตามเทรนด์ของเพลงไล่คนก็สามารถติดตามเทรนด์ของเพลงไล่ทรงทางนั่นล่ะแต่บางคนก็ติดตามผ่านทางรายการก็ขอบใจขอบใจเราโทรคมเส้นกันที่ให้การสนับสนุนรายการ13:54 ทุกมื้อเพิ่นก็ให้พวกเฮานั้นได้มาปล่อยเสียงเพลงทั้งเก่าทั้งใหม่เมื่อวานเนี่ยไอ้หนุ่มสมายก็มาจัดทำรายการบางเทื่อเพิ่นก็ไลฟ์ขณะจัดทำรายการมีรายการไลฟ์คนก็บอกว่าจริงไหมก็ไลฟ์ดิดูเพื่อสิได้เห็นหน้าเห็นตาก็บอกแล้วว่าเที่ยวนี้เป็นคนขี้อายฉะนั้นข้ออยู่ในมุมของตัวเองอ่ะแล้วส่งเสียงออกไปประมาณนั้นกับเราโทรคมมีรายการแจ็คโซกแจ็คโซกนั่นก็คือแจ็คเนื่องในโอกาสบริษัทครบรอบ30ปีฉะนั้นเพิ่นมอบโซกอย่างใหญ่หลวงแจ็คออกไปทุกเดือนละ100ล้านเพิ่นมอบเดือนนี้แล้วบ่กับบ่เดือนนี้ห้อยล้านเดือนแล้วก็มีได้เดือนต่อไปก็ห้อยหนึ่งจนพุ่นได้จนเทิงท้ายปีอ่ะท้ายปีนี้เพิ่นโฮมเอาเป็นรางวัลใหญ่อีกอ่ะ 1.4 ตื้อดังที่กิ่งไม้บอกไว้อ่ะเบารางวัลใหญ่ก็ใจเต้นตุ้มๆแถวนี้อ่ะคล้ายคือกับว่าตัวเองจะทึกแบบนั้นล่ะมันคือว่ามีซิกเซนพอให้มันเป็นจริงซะลุ้นไปนำกันเนาะมีรายการนอกจากจะมีรางวัลใหญ่ 1.4 ตื้อแล้วเพิ่นยังมีเป็นคำมูลค่า300ปลายล้านได้นี่มันท้ายปีแต่ว่าก่อนที่ฮอดท้ายปีเขามาลุ้นแต่ละเดือนก่อน แล้วเหตุจังใดจึงจะเข้าไปลุ้นได้เพิ่นก็มีเงินไข่น้อยนึงเมื่อพ่อแม่พี่น้องพวกเฮาจะตื้มเงินน่ะตื้มใช้บริการได้ก็แล้วแต่แต่อย่าลืมตื้มครบ 100,000 เด้อ 100,000 ในเครือข่ายเราโทรคมเด้อนะว่าแม่นว่ามีรายการใช้เครือข่ายอื่นแล้วไปตื้ม 100,000 เอ๊ะเบอร์เฮาคือบ่เข้าไปในลิสต์เนาะอันนี้แม่ลาวโทรคมเพิ่นแจ้งคืนกำไรหรือว่าเป็นการขอบใจไปยังลูกค้าทุกคนก็คือมีรายการที่อยู่เคียงข้างตลอด30ปีแล้วจะเดินเคียงข้างต่อไปอีกสินะ
1: Colorful Music เพลงดีเพลงดังฟังมวล
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: สลองลาวโทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวโทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีเด้
3: อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
4: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: Colorful Music, the best radio in town.
5: สนับสนุนโดย
6: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: เออนี่ตูนคู่บัวบาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
6: ้โอ
3: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
7: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้กับบ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
3: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
7: มีจักแพ็คเกจให้เลือก
3: มี3แพ็คเกจคุณใด
7: โอ
3: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็คเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็คเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็คเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
7: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
3: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
7: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนสิ่งปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค่แต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: ก็ขอบใจมีรายการที่เดินทางพร้อมๆกับพวกเฮาอยู่ติดตามอยู่แห่งหนใดเนาะกันถ้าว่าเสียงชัดเจนหรือบ่ชัดเจนจังใดก็สามารถโทรเข้ามาเนาะบอกกับพวกเฮาเพื่อจะได้ทำการปรับปรุงเด้โทรมาผ่าน021-22-4173กังยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายตอนนี้เดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมอยู่กับระยะหน้าฝนแบบสีมีรายการสิ่งหนึ่งยากจะย้ำนั่นก็คือกวดเบิงตามออมแอมยาวเหือนนั่นละทำลายแรงเพาะพันธุ์ของยุงลายมีเสาจริงไหมกันยางออมเหือนเห็นกระปุกกระป๋องหรือว่าขุต่างๆก็ได้ทอกความไว้พอบางเทื่อเขาก็ตรงน้ำฝนเพื่อหดต้นไม้ต่างๆดิแต่ว่ามันตกต่อเนื่องคันท่าว่าเขาบอกเอาฟ้างอมไว้เขาก็คอมซะนะความมันไว้เดี๋ยวไปเบิ่งเห็นลูกยุงหลายกำลังเต้นระบำอยู่แถวนั้นไล่โตก็เป็นห่วงเป็นใหญ่นั่นแหละมีรายการเนาะเกี่ยวกับพยาธิไข้ยุงหลายพยาธิไข้เลือดออกเพิ่นจึงเน้นให้พ่อแม่พี่น้องพวกเฮานั้นช่วยกันคนละไม้ละมือกำจัดแรงเพาะพันธุ์ของยุงหลายซึ่งเริ่มจากครัวเฮือนเฮานั่นแหละบ่ว่าจะเป็นจานห้องตีนตู้ใส่น้ำใส่ไหนไว้หรือว่าโถดอกมอกดอกไม้หรือกระปุกกระป๋องออมแอมยาวเฮือนยางตีนลดบางคนไปเปลี่ยนก็เอากงรถนั้นมาไว้เพื่อว่าอาจจะได้ใส่เวียกบางเอิญเรามาตรงน้ำฝนเป็นบอนเพาะพันยุงลายมาคบตัวเองมาสินะกะเบิงนะอันได้เป็นตาทิมกะทิมนั่นล่ะขอบใจทุกเสียงทุกสายที่ส่งเข้ามามีรายการบ้องมาติดตามทุกมือเด้อก็ขอบใจนะของเฮาก็มาห้ามีรายการทุกมือเซนกันเมื่อได้บ่ได้ยินเสียงกิ่งไม้กับไอ้หนุ่มสมายเพิ่นก็มาจัดทำรายการให้มีรายการได้ฟังเพิ่นก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์ของเพิ่นนะในการจัดรายการก็มี FC ไลน์
1: Colorful Music, the best radio in town.

ผลงานของ Ed Sheeran เพลงนี้ใช้ชื่อว่า Surprise นะ Ed Sheeran กับนักร้องสาวอังกฤษนักร้องแต่งเพลงแล้วเพลงนี้ก็ออกเป็นเวอร์ชันอินเดียนอินเดียนน้อยหนึ่งนะจังหวะก็ได้ใจกิ่งไม้มากก็เป็นเพลงเก่าบอกระบอกเก่าได้มีรายการเป็นเพลงค่อนข้างจำใหม่ซองผ่อนสาวห้าก็ถือว่ามักเพลงแบบใดก็สามารถสื่อสารกันได้นั่นล่ะยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสาย

สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นรับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าจระคมจระคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
3: ้อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
4: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: are listening to colorful music enjoy
5: เพลงนี้สนับสนุนโดยบริษัทลาวโทรคม

0: พลงนี้ก็ฟังซาซาเย็นๆนะเนาะเป็นผลงานของ Bruno Mars ใส่ Silver Is It All ปล่อยในวันที่27นะ27เดือน2ที่ผ่านมาชื่อว่าเป็นซิงเกิลที่2อ่ะในอัลบั้มที่ใส่ชื่อว่า Romanticซึ่งซิงเกิลทำอิทในอัลบั้ม Romantic ของ Bruno Mars นั้นก็เป็นซิงเกิลที่ใช้ชื่อว่า I Just Might ซึ่งก็ได้รับความนิยมจากแฟนๆเพลงและนี้ก็ถือว่าเป็นอีกตึมหนึ่งซิงเกิลในอัลบั้มตัวนี้ทิ้งไหมก็เข้าไปเบิ่งอยู่ในชาร์ตไลน์ชาร์ตทั่วโลกเป็นเพลงฟังง่ายๆเย็นซึ่งอธิบายว่าอีกฝ่ายนั้นทุ่มเท There is nothing I won't do I risk it all บ่มีสิ่งใดที่จะอีกฝ่ายบ่เฮ็ดได้อะเนาะคันถ้าว่าเฮ็ดเพื่อคนที่ตัวเองรู้สึกดีอะยั่งยืนเหลือเกินว่า I risk it all ถึงจะเสี่ยงกับกาเสี่ยงเต็มห้อยประมาณนี้ผู้ได้มากกับชื่อซื้อไว้เพลงนี้ใส่ชื่อว่า Risk It All เดินทางพร้อมทางกิ่งไม้เดินทางพร้อมทางคาลิฟอร์เนียมิวสิกอยู่
1: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz
3: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นรับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวทะลุคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวทะลุคมทะลุคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: ตุนคู่บวาตอนนี้เบอร์เล้าโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได้สะดวกสบายเวลาเขาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
5: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
4: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
5: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
4: มี3แพ็กเกจคุณได
5: ้โอ
4: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
5: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน่

ต้องไปซื้อซิมปลายทางเพียงแต่เปิด IR จะเปิดผ่านบริการเบอร์ตื้มเงินและเบอร์รายเดือนก็สามารถใส่ได้เด้อมี3แพ็คเกจด้วยกันเนาะรหัสเลข1แม่นใส่ได้1มือ 15,000 กิบเท่านั้นรหัสเลข3นั้นมูลค่า 40,000 ใส่ได้3มือเด้อและยังมีแพ็คเกจอาทิตย์1ใส่รหัสเป็นเลข7ราคา 70,000 มีรายการสมัครแพ็คเกจจะเป็นรหัสเลข1หรือว่าเลข3หรือว่าเลข7อันใดอันหนึ่งระบบก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติเวลาเราสมัครแล้วมันก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติวิธีสมัครเด้อจดไว้มีรายการจดไว้เพื่อเขาไปแถวนั้นเขาสามารถสมัครได้กดเครื่องไม้ดาวก่อน2 3 4เครื่องไม้ดาว66เครื่องไม้ดาวใส่รหัสแพ็คเกจเข้าไปเครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกไปปลายทางก็ไปจับเครือข่ายปลายทางที่ให้การหัวมือกันถ้าว่าผู้ใดบ่เคยเปิดบ่เคยใช้บริการตัวนี้ก่อนข้ามามีรายการก็ไปห้าบูธของเราโทรคมกิ่งไม้ทำอิฐก็ให้เพิ่นเปิดให้ดนไปแล้วมันก็จะอยู่ในระบบของเขาเนาะเพียงแต่เขาสมัครแพ็กเกจไปพุ่นเขาก็ไปจับเครือข่าย AIS นะกลับมาก็จับเครือข่าย LTC ลาวเทเลคอมเด้สะดวกสบาย 15,000 กิบหมดมือไปซ่องมือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ไปอาทิตย์1ก็เลข7สินะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: ขอบใจมีรายการที่ติดตามรับฟังและมุ่งคืนมาติดตามรายการพวกเขาหลายห้างหันได้ยากจะเดินทางห่วมกับพวกเขาเนาะตอนต้นรายการยังได้อยู่เพียงแต่ติดตามเพียงแต่กิ้งก้างกันเข้ามานะผ่าน030 5787052แล้วปะเบอร์ไว้ทีมงานพวกเขาจะติดต่อกับขอบใจทุกเสียงทุกสายที่โทรเข้ามาและขอบใจมีรายการที่ทูนินมาติดตามอย่าลืมรายการพวกเขามาพบมาพ่อกันทุกมื้อ1-5 โมงมื้อนี้อวยพรให้ทุกคนมีแต่ความสุขผิดพลาดประการได้ขออภัยมาพ่อกันมื้ออื่นโมงเก้าสำหรับมื้อนี้สบายดีบ๊ายบาย

0: มองไว้ทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทร์ต่อไปเส้นทางฟังข่าว
2: พิธีเซ็นบทบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการต่างประเทศโดยต่างนาของการคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบริหารแตกที่ตกค้างอยู่ลาวและองค์การเก็บกู้ระเบิดแม็กประจำลาวสำหรับโครงการสำรวจและกวดกู้ระเบิดบริหารแตกที่ตกค้างอยู่แขวงเสียงควางจัดขึ้นในวันที่16สิงหาคมนี้ที่นครหลวงวิจันทร์หวอมลงน้ำโดยทานบุญเพ็งศรีสวัสดิ์หัวหน้าองค์การคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบริหารแตกที่ตกค้างอยู่ลาว

0: และทานอีรายเมคานิกหัวหน้าองค์การเก็บกู้ระเบิดแม็กประจำลาวมิทานหงคำพิมซานรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเสียงขวางและภาคส่วนเกี่ยวของเขาห้วมการลงนามในบทบันทึกความเข้าใจครั้งนี้เพื่อสืบต่อสนับสนุนเวียกงานการกวดกู้ระเบิดบ่อทันแตกเพื่อมนุษยธรรมอยู่แขวงเสียงขวางจากรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งแขวงเสียงขวางเป็นแขวงหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากระเบิดบ่อทันแตกหลายที่สุดอยู่ในลาวรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกาได้สืบต่อให้ทุนช่วยเหลือ$15 ล้านแก่องค์การแม็กเพื่อดำเนินงานแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อทันแตกที่ตกค้างอยู่แขวงเสียงขวางข้อตกลงฉบับนี้เป็นการเริ่มต้นระยะใหม่ของการปฏิบัติโครงการซึ่งจะจัดตั้งปฏิบัติไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน2027โดยจะสนับสนุนเวียกงานการสำรวจทางด้านวิชาการเพื่อกำหนดพื้นที่ที่มีระเบิดตกค้างเวียกงานการกวดกู้ระเบิดที่ตกค้างจากสงครามและเวียกงานโฆษณาศึกษาความเสี่ยงภัยจากระเบิดบ่อทันแตกให้กับบรรดาชุมชนในทั่วแขวงเสียงขวางถึงว่าเวียกงานนี้จะมีความคืบหน้าอย่างหลวงหลายในหลายทศวรรษผ่านมาแต่ระเบิดบ่อทันแตกที่ตกค้างจากสงครามยังสืบต่อส่งผลกระทบต่อกับชุมชนอยู่ในแขวงเสียงขวางเป็นต้นเป็นการจำกัดการเข้าถึงที่ดินการก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อกับความปลอดภัยและการดำรงชีวิตของประชาชนโดยการสนับสนุนจากรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาองค์การแม็กจะเหตุเวียกหวมกับอำนาจการปกครองขั้นศูนย์กลางและขั้นแขวงในการช่วยให้ชุมชนสามารถนำไส้ที่ดินอย่างปลอดภัยเพื่อทำการผลิตปรับปรุงพื้นฐานโครงล่างและเวียกงานการพัฒนาต่างๆในระยะการจะตั้งปฏิบัติโครงการองค์การแม็กคาดว่าจะสำรวจที่ดินให้ได้หลายกว่า19 ล้านตารางเมตรและกวดกู้ตามพื้นที่บุริมสิทธิ์ที่ยั่งยืนว่ามีระเบิดตกค้างให้ได้หลายกว่า20 ล้านตารางเมตรนอกนี้โครงการยังจะหับประกันการตอบสนองอย่างทันการต่อการรายงานการพบเห็นระเบิดบ่อทันแตกจากชุมชนและการโฆษณาศึกษาความเสี่ยงภัยจากระเบิดบ่อทันแตกให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบท่านบุญเพ็งศรีสวัสดิ์กล่าวว่าสำหรับข้อตกลงฉบับใหม่นี้องค์การแม็กจะสืบต่อจะตั้งปฏิบัติภาระบทบาทอันสำคัญในการช่วยบรรดาชุมชนอยู่ในแขวงเสียงขวางให้สามารถเข้าถึงพื้นที่ดินอย่างปลอดภัยพร้อมทั้งประกอบส่วนเขาในเวียกงานบุริมสิทธิ์แห่งชาติในการสำรวจกดกู้และโฆษณาศึกษาความเสี่ยงภัยจากระเบิดบ่อทันแตกในขณะเดียวกันเวียกงานเหล่านี้ยังเป็นการส่งเสริมความปลอดภัยของชุมชนและการพัฒนาท้องถิ่น
1: จบข่าวสุมภวันมวงไสอ่าน
2: พ่อมันเอ้ยพ่อมันแล้วเห็นลูกเขาบอกเหรอ
3: บอสผมไม่เห็นนะ
2: ตายแล้วบุเมนมันไปรีดอยู่บนทางคุณล่าหนังเง
3: ือโอ้ยลูกไผ่นอกบ้านนี่เนาะเป็นยังจะว่าป้าปล่อยลูกคนนึงตากระโดดทางจะสิคือบ่เบิ่งบ่แยกเอาลูกแดกคันถ้าเขาบ่มีสติได้ลูกจะตายได้เลย
2: โอ้ยลูกไปติดจริงๆคือนอนนอนๆๆๆลูกเอ้ยจังเลยนะบอกบุเมนมันรีดอยู่บนทางจะแม่มาอยู่ไอ้เห
3: บอกวนป้าปล่อยลูกไปเองถนนทางตามลำพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

0: ห่วยคือว่ายุงลายหลายแท้เซียวเงินตัวนี้นะอู้เบิ่งดูนี่แต่ยุงลายบ่ย่านเป็นไข้เลือดออกวะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมากระทบมันซั่นตัว
0: ประมาทบ่ได้ไดเบิ่งดูคุ้ยน้ำไห้น้ำก็บ่มีฝาปิดน้ำขังอยู่กระโปะกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกระบดหากบดทางอู้แบบนี้ยุงลายมันก็หัวยุ่มๆแล้วโตสิเลี้ยงยุงไว้ฆ่าตัวเองวะเสี่ยว
1: อย่าเว้าแน่นท้อเสี่ยวเอ้ยเฮามันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดเด้โตต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้เหือนหกเหือกระโปะกระป๋องสิ่งที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีคุ้ยน้ำไห้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงนี่มาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตบ่ฮู้บ
1: ่
0: ยุงลายนี่นะเป็นพาหนะนำเสื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาได
1: ้ก็ฮู้อยู่เสียวเอ้ย
0: ฮู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะนะ
1: เอาๆๆเฮาสิจัดการอนามัยเดี๋ยวนี้แหละเสียวเอ้ย
0: เออ
2: จงพร้อมกันกำจัดแรงเพาะพันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เตรียมน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่โรงหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

สิบไม้แหลมบอทอเล็กปูสิบผู้หูบอทอผู้เคยสบายดีมิตรรายการสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและแผงทุกท่านกลับคืนมาพบกันอีกเส้นเคยกับรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติกระจายเสียงพันธุ์คืน FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการของพวกเขามีให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังเป็นประจำตั้งแต่เวลาบ่าย2โมงเป็นต้นไปต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสารณหูและก็สิ่งที่น่าสนใจต่างๆเอามานำเสนอเอามาเล่าสู่มิตรรายการให้ได้ติดตามรับฟังเป็นประจำควบคู่กันกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆเพื่อสร้างสีสันบรรยากาศความเบิกบานบนเส้นให้แก่มิตรรายการในยามบ่ายบางท่านนั้นอาจจะกำลังขับขี่รถลาพานะอยู่ตามถนนหนทางบางท่านกับปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ให้ตามอาชีพตามที่เคยปฏิบัติกันมาอาชีพตั้งแต่บรรพบุรุษลาวเฮาก็คือปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เหตุการณ์กสิกรรมการสร้างผลผลิตทางการกสิกรรมบ่ว่าจะเฮ็ดไร่เฮ็ดนาหรือว่าปลูกพืชพันธุ์ชนิดต่างๆบางท่านก็ค้าขายอยู่ตามบริษัทห้างตามตลาดตะลีบางท่านก็อาจจะเป็นรัฐกรเอกชนที่กำลังประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานต่างๆบางท่านก็ได้โอกาสพักผ่อนในยามบ่ายหลังจากที่ได้สู้ซนปฏิบัติหน้าที่เวียกงานมาตั้งแต่เช้าแล้วก็บ่เป็นหยังสามารถที่จะเฮ็ดเวียกงานไปนำหรือว่าพักผ่อนไปนำแล้วก็รับฟังเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆจากรายการของพวกเฮาไปนำได้และเส้นเคยนั่นแหละกลับมาพบกันกับมิรายการในมื้อนี้ต้นกล้วยก็นำเอาสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์เอามาเล่าสู่มิรายการฟังแต่ว่าขั้นดับอิดมาพบกันจะมอบความเบิกบานสดชื่นให้แก่มิรายการด้วยเสียงเพลงสะก้อนหลังจากนั้นพวกเขาจึงกลับเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนำกันตื่ม

0: ลาวบุมิค่ะหาว่าเงินกี่คือโตละเมอตั้งบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่ปิ่นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติปัญญามัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต

0: อ้าวแก้วเม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแหงแท้หนา
1: สักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่สักเครื่องคือบ่เปิดใส่องค์ใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
1: แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่าลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่องค์หรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

ค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน

คันว่าได้ดีแล้วอย่าลืมคุณพ่อแม่เพิ่นได้เลี้ยงแต่น้อยถนอมให้ใหญ่สูงขณะนี้ท่านกำลังให้แกติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติกระจายเสียงพันทางคืน FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการของพวกเรามีให้มีรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังเป็นประจำในยามบ่ายเริ่มตั้งแต่บ่าย 2:00 เป็นต้นไปต้นกล้วยจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระน่าฮู้และก็สิ่งที่น่าสนใจต่างๆเอามานำเสนอเอามาเล่าสู่มิตรรายการทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังควบคู่กับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆสร้างความเบิกบานในยามบ่ายแก่มิตรรายการก็ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆและก็สิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการพลาดไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานในยามบ่ายแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายอยู่ในขณะนี้กับคืนเข้าสู่ไรยานีต้นกล้วยนำเอาสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์มาเล่าสู่มิตรรายการฟังเกี่ยวกับพฤติกรรมการอาบน้ำเพื่อสุขภาพอาบแนวใดจึงจะดีต่อสุขภาพเสื่อว่าหลายๆท่านอาจจะคิดว่าการอาบน้ำอุ่นในตอนเช้าจะช่วยให้ร่างกายของเรานั้นตื่นโตมีความสดชื่นแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วบ่แม่นมันเฮ็ดให้เรารู้สึกอยากนอนหลายขึ้นตื่มท่านผู้ฟังเนื่องจากว่าการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแบบกระทันหันอาจจะส่งผลให้ร่างกายของเรานี้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายกว่าที่เราคิดอิงตามการรายงานของ University of Texas เพิ่นพบว่าการอาบน้ำอุ่นน้ำที่มีอุณหภูมิใกล้เคียงกับร่างกายของเราหรืออุณหภูมิที่สูงขึ้นมันจะเฮ็ดให้หลอดเลือดเกิดการขยายตัวเลือดไหลเวียนไปหาผิวหนังนั้นหลายขึ้นเพื่อที่จะระบายความร้อนออกจากร่างกายสนะแล้วเมื่อออกจากห้องน้ำแล้วไปสัมผัสกับอากาศที่เย็นมันกระเสียดให้อุณหภูมิของร่างกายลดลงไวอาจจะเห็นให้เรารู้สึกอยากนอนหรือว่ามีอาการง่วงนอนเพิ่มขึ้นนอกจากนี้แล้วก็การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิแบบกระทันหันอาจจะส่งผลกระทบต่อหัวใจและก็หลอดเลือดโดยเฉพาะแล้วก็แม่นผู้ที่มีปัญหาความดันเลือดสูงหรือว่าพยานหัวใจอาจจะเห็นให้การขยายตัวการหดตัวของหลอดเลือดนั้นเพิ่มขึ้นไวซึ่งว่าอาจจะไปเพิ่มความเสี่ยงในภาวะหัวใจล้มเหลวหรือว่าหลอดเลือดในสมองใดถ้าว่าอยากอาบน้ำอุ่นในตอนเช้าก็ควรให้ร่างกายนั้นค่อยๆปรับอุณหภูมิก่อนออกจากห้องน้ำพวกเราก็อาจจะเอาเสื้อผ้าเอาผ้าเนี่ยมาตุ้มมาห่มหรือว่าอยู่ในบ้านที่อุ่นจักหน่อยก่อนระยะหนึ่งเพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิแบบกระทันหันลดความเสี่ยงต่อสุขภาพท่านผู้ฟังสถานการณ์อาบน้ำอุ่นในตอนเช้านี่ก็เฮ็ดให้เรารู้สึกอยากนอนได้ง่ายขึ้นย้อนการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่ไวกระทันหันนี่แหละมันก็เฮ็ดให้เราได้มีความระมัดระวังหลายขึ้นตื่มถ้าว่าต้องการที่จะอาบน้ำตอนเช้าก็ให้ความสดชื่นร่างกายแนะนำว่าควรที่จะเลือกอาบน้ำที่เป็นน้ำปกติบ่เย็นหลายแล้วก็บ่อุ่นหลายจะดีกว่ามันก็ช่วยกระตุ้นให้ร่างกายตื่นโตคือกันเห็นให้เราสดชื่นได้และก็ที่สำคัญมันก็ป้องกันสุขภาพบ่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆขึ้นมาอันนี้ก็เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายสำหรับผู้ที่อาบน้ำในยามเช้าเอามาเล่าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังเพื่อเป็นประโยชน์และก็บอกต่อกันถ้าว่าคิดว่าเรื่องนี้เป็นประโยชน์

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่ของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: มื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินลักไปก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปัวบ่ทันถึงตายได้สิบอกให้
2: ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ลูกเขาบอกเฮือ
1: บอกผมไม่เห็นเลย
0: ตายแล้วบุ๋มแม่มันไปรีดอยู่หนทางคุณว่าดังเฮ
1: ือโอ้ยลูกไผ่นอกบ้านนี่เนาะเป็นยังจะว่าป้าปล่อยลูกคนนี้ตามถนนทางจังซี่คือบ่เบิ่งบ่แยกเอาลูกแดกคันถ้าเขาบ่มีสติได้ลูกจะตายได้เลย
0: โอ้ยลูกจะติดๆๆนอนนอนนอนนอนลูกเอ้ยจะมีนะบอกพวกนี้มันหนีหนทางกันยังมาอยู่ไอ้เนื
2: ้อบอกวันป้าปล่อยลูกไปเรียนถนนหนทางตามลำพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

เยฟ้าติเตียนว้าวผักกระเดาว่าขมขึ้นบาดได้กินลาบก้อยสิหลงยองว่าดีขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติกระจายเสียงผ่านทางคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการของพวกเรามีให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังเป็นประจำนะต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระหูสิ่งที่น่าสนใจต่างๆเอามานำเสนอให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังควบคู่กับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆในยามบ่ายเพื่อสร้างสีสันบรรยากาศในยามบ่ายบ่ให้มิตรรายการที่กำลังเฮ็ดเวียกอยู่เกิดอาการง่วงเหงาหาวนอนเพราะว่าบางท่านอาจจะกำลังขับรถขับลาอยู่ทางง่วงเหงาหาวนอนก็อาจจะเป็นอันตรายได้โดยเฉพาะทันทีเหตุเวียกใกล้กับเครื่องจักรเครื่องกลทางง่วงเหงาหาวนอนนี้แน่นอนเกิดอุบัติเหตุเกิดการสูญเสียขึ้นมาจะเป็นอันตรายถึงชีวิตด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการเพลงยามบ่ายก็ได้บอกบรรมวลซื่นกับเสียงเพลงบรรมวลสิ่งที่น่าสนใจจากรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานในยามบ่ายแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายอยู่ในขณะนี้กับคุณเข้าสู่รายการนี้ต้นกล้วยนำเอาสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์มาเล่าสู่มิตรรายการฟังเกี่ยวกับยาสูบไฟฟ้าที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในปัจจุบันนี้ท่านผู้ฟังเป็นกระแสไปในทางที่บ่ดีได้เพราะว่าทำลายสุขภาพหลายบางคนนี่ถูกตัวยั่วเห็นรูปแบบหรือว่าแพ็กเกจผลิตภัณฑ์นี้มีสีสันสดใสเป็นรูปการ์ตูนรูปอย่างก็ลงไหลถือเหยาะเหย้าถือจอบตัวเอาไปเป็นเหยื่อบ่ฮู้ว่าผลหายที่ตามมาเป็นสิ่งที่ต้องแลกด้วยสุขภาพของตนเองก็เลยเอามาเล่าสู่มิตรรายการฟังอย่าคิดว่าสูบยาสูบไฟฟ้าสิต่างจากอย่าสูบเทท่านผู้ฟังอย่าสูบแท้ๆกับอย่าสูบไฟฟ้าล้วนแล้วแต่มีพิษภัยคือกันคือทำลายระบบทางเดินหายใจท่านผู้ฟังแท้จริงแล้วเป็นการส่งผลร้ายที่ร้ายเท่าโดยเฉพาะก็แม่นการพัฒนาเกี่ยวกับระบบสมองของเยาวชนนี่แหละถ้าว่าเยาวชนน้องนักเรียนถึกตัวถึกเหยื่อให้ไปเป็นเหยื่อลงไปสูบยาสูบไฟฟ้าแล้วแน่นอนว่าระบบการหายใจอันที่หนึ่งอันต่อมาแม่นระบบสมองนี้ต้องถูกทำลายย้อนยาสูบไฟฟ้าเห็นให้สมาธิสั้นพร้อมเฮียนหูก็ได้ซาอีกนอกจากนั้นก็ยังไปทำลายปอดทำลายหัวใจทางเดินอาหารอีกแล้วก็ระบบต่างๆอยู่ในร่างกายถ้าว่าพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีลูกหลานที่อยู่ในวัยห้ำวัยเฮียนก็ขอให้เอาใจใส่ติดตามเบิ่งแยงถ้าว่าพบเห็นพฤติกรรมที่ไปเกี่ยวข้องกับยาสูบไฟฟ้าหรือสิ่งเสพติดก็ต้องได้หีบหาทางแก้ไขหรือป้องกันถ้าว่าป้องกันบ่ทันแล้วก็ต้องหาทางแก้ไขทุกอย่างมีทางออกหาทางปรึกษาหารือกับทางเจ้าหน้าที่เพื่อร่วมไม้ร่วมมือกันในการช่วยเหลือบ่ให้นักเรียนนักศึกษาและเยาวชนพวกเรานั้นตกเป็นเหยื่อของสิ่งเสพติดเหล่านี้อันนี้ก็เป็นประโยชน์ของสุขภาพโดยกงของนักเรียนนักศึกษาและก็ยาวส่วนลาวเฮานี่แหละเอามาเล่าสู่มิรายการฟังโดยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการเพลงยามบ่าย

0: แต่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ่งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ่งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ่งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด้อ
2: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

0: พยัญไขยุงลายหรือพยัญไขเลือดออกสามารถป้องกันได้โดยบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติหลักการหาปอฉะนั้นถ้าทานหรือคนในครอบครัวของทานตลอดฮอดการมีส่วนร่วมของชุมชนจงได้พร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติหาปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์และเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำและพัดถูภาชนะเซนเต้าดอกไม้น้ำหองตินตู้ถาดหองจอกน้ำ3ปล่อยปลาหางนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงบ่ให้มีน้ำข้างน้ำกระโปะกระป๋องหางลิ้นอย่างตินรถเก่า5ปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์และถ้าเป็นไข่บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปินป่วยอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์เพื่อปินป่วยอยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
1: ปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็บ่ใช่จักเป็นพยาธิไข่ยุงลายหรือไข่เลือดออกได้ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: สบายดีแพง
3: สบายดี
2: เอ้าลูกโตเป็นหยังคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
3: ้ลูกเฮาเป็นไข้แหงน่ะ
2: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
3: อืมเราเป็นไข้แหงเฮาพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยาน่ะ
2: อ้าวเป็นหยังพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นหยังพวกเจ้าคือบ่พาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะมาเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าสิเสียใจได
3: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
4: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

คนผู้มีความหูเต็มพุงเพียงปากตู่ส่วนตู่บ่ได้ไผสิยองว่าดีขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติกระจายเสียงผ่านทางคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการของพวกเรามีให้มีรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังเป็นประจำในยามบ่ายตั้งแต่เวลาบ่าย 2:00 เป็นต้นไปต้นกล้วยจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระหูและก็สิ่งที่น่าสนใจต่างๆมานำเสนอมาเล่าสู่มีรายการให้ได้ติดตามรับฟังควบคู่กับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆทั้งนี้ก็เพื่อสร้างความเบิกบานสดชื่นในยามบ่ายแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังโดยเฉพาะท่านที่กำลังคุ้นเคี่ยวปฏิบัติหน้าที่เวียกงานสืบต่อจากที่ได้เฮ็ดเวียกมาตั้งแต่มื้อเช้าแต่ว่าตอนบ่ายบ่ทันได้พักเทื่อก็บ่เป็นหยังให้รายการเพลงยามบ่ายอยู่เคียงข้างเป็นเพื่อนมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านสำหรับท่านที่ได้พักผ่อนอยู่ก็พักผ่อนไปน้ำรับฟังรายการของพวกเราเป็นน้ำได้มีทางสาระนะฮู้มีทางความบันเทิงมาบรรยายมานำเสนอมาป้อนถึงที่และสำหรับในมื้อนี้รายการพวกเราก็ดำเนินมาจนถึงท้ายรายการแล้วเดี๋ยวบ่เวลายังเหลืออยู่บ่หลายจะให้มีรายการท่านผู้ฟังทุกท่านนั้นได้รับความบุกบันบนซื่นจากเสียงเพลงไปจนกว่าเวลารายการจะสิ้นสุดลงหลังจากสิ้นสุดเสียงเพลงแล้วทางต้นกล้วยผู้ดำเนินรายการก็ต้องได้ขอลามีรายการไปแต่เพียงเท่านี้กลับคืนมาพบกันได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้ขอให้ความสุขและความโชคดีจงเกิดมีแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: วงไว้ทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปสันทานฟังข่าวต้นสมง
2: ในวันที่25สิงหาคมนี้ที่สโมสรใหญ่ลักซีแขวงข้าวม่วนได้จัดงานแสดงศิลปวัฒนธรรมเพื่อเฉลิมฉลองวันชาติเวียดนามที่2กันยาครบ81ปีทั้งเป็นการเสริมขยายบรรดากิจกรรมวัฒนธรรมและศิลปะของเวียดนามการจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นโดยกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและท่องเที่ยวเวียดนามร่วมกับองค์การปกครองแขวงข้าวม่วนเพื่อเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษและการร่วมมือหอบด้านระหว่าง2ภาค2รัฐและประชาชน2ชาติลาวเวียดนามแขวงข้าวม่วนเป็นแขวงหนึ่งที่มีความหมายประวัติศาสตร์ลึกซึ้งซึ่งมีอนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ผู้ยิ่งใหญ่ของประชาชนเวียดนามทางกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาท่องเที่ยวเวียดนามจึงได้ส่งคณะนักศิลปะและโรงละครชื่อดังจากนครหลวงฮานอยมาเปิดการแสดงศิลปะให้ชาวแขวงข้าวม่วนได้รับชมโดยบ่เสียค่าเข้าร่วมงานในครั้งนี้มีท่านเดชศักดามณีคำรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงข้าวม่วนท่านนางดาลวรกิตติพันธ์รองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาพร้อมด้วยบรรดาการนำจากภาคการองค์การเทียบเท่าพี่น้องเสื้อสายเวียดนามที่ดำรงชีวิตอยู่แขวงข้าวม่วนและชาวเมืองท่าแขกเข้าร่วมชมอย่างหลากหลายภายในงานมวลชนที่เข้าร่วมได้รับชมรายการแสดงศิลปะฟ้อนรำและเพลงที่สื่อถึงมิตรภาพลาวเวียดนามคมหักแพงบ้านเกิดบางนอนและผลงานการปฏิวัติอันสง่าราศีของประธานโฮจิมินห์การแสดงแต่ละสุดล้วนแต่สร้างความประทับใจและความเบิกบานมวลชนให้แก่มวลชนที่เข้าชม
1: จบข่าวเพชรสมรพงษ์พโยสิทธิ์อ่าน
3: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็คเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าจระคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า

0: ุกเรื่องทุกปัญหาที่พ่วงอยู่ในความสนใจและเป็นประโยชน์พวกเขาจะเจาะลึกเพื่อความกระจ่างแจ้งของท่านในวันและเวลาเดียวกันนี้เพราะนี่คือรายการยกปัญหามาสนทนา
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการยกปัญหามาสนทนาทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์พวกเราจะมาสนทนากับท่านศรีวรธรรมวงศ์รองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองมหาไซแขวงขมวนท่านจะไม่ฮู้ว่าในระยะผ่านมาผลกระทบทางภัยพิบัติ

0: รรมชาติอยู่ทั้งเมืองมหาไซนี่ได้หับผลกระทบขึ้นอย่างแน่ปัจจุบันได้มีสภาพน้ำนี่ได้เป็นขึ้นเท่าใดแล้วและมีแผนการฟื้นฟูขึ้นเท่าใดตอนนี้เพิ่นอยู่ในรายการของพวกเฮาแล้วสบายดีท่านศรีวรธรรมวงศ์
1: เจ้า
0: เจ้าเป็นจังได๋อยากให้เว้าสู่ฟังเจ้าเกี่ยวกับสภาพน้ำท่วมเนาะหรือว่าผลกระทบทางภัยพิบัติทางธรรมชาติอยู่ทางเมืองมหาไซเฮาเป็นขึ้นเท่าใดในระยะผ่านมาอยากให้ท่านสรุปให้ฟังนะเจ้า
1: เจ้าการขอรายงานโดยย่อเนาะข้าพเจ้าชื่อศรีวรธรรมวงศ์ห้องประธานคณะกรรมการปกครองเมืองมหาไซแขวงกระมวลประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติทางเมืองรู้ถึงเกียรติครับมีความภาคภูมิใจที่ได้สร้างหน้าให้คณะกรรมการภัยพิบัติทางเมืองก็คือสร้างหน้าให้การนำภาครัฐพนักงานรัฐกรทหารตำรวจพ่อแม่ประชาชนชาวเมืองมหาไซได้มีโอกาสรายงานข้อมูลเกี่ยวกับสภาพน้ำท่วมที่เมืองมหาไซของพวกข้าพเจ้าในระยะเป็นวันที่2หาวันที่9สิงหาคม2566เมืองมหาไซของพวกข้าพเจ้านี่มีชีตะแสง68บ้านมี 8,308 หลังคาเรือนมี 8,869 ครอบครัวมีพลเมืองทั้งหมด 41,702 คนมี 19,687 คนประกอบมี3สุเภาและอยู่เมืองมหาไซของพวกข้าพเจ้าก็ได้มี3เขตที่มีความเสี่ยงซึ่งน้ำท่วมในทุกปีโดยเฉพาะบ้านแคมเซบางไซมี13บ้านและบ้านแคมสายน้ำของสาขาน้ำเซบางไซคือน้ำอุล่า12บ้านน้ำเปียก10บ้านเฉพาะในเดือนสิงหาคมปี2566อยู่เมืองมหาไซก็เมืองหนึ่งที่ถูกน้ำท่วมย้อนเลยครับอิทธิพลจากหม้อมรสุมลดอากาศต่ำในระหว่างวันที่2หาวันที่9สิงหาคม2566มีเพื่อมีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันจะรับน้ำห้วยน้ำเตเพิ่มขึ้นสูงอย่างต่อเนื่องจนตายเขตระดับอันตรายหัวเขตอันตรายอยู่เมืองมาใช้แม่น15เมตรแต่ที่นั่นน้ำได้ไหลเข้าท่วมเนื้อที่หน้าเนื้อที่สวนท่วมบ้านของประชาชนมาฮอดวันที่16เดือนแค่2016มีระดับน้ำเชี่ยวสูงสุด16.50เมตรเลยน้ำก็ได้ไหลเข้าท่วมบ้าน16บ้านมีเนื้อที่มี 1,851ครอบครัวมีพลเมืองที่ถูกกระทบ 9,668 คนและอยู่ในนั้นเขตกิจกรรมแบบสิ่งแวดล้อมมีหน้าที่หน้าผู้เข้าหน้าปีตามแผนการและมี 10,630 เฮกตาร์และปักตามตัวจริงใน 10,099 เฮกตาร์เท่ากับ 95% และมีหน้าที่หน้าผู้ท่วมทั้งหมด2,196 เฮกตาร์มี 2,000 กับที่ครอบครัวมีเนื้อที่เสียหาย 1,455 เฮกตาร์มี 1,000 กับ300ครอบครัวเนื้อที่สวนยางสวนมันต้นและเนื้อที่ปลูกพืช570เฮกตาร์มีเนื้อที่ถึงน้ำท่วม280เฮกตาร์จะมีอยู่292ครอบครัวมีเนื้อที่เสียหาย199เฮกตาร์มีอยู่140ครอบครัวมีงวดตาย13ตัวหมู4ตัวนั้นพวกน้องปลา50น้องมีปลาในคือเสียหายกับ40,000ตัวมีส่วนรับประทานด้วยน้ำท่วมหัวงานในเช่าที่หัวงานเสียหาย2โครงการป้องเมือง17โครงการเสียหาย6ผงเชฟเมืองพัดที่กลางและฝนทรงเช่นห้างซึ่งน้ำท่วม9เส้นเช่นห้างซุ้มส้น18เส้นมีความยาว4.15 กิโลเมตร ้นทางหลวงแห่งชาติ2เส้นมีความยาว 2.15 กิโลเมตรหัวถึงน้ำท่วม3แห่งเสียหาย2แห่งกรุงเทพฯมุทรสาครและตากผ้ามีเสาไฟฟ้าหัก2เสาสายไฟฟ้าขาดที่ยุบมอเตอร์ไซค์เสียหาย7หน่วยเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้ามี114รายการทางสายเครื่องย่อยซึ่งน้ำท่วม15กรุงเทพฯเรียกศึกษาน้ำท่วมโรงเรียนประถม7แห่งโรงเรียนมัธยมต้น1แห่งโรงเรียนมัธยมตอนปลาย1แห่งกำแพงห้วงโรงเรียนประถม1แห่งพื้นตำราเรียนถูกน้ำเสียหาย55หัวกรุงเทพฯเก็บสาธารน้ำท่วมชุกชลา1แห่งน้ำท่วมมิตรไทย 1,575 หัวรวมน้ำช่าง154บ่อท่วมน้ำบาดาล101บ่อของเกตเมียนแห่งงานในสวัสดิการการท่วมน้ำท่วมอยู่เมืองหาใจทางนี้ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมีผู้เสียชีวิตย้อนตกน้ำ3คนเล็กน้อย1คนนอกจากนั้นก็แม่นเงื่อนแล้วเข้าภาชนะของประชาชนถูกน้ำท่วมเสียหายจำนวนหนึ่งตามการประมูลการเสียหาย
0: เจ้า
1: ขั้นเบื้องต้นทั้งวัดหนีห้าชิดตื้อที่ที่เป็นล้าน685,695กีบ
0: ความเสียหายเน
1: า
0: ะ
1: ในการตอบโต้เนาะในระยะผ่านมานี้ก็ได้กำหนดสุ่มชุดสุ่มบนลบไพ่จำนวน13ศูนย์ของเมือง2ศูนย์มีการยงย้ายพระจนไปไว้ศูนย์ลบไพ่นี้2ศูนย์193ครอบครัว549คนคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติและคณะนำของเมืองกำลังกกต.กกต.และท่านหนุ่มตะลุกบอลก็ได้มรสุมลงยกย้ายเครื่องของประชาชนออกจากบนน้ำท่วมนะการเมียนเก็บเมียนบนสูงได้13บ้านแต่มี 1,987 ครอบครัวถือว่า คนละเมืองนี้ที่ได้ครับการช่วยเหลือจากคณะกรรมการภัยพิบัติชั้นเมืองที่ขนเครื่องนี้แต่จำนวน 5,961 คนในเบื้องต้นได้ลงมอบเครื่องบริโภคอุปโภคพร้อมทั้งประมาณจำนวนหนึ่งช่วยเหลือบ้านและประชาชนได้จำนวน92บ้านแต่มีอยู่ 2,292 ครอบครัวก็ได้นำเอากำลังกู้ภัยปคส.ปคส.กำลังตามนุ่มตะลุ่มบอลในจำนวน105คนและมีเงื่อน11ลังจับ11เครื่องประจำการเช่าชีชั่วโมงในระยะนำขึ้นนักและกองเงื่อนในช่วงวันที่2หาวันที่3สิงหาพร้อมนั้นทางการนำกองเงื่อนแบบระดมและเครื่องอุปโภคประโภคจำนวนหนึ่งนำบริษัททางท่านอุปโภคการโดยเฉพาะตะเมนเป็นข้าวสารมีน้ำกองปลาและอื่นคิดเป็นมูลค่านี้กัน191,538,000กีบมาฮอดปัจจุบันนี้ทางคณะกรรมการไฟปีบัตรทางการเมืองได้สมทบรับคณะนำของเมืองจะได้สืบต่ออะไรแต่งตั้งคณะกรรมการไฟปีบัตรการเมืองลงติดตามในแต่ละบ้านเพื่อช่วยเหลือประชาชนชื่อต่อเอาเครื่องบริโภคอุปโภคลงไปช่วยเหลือไปครอบครัวประชาชนที่ถูกผลกระทบในทั่วเมืองนั่นแหละปัจจุบันนี้ก็ได้กับเยี่ยมหมกประมาณเพื่อแพร่หรือว่าจำนวนนึงเนาะเราจะได้ทางหาการเยี่ยมนำผู้ที่อยากมาประกอบชวนอยากช่วยเหลืออยากลงบ้าน ก็ได้เอาข้อมูลเนาะปัจจุบันเอาข้อมูลบ้าง
0: เจ้า
1: แล้วก็ขึ้นก็ได้ลงไปมอบบางชาวบ้านนะบางบริษัทบางโครงการบางผู้ประกอบการนอกนั้นกับการเมืองก็ได้การนำของเมืองก็ได้ลงเอาเครื่องนั้นลงไปแจกย้ายเนาะ
0: เจ้า
1: เทศบาลที่ชื่อผลกระทบในทั่วเมืองนี่แหละปัจจุบันกำลังติดต่อมาจัดตั้งปฏิบัติมีชามีเครื่องพักเครื่องใดที่ไม่มามอบแต่เท่าก็ได้นำเอาเครื่องของบรรดาวนั้นเนาะให้ขอบมือประชาชนมาแล้วอันนี้จะทีรายงานคร่าวๆ
0: เจ้า
1: ลักษณะนั้นเนาะ
0: เจ้าเจ้าท่านเห็นว่าสภาพน้ำท่วมก็คือภัยพิบัติทางธรรมชาติอยู่ทางเมืองมหาไสในปีนี้เนี่ยแตกต่างจากปีผ่านมาบ่ให้คนเก่าบ่หรือว่าผ่อนลงนี่เมื่อเทียบเสียอย่างเดียวกัน
1: สำหรับแต่ปี2018นะแล้วก็ปี2020มาถึงปัจจุบันนี่ก็คือว่าปีนี้เป็นปีที่ว่าก็นักพอสมควรนั่นแหละเนาะนักพอสมควรจะต่ออยู่เมืองมหาไสของเฮาฉะนั้นจะเพิ่มให้จากเส้นทางหรือจำนวนหนึ่งประเภทเสียหายหัวและหายหน้า
0: ที
1: ่การยังบอกท่านได้เก็บกำข้อมูลได้ละเอียดตัวเรื่องผู้เสียหายในแต่ละบ้านที่ถูกน้ำท่วมอยู่ในชาวบ้านนั้นเพราะว่าปัจจุบันนี้ละน้ำนี่ก็บอกท่านได้แห้งหมดแล้วนะทั้งชั้นบ้านใดแห้งแล้วแต่เดี๋ยวนี้ก็ได้ร่วมกันแล้วว่าจะได้แจ้งท่านคณะกรรมการลงเก็บกำข้อมูลสภาพการออกด้านเกี่ยวแก่กับน้ำท่วมอยู่เมืองหนองไส้นี้มีอันใดเสียหายติดต้องการรายงานของแต่ละครอบครัวการจัดตั้งของบ้านของตัวเองครับ
0: เจ้า
1: จะได้ร่วมสมทบกันเอาข้อมูลขึ้นเนาะเพื่อรายงานทางท่านเพื่อนรับทราบในข้อมูลผลเสียหายนะเจ้า
0: เจ้าแต่บ่มีอันนั้นประชาชนได้อันเสียชีวิตเนาะท่านเนาะ
1: แต่อยู่ในนี้ก็มีประชาชนเสียชีวิตอยู่3คนนะเฉพาะเมืองมหาไส
0: สาเหตุส่วนใหญ่เป็นอย่างท่าน3คนนี
1: ่สาเหตุก็คือว่าแล้วจะไปให้ไปหน้าไปผ่านมาจอดชวนจอมอย่างนั้นแหละมันก็ยังช่วงน้ำท่วมก็ขึ้นที่แม่นลอยน้ำนี่แหละในการลอยน้ำดูความน้ำนี่ตำบลตัวน้ำอยู่ในเขตมหาไส้นี้แต่กันว่าเป็นน้ำท่วมก็ค่อนข้างไหลแห้งครับ
0: เจ้า
1: แต่ดูในท่านก็เป็นผู้ที่อายุสูงแล้ว
0: เจ้า
1: บางนะผมรู้ว่าสุขภาพของเพื่อนบางเทือมันก็ที่มันมีเนี่ยใด
0: เจ้า
1: สัญญาณมันเวลาลอยน้ำมันอายุจะมันระดับปุ๊บชิดปลายเ
0: ด้
1: แล้วก็มีนิดน้อยที่ประมาณปุ๊บเจ็ดปีนี้สัญญาณตัวน้ำระเหี่ยงแล้วก็มาสัญญาณมันหมดแพ้น้ำมันยังน้ำเวลาทำไรระดับนี้ครับ
0: เจ้าแปลว่าเสียชีวิต3คนเนาะอยู่เมืองเขาเนาะ
1: โดย
0: เจ้าเสียชีวิต3คนและท่านในปัจจุบันนี้ท่านเห็นว่าแผนการวางแผนเฮาสิมีแผนการฟื้นฟูขึ้นได้ใดแล้วก็กะเกี่ยมประเมินความเสียหายกะเกี่ยมหน่วยงานนั้นเฉพาะกิจเนาะหรือว่าภาคส่วนเกี่ยวข้องลงไปกะเกี่ยมประเมินขึ้นได้ใดแล้วกับมีแผนการฟื้นฟูขึ้นได้ใดในท่าน
1: ตัวนี้มีทั้งเรื่องเท่านี้อันภายหลังน้ำแห้งแล้วก็มีแต่ว่าแต่งตั้งคณะกรรมการต้องเก็บการข้อมูลแล้วก็ทอดด้านเนาะแล้วก็เพื่อมาเอาข้อมูลนั้นเอานักเพื่อพิจารณาหรือนำคณะกรรมการปฏิบัติคณะนำของเมืองวางแผนวิธีการคือผู้โดยเฉพาะแม่นปกครัวใดบ้านใดที่มีความจำเป็นแต่เรื่องการตอบสนองเนาะโดยเฉพาะอาคารบ้านเรือนหรือว่าสิ่งอื่นที่พ่อแม่ประชาชนนั้นมีความจำเป็นในปัจจุบันเท่แต่ว่าแผนในอนาคตก็โดยเฉพาะกับแม่นแนวพันนี่แหละเราก็ได้ติดต่อปรึกษาลือกันโดยเฉพาะแนวพันให้เพื่อผู้ในฤดูแล้งนี้โดยเฉพาะกับแม่นเข้านี่แหละนักน่วงหลายเนาะมันน้ำท่วมหลายแต่ปากกลางแต่เมื่อนั่นแหละบางครั้งอันนี้จะเป็นลักษณะนั้นเนาะในการปูแล้วเจ้าเก็บการข้อมูลตรงจริงแต่ยังศึกษาหรือแต่อีกเท่านั้น
0: เจ้าและเมืองมหาไซเฮาทาแหงส่วนใหญ่เดี๋ยวมันกสิกรรมบ่ท่าน
1: โดยแต่ว่าจะต้องเมืองมหาไซเฮาช่วงหลายไม่ได้แต่ปลูกนั่นแหละเราจะปลูกข้าวหรือว่าปลูก พืชชนิดอื่นๆแต่ที่มีบ้านที่มีเงื่อนไขเหมาะสมเกี่ยวกับการปลูกจะเห็นว่าหลายบ้านหลายท้องถิ่นและบางบ้านก็แต่เฮ็ดหน้าแซงจริงๆ
0: เจ้าและผลกระทบในระยะฤดูฝนนี้เนาะก็คือภัยพิบัติทางธรรมชาติแท็กซี่นี่มันเกี่ยวเกตโตการค้ำประกันเสบียงอาหารของเมืองเขาบอก
1: จะมันก็เน้นอันนั้นแหละแน่นอนแล้วแต่ว่าต้องได้เรื่องเสบียงอาหารเนี่ยมันจะต้องได้ขาดเกินแล้วอยู่เฉพาะอยู่เมืองได้แต่ในปัจจุบันนี้แต่มีเดียวเราเล่ากันเล็งลงติดตามบริษัทเล็งลงติดตามมีความจำเป็นแล้วได้บ้านนี
0: ้
1: แต่ก็ควรจะเป็นการส่งข้อมูลขนาดนี้สอบด้านเนาะเราก็ได้แจ้งกันแล้ว
0: เจ้าก็คือว่าเราได้มีการเล็งแก้ไขฟื้นฟูเท่านั้นเนาะท่านเนาะเพื่อให้ได
1: ้
0: สภาพกลับมาเป็นปกติและท่านในระยะสภาพฝนตกแล้วนี่การจะตั้งปฏิบัติของหน่วยงานสภากิจของพวกเฮานี่มีสิ่งใดที่มันยุ่งยากบ่ด้านการลงไปกวดกาหรือว่าด้านอื่นๆพบอย่างมีพบข้อยุ่งยากขึ้นอะไร
1: แต่ในข้อการจะตั้งปฏิบัตินี่ทางคณะกรรมการปฏิบัติท่านเมืองจะฮ้อก็เห็นว่าเรื่องความยุ่งยากเนาะบางบ้านเนี่ยหนึ่งแต่มันก็เรื่องทางนะทางรถนี่แหละไปบ่ได้มันเพราะว่ามันที่ได้น้ำมันมีหลายจุดนะนะสมัยแบบว่าใช้เรือไปกับมีความยุ่งยากใช้เรือผมมีทางไปตัวเช่นทางไปตรงจุดนี้กับน้ำจุดนั้นกับน้ำจุดสองสามจุดเพื่อที่หอดบ้านทีนะทางท่าเข้าไปทางเพื่อจะใช้ระยะทางยากไปเราจะอันนี้กับบางบ้านเท่ากันในช่วงวิกฤตฮะกับเท่ากับได้ไปได้แต่งกันไปแต่ละจุดแต่ละตะแฉงเนาะจะลงไปติดตามสภาพการนับครอบด้านนั่นแหละนับแต่ชีวิตการเป็นอยู่เก็บไต่จากต่างๆพร้อมนั้นทางเมืองเท่านี้จะได้วางแผนจะช่วยด้านเป็นต้นแต่น้ำมันเนาะในบ้านฮะที่อยู่ในแคมป์ที่นี้13บ้านนี้ในน้ำมันเพื่อแก้ไขฉุกเฉินในกรณีเก็บไข่จะให้การจัดตั้งบ้านครับเป็นผู้ผู้ส่งไปแล้วเราจะจ้างให้ในจัดตั้งปกติช่วยเหลือโดยเฉพาะเป็นออกลูกบ่หรือแบบเก็บไข่เพื่อจะไปโรงหมอครับแต่เราก็ค่อนข้างลำบากนั่นแหละเส้นทางมันไปแต่ว่ามันก็มีอยู่แต่ว่ามันไปใช้เวลาทางคดคงเงาไปใช่แล้วเราก็จะไปตามสายห่วยอันนี้ก็มีความยุ่งยากอยู่เท่ากับแต่พยายามจะ
0: ก็แปลว่าเฮากับตรงได้สู่ส่วนเนาะท่านเนาะเพื่อเฮ็ดได้ให้สภาพกลับมาคืนแล้วก็การฟื้นฟูเพื่อเฮ็ดให้ประชาชนได้ดำรงชีวิตเป็นปกติเนาะท่านเนาะและสำหรับปัจจุบันนี้เฮายังมีความต้องการด้านใดแน่ท่านที่สิแก้ไขช่วยเหลือประชาชนในขั้นตอนในระยะนี้ที่สภาพน้ำพ่วมบกแห้งเนาะกำลังบกแห้งและเฮายังมีความต้องการอย่างในด้านใดในท่านเพื่ออยากให้สังคมช่วยเหลือนี่เจ้า
1: ตัวความต้องการในปัจจุบันนี้บางบ้านก็น้ำแห้งบางบ้านก็แห้งอยู่ในบ้านแต่ต้องให้ตรงหน้าแต่พอท่านได้แห้งแต่จะเฮาในทั้งเมืองก็เรื่องความต้องการนี้แต่โดยเป็นเพราะแต่เป็นเครื่องเป็นเครื่องนี่แหละโดยแล้วก็มีเป็นต้องการคือเป็นน้ำเป็นมีกองฟ้าจังเป็นเข้านี่แหละแล้วบางบ้านก็ยังบ่ทันได้ไปทั่วไปถึงแต่มีความยุ่งยากเป็นทางได้แต่ว่าแต่เฮามันยังพยายามเว้ากันไปเล็งไปให้บ้านทางที่มีอันนั้นและพร้อมทั้งกระแสพร้อมทั้งคณะกรรมการการเมืองนี่เล็งไปแก้ไขปัจจุบันนี้เท่ากับมีข้าวมีตองฟ้าน้ำนะปีเท่ามีที่ทางภาคส่วนต่างๆองค์การจะตั้งภาครัฐผู้บริษัททางงานผู้ประกอบการได้มาประกอบช่วยเท่ากับได้จัดส่งนะในปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นลักษณะนี้นะเท่ากับยังมีแล้วก็จัดส่งในระบานที่ไม่เช่าประบานนี้ก็ติดใจก็ถึงแค่มันทั่วมันถึงอะไรแต่ว่าเครื่องเท่านี้จะมีอย่างแป๊บฉันท่านก็ผมพอเป็นไปได้กับชีพมีหลายกับช่วน อยากประกอบเป็นต้นกับที่ว่านี่แหละน้ำนี่ตรงฟ้าแสงเข้าเนาะที่ต้องการใช้กินประจำวันนี่แหละแก้ไขตื่นก้อนมังสาตรงนี้แหละ
0: เจ้าก็คือว่าเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวนหนึ่งนั่นแหละเนาะโดยเฉพาะกับเป็นข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มที่เป็นสิ่งสำคัญอย่าเป็นปัวพญาตื่มเนาะท่านเนาะที่ว่าเจียนแก้ไขในขันโซคาวก่อนถ้าผู้ใดหรือว่าสังคมนี่แหละที่มีแจ้งจุดประสงค์อยากช่วยทางเมืองมหาไซกะแจ้งไปหาองค์การปกครองเมืองได้เนาะท่านเนาะ
1: เจ้า
0: เจ้าและท่านเองอยากฝากถึงประชาชนก็คือสาวเมืองมหาไซขึ้นอะไรในระยะวิกฤตการณ์นี้ให้เป็นเจ้าการน้ำกันมีความสามัคคีกันขึ้นอะไรอุ่นเอียงตุ้นเที่ยงขึ้นอะไรเพื่อผ่านวิกฤตการณ์ในปีนี้
1: อันนี้ก็พอในนามทางหน้าคณะพักคณะนำก็ได้นำประธานไปสวัสดิ์ท่านเมืองก็พอทราบถึงพ่อแม่ประชาชนในช่วงไปปฏิบัตินี้ทางคณะพักคณะนำก็จะได้เลื่อนละกับพยายามระวังกับติดตามกับพร้อมทั้งขนและเครื่องอุปโภคบริโภคให้พ่อแม่ประชาชนทุกด้านถึงว่าจะไปช้าหรือไปไวนะครับจะได้จัดส่งไปให้มันพ่อและทุกที่ทุกด้านแล้วอยู่ในชาวบ้านเป้าหมายและให้ประชาชนตัวเมืองมาใจนี้จะส่งเห็นอกเห็นใจและก็พร้อมใจกันสู้ต่อไปนั่นแหละนะสู้ต่อไปนั่นกันนั่นแหละมีอย่างจะให้อุเรียนทุนเที่ยงนั่นแหละตั้งพระนักพระนักนั่นเป็นประเดี๋ยวมีความเป็นตัวเป็นใหญ่และเอาใจใส่อย่าให้ประชาชนมันมีความอุเรียนทุนเที่ยงมีความสมาธิฮักแพงนะและช่วยเหลืออันใดที่ทางเมืองเราต้องการแล้วก็หรือว่ามีถ้าปฏิได้นำส่งถึงที่เนาะในอีกโปรแกรมต่างของผู้รู้สึกขอทราบถึงพ่อแม่ประชาชนทุกคนคืออย่างนั้นแหละนะ
0: เจ้าเจ้าเจ้าและท่านว่าเรื่องเพียงงานป้องกันชาติป้องกันความสงบก็คือในระยะนี้การรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะกับเป็นเครื่องของประชาชนนี่เขาได้เน้นหนักกำลังขึ้นได้ไหนเนี่ยเจ้าในการเบิ่งแยงเครื่องของประชาชนที่เอาไปเมียนไว้ที่บนปลอดภัยเนาะบนสูงแล้วก็เว้าเรื่องเกี่ยวกับปรากฏการณ์ยอท่อที่สวยๆโอกาสนี้เฮาได้นี่หนักตุดด้านนี้คืออะไร
1: ตัวนี้ก็เฉพาะอันเครื่องป้องที่บางบ้านมันจะท่วมบ้านโดยเฉพาะรถลากพาหนะหรือว่าสิ่งที่จําเป็นก็ได้ไปปะอยู่บนสูงสําคัญอยู่นะฮะทางคณะกรรมการก็ได้ชมทบตั้งกำลังป้องกันจับป้องกันความสงบของเมืองปคบกลุ่มของระดับประเทศพิจารณาเรื่องวางแผนมีการพิจารณาพวกกาเนาะป้องกันการตั้งบ้านและเอาใจใส่เรียนงานพิจารณาแล้วคือในแต่ละจุดที่มันโลเลมและที่มันชุ่มชื้นนั้นอันนี้ก็ได้ในระยะผ่านมาเราก็ได้เห็นผลปกติเนาะพร้อมทั้งบ้านประเจงนะครับเมืองตอนนี้ก็ได้มีการวางเปลี่ยนกันละเอียดใจเรากันละเอียดเลยนะจุดที่สำคัญบ้านที่มันได้เอาเครื่องปองย้ายไปอยู่ชุดๆตอนนี้เท่ากับได้มีการเรียนงานอย่างเป็นปกตินะเป็นในระยะผ่านมาครับ
0: เจ้าก็ขอขอบใจท่านศรีวรธรรมวงศ์รองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองมหาไซแขวงขมวนหลายๆเจ้าที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมและก็รายงานสภาพโดยรวมต่อผลกระทบภัยพิบัติทางธรรมชาติเนาะในระยะฤดูฝนนี้อยู่ทางเมืองมหาไซเฮากันนักสมควรเฮ็ดให้มีผู้เสียชีวิตถึง3คนเนาะท่านเนาะกันนี้ก็ฝากถึงประชาชนคือกันที่ในระยะสภาพน้ําท่วมเดี๋ยวนี้แล้วก็สภาพอากาศก็อยากให้ติดตามแหละเนาะว่าสภาพอากาศจะน่ะคนสิรายงานว่าแจ้งเตือนขึ้นเท่าใดถ้าว่าแจ้งเตือนแล้วก็ให้มีสตินำกันในการเดินทางหรือว่าไปทำมาหากินซอกอยู่หากินนั่นแหละเนาะเพื่ออย่างเพื่อหลีกเลี่ยงว่าให้เสียชีวิตหลีกเลี่ยงด้านนั้นความปลอดภัยนี่แหละตัวนี
1: ้ในช่วงน้ำแห้งในช่วงน้ำแห้งนี่แปลว่าเป็นพ่อแม่ประชาชนต้องเอาใจใส่โดยเฉพาะคอมเมนต์เราเรื่องนี่แหละสุขภาพนี่แหละยันพญาดอนจางต่างๆนี่ให้ติดตามเฝ้าระวังแต่ว่ามันมีสภาพไหนเนาะ ในกรณีน้ำท่วมนะน้ำแข็งน้ำแย่มันเกิดปัญหาด้านปัญหานี้จะมีหวังจะให้ทางประชาชนทางคณะกรรมการดูแลภาคพื้นเกี่ยวข้องเพื่อดึงเพื่อลงปฏิบัติแบบกฎกายสภาพที่มันเกิดขึ้นมันปัญหาที่ตามมานั้นเนาะอันนี้ก็จะฝากทางในพ่อแม่ประชาชนตรงไปเอาแต่ใจความคิดหรือว่าความไปมากนะตู้ฮะนี่นี่เห็นไหมลงน้ำลงไม้มันเชื่อมันก็เป็นหอเป็นหลุดตังหรือว่าเกิดตรงเนี้ยอื่นๆตามมาชิงที่บอกขาดคิดเนาะพร้อม
0: ต่างจ้าจ้าจ้าขอขอบใจท่านละลายเจ้าเป็นจังใดหรือว่าความคืบหน้าการฟื้นฟูขึ้นเนื้อใดพวกเขาสิโคติโตหาท่านตื่มเด้อ
1: เจ้าเจ้า
0: เจ้าเจ้าเจ้าขอขอบใจละลายที่ได้ให้ข่าวเซิร์นข่าวหวมในรายการพวกเขาในมือนี้เจ้าเจ้าโชคดีท่าน
1: เจ้า
0: ท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านศรีวอนธรรมวงศ์รองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองมหาไซแขวงคำม่วนเอาท่านผู้ฟังอันนี้กับเวลาของรายการยกปัญหามาสนทนากับเบิดลงเพียงผู้ดีผู้ดำเนินรายการอัมไพวันว่อมท้อนพร้อมด้วยทีมงานขอจักลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี
2: ฮ่าเวียกกะหลายจักสิไปฝากเครื่องจักสิไปตลาดยังสิได้ไปจ่ายค่าประกันสังคมอีกฮ้อนกะฮ้อนรถกะหลายหลายเฮาละบ่ฮู้สิไปทางไหนก่อน
3: อ้าวตัวบ่ฮู้หวาเดี๋ยวนี้ผู้ประกันตนสมัครใจสามารถจ่ายค่าประกันสังคมได้ทางมือถือละได
2: ้แม่นหวาเฮ็ดแนวใดนะ
3: บ่ยากให้ตัวเข้าดาวน์โหลดแอปประกันสังคมพิมพ์คำว่า LSSO อยู่ Google Play หรือ App Store แล้วตัวจะเห็นโลโก้สีเขียวประกันสังคมขึ้นมาเด้ๆตัวเห็นบ
2: ่เออเห็นแล้วเห็นแล้วโหลดแล้วเฮ็ดแนวใดตัว
3: หลังจากนั้นให้เอาเบอร์โทรของโตใส่และห้องขอรหัส OTP แล้วใส่รหัสที่เพิ่นส่งให้ก็ถือว่าสำเร็จเทนบอสสำเร็จแล้ว
2: โอ้ง่ายเท
3: ่ก็ง่ายฮันล่าบัดนี้โตก็สามารถจ่ายค่าประกันแต่ละเดือนผ่านมือถือได้เลย
2: ขอบใจตัวหลายๆเด้อช่วยประหยัดเวลาให้เฮาได้หลายสมควรแล้วแอปนี้เฮ็ดหยังได้แน่นอกจากใช้จ่ายเงินประกันสมัครใจ
3: นอกจากนั้นเฮายังสามารถกวดเบิ่งข้อมูลของตนเองเช่นยอดการจ่ายที่ผ่านมาการเกิดซิดปินปัวอยู่ห้องหมอสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนและแบบฟอร์มขอรับเงินอุดหนุนต่างๆพิเศษเฮายังสามารถไปลองคิดไล่เงินอุดหนุนด้วยตนเองได้นำอีกได้หั่น
2: คักเนาะใช้เฮ็ดได้หลายอย่างขอบใจตู่หลายๆเด้อที่แนะนำ
4: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทองสองนางเมืองจันทบุรีนครหลวงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

การปิ้นปั่วสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการปิ้นปั่วสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบื้องแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใส่บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินทานสามารถเข้ารับการปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222

กันสังคมสะสมเทินคืนความสุขชีวิตมั่นคงสบายดีท่านผู้ฟังต้นอเมริกันเข้าสู่รายการประกันสังคมมีนัดกันเป็นประจำทางขึ้นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 หรือว่า 3:30 ถึง 4:00 ต้นแรงในทุกๆมื้อและนอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามฟังรายการประกันสังคมได้ผ่านทางขึ้นวิทยุนครหลวงวิ่งจันทร์ FM 105.5 เมกะเฮิรตซ์ทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์ในภาคเช้าเวลา 8:00 ถึง 9:00 1ชั่วโมงเต็มทางขึ้น FM 105.5 เมกะเฮิรตซ์ก็ฝากให้กับอเมริกันได้ติดตามรายการของพวกเขาเพื่อท่านจะได้รับรู้สิทธิ์และผลประโยชน์ของตนเองในการเข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมเพื่อป้องกันปัญหาการตกสิทธิ์เสียสิทธิ์ผลประโยชน์เนื่องจากว่าบ่ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารนำประกันสังคมนั่นเองและนอกจากท่านจะสามารถรับฟังรายการประกันสังคมผ่านทางคลื่นวิทยุแล้วท่านยังสามารถรับชมย้อนหลังนะสำหรับเพจสถานีวิทยุนครหลวงวิ่งจันทร์นะเขียนเป็นภาษาลาวเนาะสถานีวิทยุนครหลวงวิ่งจันทร์รายการประกันสังคมวันเสาร์วันอาทิตย์ย้อนหลังได้นะผ่านทางเพจดังกล่าวนะสำหรับท่านใดที่อาจจะตื่นนอนบ่ทันนะเนื่องจากว่าเป็นมือพักผ่อนหรืออาจจะพลาดนอนย้อนว่าติดภารกิจก็สามารถกลับไปเบิ่งย้อนหลังผ่านทางเพจดังกล่าวได้เนาะว่าแต่ละอาทิตย์ทีมงานโฆษกของพวกเฮานำเอาหัวข้อใดมาโอ้มาลมให้มีรายการได้ครับฟังเนาะก็จะได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารไปพร้อมๆกันรายการในมื้อนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่สันติภาพจะนำมาโอ้ลมให้มีรายการได้ครับฟังก็เป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่ผู้ประกันตนนะรู้สึกว่าเสียสิทธิผลประโยชน์พอสมควรในกรณีดังกล่าวนี้เนาะเนื่องจากว่ายังบ่เข้าใจระเบียบการเนาะประกันสังคมก็คือระเบียบการของทางห้องหมอเนาะที่เพิ่นได้มีการวางออกในการคุ้มครองในกรณีสัตว์กัดเนาะมีเสื้อว่อเนาะสัตว์ที่มีเสื้อว่อบ่ว่าจะเป็นหมาเป็นแมวเนาะหรือว่าสัตว์อื่นๆเนาะที่อาจจะก่อให้เกิดนะมีเสื้อว่อหรือเสื้อเตะถนนอย่างต่างๆเนาะอันนี้แมนเป็นสิ่งที่อยากให้ทุกคนได้รับฟังในหัวข้อนี้เพราะว่ากรณีสัตว์ที่มีเสื้อวอกกัดนี้เนาะมีทั้งกรณีที่ได้รับการคุ้มครองและกรณีที่บ่ได้รับการคุ้มครองเพราะฉะนั้นแล้วถ้าว่าเฮาบ่ฮู้ระเบียบนะเฮาก็อาจจะเป็นคนคนหนึ่งเวลาที่ถูกสัตว์กัดแล้วบ่ได้รับการคุ้มครองก็เป็นไปได้เนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่สำคัญนั่นแหละมาโอ้มาลมให้เมริกันได้รับฟังในมื้อนี้เนาะก็จะมาเว้าเลยกรณีว่าเรื่องของการคุ้มครองกรณีสัตว์กัดโดยส่วนหลายแล้วเนาะกับพ่อก็คือแม่นผู้ประกันตนเกิดนะมากัดแมวกัดแมวขูดมาขูดเนาะก็ต้องได้ไปสักยาอ๋อกันบาดทะยัดเนาะกันเสื้อว่ออะสิแม่นบ่อันนี้เฮาก็เพื่อความปลอดภัยของเฮาเพื่อความปลอดภัยของเฮาเพราะฉะนั้นแล้วเนาะการที่กรณีสัตว์กัดนี้ประกันสังคมคุ้มครองคือแนวใดเฉพาะสัตว์ที่มีเสื้อว่อมันซันซะเนาะประกันสังคมคุ้มครองคือแนวใดก็คือคุ้มครองในกรณีสัตว์ที่บ่มีเจ้าของเนาะสัตว์ที่บ่มีเจ้าของตามระบบประกันสังคมก็คือแม่นจ่ายสวย50ส่วนห้อยหรือ 50% ของมูลค่าที่มูลค่ายาที่ไปซักเนาะกันว่อดังกล่าวแต่จะคุ้มครองในกรณีที่สัตว์บ่มีเจ้าของเนาะสัตว์บ่มีเจ้าของแม่นสัตว์กลุ่มใดบ่มีเจ้าของก็คือสัตว์ที่บ่มีไผเลี้ยงนะสัตว์นำอันเอิ้นว่าสัตว์จรจัดนั่นแหละเนาะบ่มีไผเลี้ยงปล่อยปะสะทรายตามถนนหนทาง
วัดว่าอาหามเห็นป่ะตลาดตะลีโดยสัตว์ดังกล่าวนี้บ่ได้มีเจ้าของแต่บังเอิญเนาะเกิดมีอันน่ะเอิ้นว่าซกให้เนาะถูกสัตว์ดังกล่าวหันกัดเนาะก็ถือว่าประกันสังคมคุ้มครอง50ส่วนห้อยหรือว่า 50% ก็หมายความว่าเฮาไปซักเนาะไปซักก็คือแม่นไปซักอยู่ห้องหมอเนาะโดยส่วนหลายแล้วห้องหมอก็คือเป็นห้องหมอเมืองเนาะไปซักอยู่ห้องหมอเมืองถ้าว่าเป็นคลินิกเอกชนอันนี้เพิ่นก็จะบ่คุ้มครองส่วนหลายแล้วก็คือมันจะไปซักอยู่ห้องหมอเมืองนะห้องหมอเมืองเมื่อซักนะท่านก็สามารถเอาใบบินไปถอนเงินคืนอยู่ใส่ไปถอนเงินคืนอยู่ห้องหมอที่ท่านเลือกหรืออยู่ห้องการนะประกันสุขภาพแห่งชาตินะที่เพิ่นรับผิดชอบในปัจจุบันนี้เนาะอย่ามาณปัจจุบันนี้แต่ว่าในอนาคตถ้าว่าเปลี่ยนความรับผิดชอบมาคืนให้ทางประกันสังคมก็คือแม่นงบประมาณในการก็คือจะได้มาเคลมนำประกันสังคมแต่ว่าปัจจุบันก็คือแม่นเคลมนำห้องการประกันสุขภาพแห่งชาติเนาะอันนี้แม่นกรณีที่สัตว์บ่มีเจ้าของแต่ถ้าสัตว์นั้นเป็นสัตว์เลี้ยงของเขาเองเป็นสัตว์เลี้ยงของเขาเองก็หมายความว่าประกันสังคมจะบ่ได้รับผิดชอบเนาะท่านจะต้องได้รับผิดชอบเองด้วยตัวเองมาเฮากัดเฮาเฮาก็ต้องได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองเนาะในการปิ่นปัวหรือมาค้นข้างบ้านเนาะมาค้นข้างบ้านก็หมายความว่าสัตว์มีเจ้าของอ่ะนะเนาะเจ้าของก็คือเพื่อนบ้านเว้าง่ายๆถ้าว่าสัตว์ดังกล่าวมีเจ้าของก็คือจะบ่ได้รับผิดชอบก็คือท่านก็จะต้องได้ไปพัวพันกับเจ้าของสัตว์เนาะให้เจ้าของสัตว์เป็นผู้รับผิดชอบแทนเป็นผู้รับผิดชอบแทนนะหมายความว่าการคุ้มครองในกรณีสัตว์เป็นว่อสัตว์ที่มีเสื้อว่อกัดก็คือจะคุ้มครองกรณีที่สัตว์บ่มีเจ้าของเท่านั้นในระบบประกันสังคมที่คุ้มครองณปัจจุบันนี้วันนี้ถ้าว่าอยู่ในเงื่อนไขเป็นสัตว์ที่บ่มีเจ้าของกัดเฮาแน่นอนเนาะตัวนี้นะระเบียบเพิ่นก็คือแม่นให้โทรแจ้งสายด่วนอยู่บัตรประกันสังคมของท่านภายใน3วันหลังจากที่มีการเอิ้นว่ากัดเนาะหลังจากที่มีอันน่ะเหตุการณ์ที่สัตว์กัดต้องโทรแจ้งสายด่วนอยู่บัตรประกันสังคมของท่านภายใน3วันหรือว่า72ชั่วโมงเนาะแจ้งว่าเฮาได้ถูกสัตว์กัดนะและเพิ่นก็จะแนะนำให้ไปซักยาคันว่าเอิ้นว่าเป็นสัตว์บ่มีเจ้าของเนาะก็แม่นแจ้งให้เฮาไปซักยานะอยู่เมืองห้องหมอเมืองเพิ่นจะเป็นผู้นะเอิ้นว่ารับผิดชอบในเรื่องนี้เฮาก็ไปซักซักแล้วก็คือแม่นภายในเดือนก็คือไปถอนเงินอยู่นะห้องการประกันสุขภาพแห่งชาติที่เพิ่นรับผิดชอบปัจจุบันได้50ส่วนห้อยหรือว่า 50% ของมูลค่าที่เฮาได้ซักทั้งหมดเนาะทั้งหมดก็คือบางคนก็ซัก3เข็มกันติตานัสบ่กันบาดทะยัดบางคนก็ซักปกติคันว่าเสื้อว่อก็แม่น5เข็มพูดได้เนาะแล้วก็ไปถอนเงินได้50ส่วนห้อยอยู่พักเสียวคนภาคส่วนเกี่ยวของที่รับผิดชอบก็คือแมนห้องการประกันสุขภาพแห่งชาติอยู่กระทรวงสาธารณสุขหรือว่าถอนอยู่ห้องหมอที่เฮาเลือกอันนั้นแมนการคุ้มครองในกรณีสัตว์กัดที่มีเสื้อว่อก็แจ้งให้บริการได้รับฟังแบบนั้นสำคัญก็คือแมนต้องได้โท
รแจ้งภายใน3วันหลังจากที่สัตว์กัดท่านเราได้กัดเฮาเนาะหลังจากนั้นก็ไปซักเนาะกันว่าแล้วก็ไปถอนเงินได้50ส่วนห้อยนําภาคส่วนดังกล่าวบัดนี้กรณีสัตว์กัดอันอื่นเด้บ่ว่าจะเป็นแม่งอดแม่เงาหั่นน่ะสัตว์ที่มีพิษงูกัดตัวอย่างตัวนี้แมนสามารถไปใส่บัตรปิ้นปัวอยู่ห้องหมอที่ท่านเลือกได้ 100% เนาะกรณีสัตว์เป็นมีพิษกัดตัวนี้มันคุ้มครอง 100% แต่ก็ต้องได้มีการแจ้งภายใน3วันป้องกันเนาะเพื่อให้เพิ่นรับรู้เพราะว่าหยังเพราะว่าบางเทื่อไปห้องหมอที่เฮาเลือกอาจจะบ่มีคะแนนการปิ้นปัวกรณีงูกัดตัวอย่างคันว่าแมงงอดขี้เข็บกัดเนาะอย่างเอิ้นว่าเป็นสัตว์น้อยกัดตัวนี้ส่วนหลายก็สิแม่นสามารถปิ้นปัวได้แต่กรณีงูกัดผ่านมาสันติภาพเห็นแต่ห้องหมออันน่ะเศรษฐาธิราชเนาะเศรษฐาธิราชที่เพิ่นมีเซรั่มสำหรับปิ้นปัวผู้ที่ถูกงูกัดเนาะผู้ที่ถูกงูกัดมันนี่กรณีงูกัดนี่ก็คือได้ว่าไปเนาะสันติภาพก็ว่าไปแล้วก็คือเป็นคุ้มครอง 100% สมมุติว่าเฮาไปห้องหมอที่เฮาบ่ได้เลือกสมมุติว่าเฮาไปห้องหมอที่เฮาเลือกแล้วมันบ่มีแขนงนี้เนาะเฮาก็จำเป็นต้องได้ไปห้องหมอที่มีแขนงดังกล่าวเนาะก็คือแม่นการปิ้นปัวกรณีแบบงูกัดเนาะทางห้องหมออาจจะเฮ็ดใบน้ำส้มหรือกรณีถือว่าเป็นสุขเสริญก็ว่าได้แหละเนาะก็แม่นไปห้องหมอที่แขนงเฉพาะอันเลยแต่สำคัญต้องได้โทรแจ้งภายใน3วันหลังจากงูกัดให้คนในครอบครัวแจ้งก็ได้เนาะให้การจะตั้งแจ้งให้ก็ได้เพื่อเป็นปอนอิงนะถ้าว่าได้จ่ายเงินไปแล้วก็คือสามารถถอนได้ในห้องหมอที่ท่านเลือกเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกรณีนะที่นะเอิ้นว่าเกี่ยวข้องกับสัตว์ที่มีเสื้อว่อหรือสัตว์ที่มีพิษกัดอันนี้มันเป็นความรู้เนาะให้กับมีรายการเพิ่มเติมกรณีที่งูกัดนี่นะเนาะสำคัญหลายงูกัดนี่งูกัดให้พยายามเนาะอันนี้บ่ได้เกี่ยวข้องกับอันนั้นล่ะอันน่ะการใส่บัตรซะหยังล่ะเนาะอันนี้เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการปิ้นปัวเด้เนาะเพื่อให้มันว่องไวท่วงทันแล้วก็อันน่ะการรักษามันถูกต้องกับพิษงูดังกล่าวเนาะอันนี้แม่นสิ่งที่เราควรรู้กรณีงูกัดเราต้องถ่ายรูปงูชนิดนั้นไว้อันที่หนึ่งถ่ายว่าถ่ายทันอันที่สองเนาะคันว่าถ่ายว่าทันเฮ็ดแนวใดก็ได้ให้ได้รู้ว่างูตัวนั้นแม่นงูชนิดใดเนาะต้องได้จับมัดใส่ถุงอย่างคักแน่หรือว่าจานความปลอดภัยก็ถ่ายรูปไว้ให้รู้ว่าเป็นงูชนิดนี้เวลาเฮาไปปิ้นปัวกรณีงูกัดเนาะอันนี้เป็นความรู้ให้กับอันน่ะท่านผู้ฟังเพราะว่าหยังเพราะว่าเซรั่มการปิ้นปัวกรณีงูกัดนี่หมายความว่าบ่สามารถเอาชนิดอันน่ะอันเดียวมาปัวพิษงูทุกชนิดได้เนาะหมายความว่าต้องรู้ชนิดของงูเนาะต้องรู้ชนิดของงูได้เวลาที่จะซักเซรั่มนะเข้าปิ้นปัวคนเจ็บใหม่ความว่าเอาพิษแก้พิษเนาะเอาพิษนะงูในละเซรั่มก็มาจากพิษงูที่เพิ่นเอาไปนะเข้าสู่ขบวนการผลิตมาเป็นยาเนาะเพื่อปิ้นปัวงูชนิดแต่ละชนิดก็จะมียาชนิดที่แตกต่างกันมีเซรั่มชนิดที่แตกต่างกันอิงใส่ว่าพิษของงูแต่ละชนิดมันบ่คือกันเพราะฉะนั้นแล้วเนาะ
ถ้าว่าเฮาบ่มีรูปหรือจับงูตัวนั้นบ่ได้นะก็จะเฮ็ดให้ขั้นตอนการปิ้นปัวอันน่ะซ่าขึ้นยุ่งยากขึ้นเนาะต้องได้ใช้เวลาก็คือแพทย์นี่ต้องได้เจาะเลือดผู้เกี่ยวเนาะไปวิเคราะห์สัวผลจะออกมาก็คือว่าเป็นพิษของงูชนิดใดอันนี้มีอันน่ะเอิ้นว่าเฮ็ดให้อันน่ะขั้นตอนการปิ้นปัวนี่ซ่าขึ้นแทนที่คันว่าฮู้ชนิดของงูก็สามารถเอาเซรั่มตัวที่ถูกกับชนิดนั้นมาซักให้เนาะแล้วก็มีโอกาสที่จะปลอดภัยได้สูงเนาะปลอดภัยได้สูงแต่คันว่าเฮาบ่ฮู้ชนิดงูแล้วเวลาเฮาไปปิ้นปัวนี้เนาะก็จะเฮ็ดให้การขั้นตอนการปิ้นปัวนี้ซ่าขึ้นกว่าเก่าเนาะท่านหมอต้องเอาเลือดเฮาไปวิเคราะห์เนาะก็บ่แม่นง่ายเนาะรู้สึกว่าจะเป็นมือหรือบ่เนาะผ่านมาตัวจริงเนาะสันติภาพก็เคยมีคนรู้จักคนใกล้เคียงที่ว่าเกิดมีการอันน่ะงูกัดโดยที่บ่ฮู้ว่าสายพันธุ์หยังชนิดใดเนาะเพราะว่าอันน่ะไปให้น้าหัวส่วนตอนกลางคืนนี่แหละเนาะแล้วก็เกิดงูกัดในตอนกลางคืนทําอิดกับบ่ฮู้ซ้ําว่างูกัดเนาะจนในที่สุดก็รู้สึกว่าอันน่ะห่างกายก็เริ่มเจ็บปวดนะรู้สึกว่ามีอาการเริ่มหุนแหงขึ้นนะจึงไปจึงหัวเป็นงูกัดเนาะก็ส่วนสิฮู้ผลว่างูชนิดใดกัดส่วนสิได้เข้าสู่ขั้นตอนการปิ้นปัวก็เฮ็ดให้ซ่าขึ้นเนาะถ้าว่าเฮามีรูปภาพของงูชนิดนั้นที่กัดถ่ายไว้หรือเอางูชนิดนั้นมานำอันโตบ่ใหญ่หลายพยายามแหละหาวิธีทางเพื่อให้แพทย์เพิ่นได้รู้ว่างูชนิดใดที่กัดเฮาแล้วเพิ่นจะเอาเซรั่มที่มันถูกมันโกงกันมันแมทกันมาซักปิ่นปัวคนเจ็บแล้วมันก็จะเซาไวมันก็ห่างกายมันก็จะดีขึ้นไวเนาะอันนี้ก็เป็นความรู้ให้กับบรรดาท่านเนาะเกี่ยวข้องกับกรณีงูกัดนี่แม่นเนาะก็เป็นสิ่งที่อันตรายหลายเนาะคันว่าซ่าแล้วก็อาจจะส่งผลต่อชีวิตก็เป็นไปได้เนาะอาจจะในพวกเขามาโอ้ล้มกระเติมนะกรณีสัตว์กัดนะที่มีความเสี่ยงเป็นวอเนาะในหัวข้อในมื้อนี้แต่ก็อีกกรณีนึงก็คือมันสัตว์มีพิษมาโอ้ล้มให้ไม่ได้การได้ฟังระยะต่อไปนะพวกเขาก็ยังมีข้อมูลดีๆที่เอิ้นว่าติดพันกับหัวข้อทั้ง9เรามาโอ้ล้มให้ไม่ได้การได้ฟังกันเติมแต่ว่าตอนนี้ไปฟัง1เพลงจากทางรายการ

กับเข้าสู่รายการประกันสังคมอยู่กับสันติภาพนะนำเอาหัวข้อสวัสดิการนะที่ติดพันกับบรรดาท่านผู้ฟังนะที่เป็นสมาชิกนะก็ได้มีโอกาสโทรมาสอบถามในหลายๆหัวข้อนะกรณีนี้ก็ถือว่าเป็นอีกกรณีนึงจะว่ามีเรื่อยบ่ก็ถือว่ามีมาปกตินะในกรณีที่ว่าสัตว์กัดโดยเฉพาะแม่นหมากัดแมวกัดมาขูดแมวขูดนะเพิ่นก็ไปรับการบริการไปสักจ๋าจากนั้นเพิ่นก็ถามมาเนาะว่าคุ้มครองบ่ประกันสังคมกรณีหมากัดแมวกัดหมาขูดแมวขูดนะก็ได้แจ้งไปว่าคุ้มครองแม่น50ส่วนห้อยแต่ต้องแม่นกรณีสัตว์บ่มีเจ้าของแต่คันว่าเฮาเป็นเจ้าของของสัตว์เนาะเจ้าของหมาเจ้าของแมวตัวนี้แม่นเฮาจะต้องได้รับผิดชอบเอง 100% เนาะซึ่งปัจจุบันระบบประกันสังคมก็ยังบ่ได้คุ้มครองกลุ่มเอาเนาะสำหรับกรณีสัตว์ที่มีเจ้าของเนาะคุ้มครองแต่กรณีสัตว์ที่บ่มีเจ้าของนั่นเองเนาะการถอนเงินคืนก็คือแม่นถอนคืนอยู่ห้องหมอที่ท่านเรียกเนาะเบื้องต้นก็คือแม่นไปซักอยู่ห้องหมอเมืองแล้วห้องหมอเมืองจะนะออกใบบงใบบินต่างๆเขาก็ไปถอนเงินได้50ส่วนห้อยถอนอยู่ห้องหมอที่ท่านเลือกหรือไปเงินอยู่ห้องการประกันสุขภาพแห่งชาติกระทรวงสาธารณสุขนะที่เป็นรับผิดชอบณปัจจุบันนี้นะรายการนอกจากนั้นก็คือแมนก่อนแล้วนี้งูกัดกับสันติภาพได้บอกไปแล้วเนาะงูมีพิษสัตว์มีพิษที่เข็บแมงงอดอย่างต่างๆหรือว่าแม่นแต่งูก็คือเพิ่นจะคุ้มครองสามารถใช้บัตรประกันสังคมคุ้มครองได้ 100% ในการปิ้นผัวถ้าห้องหมอที่เฮาเลือกบ่มีก็แม่นสามารถไปปิ้นผัวอยู่ห้องหมอที่เป็นแขนงการเฉพาะแต่ต้องเป็นห้องหมอของรัฐนะคลินิกเอกชนจะบ่ทันได้รับการคุ้มครองเถื่อนณปัจจุบันบ่ว่าจะเป็นในเรื่องของกรณีไปปิ้นปัวพญาทั่วไปเองก็ดีหรือว่ากรณีอื่นๆเนาะหมายความว่ากรณีคันว่าใส่บัตรประกันสังคมบ่สามารถไปใส่อยู่ห้องหมอเอกชนได้เถื่อนณปัจจุบันนี้เนาะสามารถใส่เพียงแต่ห้องหมอของรัฐแต่ถ้าเป็นกรณีฉุกเฉินแม่นท่านจะต้องได้โทรแจ้งภายใน3วันหรือว่า72ชั่วโมงบ่ว่าจะเป็นหมากัดแมวกัดงูกัดนอกก็ถือว่าเป็นกรณีฉุกเฉินอาจจะได้ไปห้องหมออื่นที่เฮาบ่ได้เลือกเป็นต้นแมนสัตว์กัดมีเสื้อว่อหมากัดจังซี่นี่ก็ต้องได้ไปซักอยู่ห้องหมอสุขศาลาขออภัยก็ต้องได้ไปซักอยู่นะห้องหมอเมืองซึ่งบาง

ีสุกเสริญกับว่าแม่นเนาะกรณีสัตว์กัดงูกัดอันนั้นก็คืออันนั้นขั้นตอนเนาะขั้นตอนเนาะการไปใช้บริการเนาะอย่าลืมว่าสามารถใช้บัตรได้กรณีสัตว์บ่มีเจ้าของกรณีหมาแมวกัดเนาะได้50ส่วนห้อยแต่คันว่ากรณีเฮาเป็นเจ้าของเองหรือว่าสัตว์เลี้ยงนั้นเป็นของเพื่อนบ้านหรือของใครก็ตามแต่ที่มีเจ้าของตัวนี้แม่นบ่สามารถเคลมประกันสังคมได้มีแต่สามารถท่านต้องได้เอิ้นว่าไปพัวพันกับเจ้าของสัตว์เพื่อให้เพิ่นเป็นผู้รับผิดชอบนะตามระเบียบการนั่นแหละเนาะก็สำหรับท่านใดที่สนใจเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับกรณีสัตว์กัดคันว่าเมื่อนี้สันติภาพเบาไปแล้วอาจจะมันจะมี2กรณีเนาะบางเทื่อบางท่านฟังแล้วอาจจะยังงงอยู่ตัวอย่างก็โทรมาสอบถาม1508ก็ได้หรือว่าอินบ็อกซ์มา Facebook ประกันสังคมแห่งชาติก็ได้ในวันและเวลาราชการ 8:00 น. 5-4:00 น.แรงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนาะสำหรับกรณีดังกล่าวสำหรับการถอนเงินกันแน่นอนเนาะก็ต้องมีเอกสารต้นฉบับแหละของแท้ทั้งหมดที่ว่าไปซักสมมุติว่าไปซัก5เข็มเนาะเอกสารต่างๆทั้งหมดของแท้นั้นก็ต้องได้นะถอนสำคัญต้องได้แจ้งก่อนเนาะคันว่าแจ้งแล้วภายใน3วันหลังจากสัตว์กัดก็คือแม่นสามารถไปถอนภายในเดือนเนาะเพิ่นก็จะพยายามให้ถอนภายในเดือนหมายความว่าในเดือนสมมุติว่าเพิ่นให้ซักอยู่3เข็มหมายความว่าซักครบ3เข็มแล้วสามารถไปถอนได้แต่คันว่าสัก5เข็มมันข้ามไปเดือนใหม่เนาะท่านต้องไปเข็มก่อนภายในเดือนนั้นเนาะเหลืออีกเข็ม1หรือ2เข็มในเดือนต่อไปจึงไปเข็มใหม่ได้50ส่วนห้อยคันว่าเป็นกรณีสัตว์บ่มีเจ้าของเนาะก็เบิ่งเวลาขอขอบใจมื้อนี้กันเนาะพบๆในโอกาสหน้าสำหรับมื้อนี้ขอทุกท่านมีความสุขสันติภาพลามื้อนี้กันไปก่อนสบายดี

0: ทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่านว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม
1: การหันเปลี่ยนที่แข็งแรงเลิกซึ่งและหอบด้านในการนำพาของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

บายดีท่านผู้ฟังที่เข้าลบสบายดีมินฮักแฟนรายการทุกท่านยินดีต้อนรับปานาทานเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมพบกันในมื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทรับหน้าที่ดำเนินรายการมาพบกันเป็นประจำสำหรับรายการชีวิตติดพันสังคมซึ่งแม้นอีกหนึ่งรายการของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับทุกท่านได้รับฟังผ่านทางระบบ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์รับฟังทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์www.lnr.org.la ซึ่งท่านสามารถติดตามรับฟังรายการนี้ได้ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 16:00 น. ถึง 16:30 น.ท่านผู้ฟังที่หักแพงตอนต้นของรายการพวกเขามารับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการของพวกเขากันก่อนหลายท่านหลายคนก็คงจะได้เห็นแล้วในกรณีตอนต้นอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ศูนย์ข่าวสารการแพทย์สุขศึกษากระทรวงสาธารณสุขได้มีการเผยแพร่แจ้งการกระทรวงสาธารณสุขฉบับเลขที่0499/สท.ซึ่งแจ้งการดังกล่าวได้ออกในวันที่29 พฤษภาคม 2026หมายความว่าเกือบ3เดือนแล้วแต่หากก็นำมาเผยแพร่สู่สาธารณะจากที่ได้ฟังความคิดความเห็นจากสังคมเบื้องต้นก็เห็นดีน้ำยิงอย่างน้อยก็เห็นว่ามีแจ้งการมีเจตนาที่ดีในการคุ้มครองในลักษณะแจ้งเพื่อให้ทราบ

0: และผ่อนยาวได้อีก6เดือนโดยบ่ฮู้ตัวเพราะว่าการให้กำหนดเวลาระยะยาวถึง6เดือนโดยบ่ได้ระบุให้พักหรือว่ายุติการบริการเสี่ยงสัวขาวเฮ็ดให้ห้างที่ผิดกฎหมายหรือบ่มีหมอเซลซานยังสามารถเปิดผ่าตัดซีดสารซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อห่างกายและชีวิตของประชาชนได้ตลอดระยะ6เดือนนี้กรณีเมื่อมีปัญหาหรือเกิดมีการเสียหายให้แห้งขึ้นมาห้างเหล่านี้ก็จะอ้างว่ากำลังอยู่ในขั้นตอนประกอบเอกสารขออนุญาตตามแจ้งการก็เป็นได้ถ้าเป็นแนวนั้นไผจะรับผิดชอบและกระทรวงจะว่าแนวใดนอกจากนี้แล้วแจ้งการบ่ได้เว้าถึงระยะเวลาผ่านมาได้มีการล้มกวดกาตัวจริงของเจ้าหน้าที่บ่มีการกำหนดให้ประกาศรายชื่อคลินิกศูนย์ความงามที่ได้รับอนุญาตถูกต้องให้ประชาชนได้รับทราบเมื่อประชาชนบ่ฮู้ว่าห้างใดถูกหรือผิดกฎหมายก็ยังตกเป็นเหยื่อของการโฆษณาสวนเสือคือเก่าอย่างใดก็ตามถ้าเป็นไปได้เพื่อให้แจ้งการฉบับนี้หรือนิติกรรมปรับปรุงที่จะออกตามมามีผลบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพควรเพิ่มมาตรการเด็ดขาดต้องออกบทลงโทษหรือเพิ่มข้อความเซ็นหากพ้นกำหนดวันที่30พฤศจิกายน2026แล้วหากกวดพบว่าบุคคลนิติบุคคลใดยังลักลอบเปิดบริการโดยบ่มีใบอนุญาตจะถูกสั่งปิดกิจการถาวรปรับไหมและถูกดำเนินคดีโดยบ่มีการยกเว้นเบื้องต้นต้องลงกวดกาแต่ศูนย์ความงามเพื่อให้ฮู้ว่าคลินิกใดมีหรือยังบ่มีใบอนุญาตแล้วนำมาบังคับผิดสัวขาวเผยแพร่รายชื่อคลินิกที่ถูกต้องตามกฎหมายและบ่ถูกต้องให้สังคมได้รับรู้เพื่อเป็นทางเลือกและบ่เกิดปัญหาตามมาท่านผู้ฟังที่ฮักแพงอันนี้ก็เป็นด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทางสังคมที่เพิ่นก็ตั้งปัญหานี้ขึ้นมาหลังจากที่ได้เห็นได้ยินแจ้งการของกระทรวงสาธารณสุขที่เพิ่นได้ออกแจ้งการเผยแพร่ฉบับเลขที่0499ทับสท.
1: ทางรายการชีวิตติดพันสังคมก็ได้มานำเสนอให้กับทุกท่านได้รับฟังกันตื่มอีกเอาละในตอนนี้พวกเรามาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการก่อนและอย่าต่อไปจึงมาสืบต่อรับฟังข้อมูลข่าวสารในหัวข้ออื่นๆกันตื่มอีก

0: สบายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้
0: อเฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูสนียสถานอย่างหลากหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวชมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล
2: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม
1: ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติที่ตามรับฟังรายการชีวิตติดพันสังคมที่พร้อมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาลาวกับเข้ามาในรายการพวกเรามาสืบต่อรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการกันอีกว่าเรื่องตัวเลขโครงการและมูลค่าการลงทุนมหาศาลแต่เป็นอย่างเศรษฐกิจลาวยังบ่ทันเข้มแข็งยกสูงเรียกงานกวดการและคุ้มครองบรรดาโครงการสัมปทานที่ได้รับอนุญาตในระยะผ่านมาก็คือบรรดาโครงการใหม่ที่จะมีการอนุมัติในต่อหน้าให้มีความหัดกลุ่มละเอียดและจะแจ้งบนพื้นฐานของนิติกรรมกฎหมายและระเบียบการนำใส่เครื่องมือที่ทันสมัยเข่งขัดปฏิบัติวินัยต่อผู้ละเมิดกระทำผิดและย่องยอผู้ที่มีผลงานทั้งภาคส่วนรัฐและภาคส่วนธุรกิจนับแต่ปี1989มาฮอดปัจจุบันการลงทุนของภาคเอกชนภายในและต่างประเทศ 5,394 โครงการมูลค่า 65.5 ตื้อดอลลาร์สหรัฐการลงทุนภายในกิจการควบคุมและสัมปทานกวม 23 ส่วนห้อยผู้ลงทุนต่างประเทศหลายกว่าหมู่แมนมาจากสปอจีนมีถึง970โครงการมูลค่า15ตื้อดอลลาร์สหรัฐรองลงมาก็แมนสสเวียดนาม441โครงการมูลค่า 12.7 ตื้อดอลลาร์สหรัฐและราชอาณาจักรไทย686โครงการมูลค่า 6.9 ตื้อดอลลาร์สหรัฐเฉพาะ7เดือนของปี2016นี้ได้อนุมัติการลงทุนในกิจการสัมปทานและบัญชีการควบคุมทั้งหมด34โครงการมูลค่า 8.5 ตื้อดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบใส่ระยะเดียวกันของปี2015ผ่านมาแมนเพิ่มขึ้น68ส่วนห้อยและการนำเข้าทุนตัวจริงบรรลุ1ตื้อกว่าดอลลาร์สหรัฐตัวเลขทั้งหมดนี้แมนคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนได้เปิดเผยอยู่กองประชุมเวียกงานส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนทั่วประเทศครั้งที่1ในวันที่11-12สิงหาคม2016ที่นครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งมีทานเฉลิมไซกรมสิทธิ์ห้องนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลทั้งเป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนเข้าร่วมและทั้งหมดนี้กลายเป็นเงื่อนไขอันดีในการประกอบส่วนเข้าพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติให้เติบใหญ่เข้มแข็งในอนาคตแนวใดก็ดีเพื่อเฮ็ดให้เวียกงานนี้ดำเนินไปอย่างถูกจุดถูกเป้าหมายหับประกันประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั่นท่านสอนไซส์ 4,000 ดอนนายกรัฐมนตรีได้ให้ทิศซี่นำสำคัญต่อกองประชุมว่าในตอนหน้าให้พร้อมกันบุทะลุทางด้านจินตนาการใหม่เพื่อสร้างการหันเปลี่ยนในเวียกงานส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนให้ว่องไวทันการและหับประกันด้านคุณภาพความโปร่งใสและความเป็นมืออาชีพให้เอาใจใส่อย่างตั้งหน้าในการหันเป็นทันสมัยยกสูงเวียกงานกวดการและคุ้มครองบรรดาโครงการสัมปทานที่ได้รับการอนุมัติในระยะผ่านมาก็คือบรรดาโครงการใหม่ที่มีการอนุมัติในต่อหน้าให้มีความหัดกลุ่มละเอียดและจะแจ้งบนพื้นฐานของนิติกรรมกฎหมายและระเบียบการเด็ดขาดแก้ไขปัญหาปรากฏการณ์ย่อท่อในคะแนนการลงทุนอย่างแท้จริงให้มีมาตรการนับมือเข้มงวดหัดกลุ่มหลายภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วมนำใส่เครื่องมือทันสมัยเข่งขัดปฏิบัติวินัยต่อผู้ละเมิดกระทำผิดและย่องยอผู้ที่มีผลงานทางภาคส่วนรัฐและภาคส่วนธุรกิจอย่างใดก็ดีเพื่อบรรลุเวียกงานในต่อหน้าคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนกองประชุมเวียกงานส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนทั่วประเทศครั้งที่1ได้รับฮ้องเอาปัญหาสำคัญของเวียกงานส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน ด้วยความเป็นเอกภาพสูงและมอบให้ทุกกระทรวงองค์การเทียบเท่ากระทรวงและองค์การปกครองนครหลวงแขวงสืบต่อจะตั้งพลบทบาทของตนในการยู่แห้งการลงทุนของภาคเอกชนให้บรรลุ 4,9470 ตื้อกีบหรือประมาณ 64.4 ส่วนห้อยของการลงทุนทั้งหมดตามคาดหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10แต่ปี2026ฮอดปี2030และปัญหาสำคัญอื่นๆตื่มอีกผ่านมาภาคและรัฐบาลได้ตีราคาสูงต่อบทบาทของการลงทุนภาคเอกชนภายในและต่างประเทศโดยเฉพาะนับแต่รัฐบาลได้เปิดกว้างการลงทุนของภาคเอกชนภายในและต่างประเทศรัฐบาลได้มีการปรับปรุงนิติกรรมและนโยบายเพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขและความเรียกร้องต้องการของการพัฒนาในแต่ละระยะเพื่อแน่ใจเฮ็ดให้การลงทุนของภาคเอกชนประกอบด้านวิชาการและแรงทุนสำคัญและสามารถดึงดูดการลงทุนได้อย่างต่อเนื่องเพื่อประกอบส่วนเข้าในการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติให้เติบใหญ่เข้มแข็งท่านผู้ฟังที่เข้าลบนี่ก็แม่นเวียกงานการลงทุนซึ่งว่าในปัจจุบันนี้ตัวเลขโครงการและมูลค่าการลงทุนนี่ก็แม่นมหาศาลกันอีหลีกะทั้งหมดนี้ก็แม่นเป็นการประกอบส่วนเข้าในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติของพวกเขาเอาละตอนนี้พวกเขาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการตื่มอีกแล้วจึงกลับมาพบกันในระยะต่อไป

0: สบายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือห้อนแหงแท้นี่
1: อืมแล้วเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้หนีหมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วเอายาให้พร้อมนี่ได้ยานะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าจะเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาว
3: วงไวทันยุคทันเหตุการณ์จ่อลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม

้อนหาทุกทานกับพื้นเข่าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมกับเข่ามาในระยะนี้ก็แม่นระยะสุดท้ายของรายการแล้วและก่อนเวลาจะหมดลงนั่นท่านผู้ฟังมาฟังอีกหนึ่งแจ้งการเพื่อนแจ้งการให้ยุติการขุดค้นดินแดงและดินประเภทต่างๆในนครหลวงวิ่งจันทร์เริ่มแต่วันที่1กรกฎหาวันที่30ตุลา2026แผนกอุตสาหกรรมและการค้านครหลวงวิ่งจันทร์ได้ออกแจ้งการถึงประธานคณะกรรมการปกครองเมือง7เมืองห้องการอุตสาหกรรมและการค้า7เมืองและผู้ประกอบการกิจการขุดค้นดินแดงและดินประเภทต่างๆในนครหลวงวิ่งจันทร์ได้รับทราบว่าเพื่อรับประกันความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสะอาดจบงามด้านพื้นฐานโครงรางและการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมอยู่ขอบเขตนครหลวงวิ่งจันทร์ในระยะฤดูฝนถ้าบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการขุดค้นดินแดงและดินประเภทต่างๆในนครหลวงวิ่งจันทร์ยุดเสาซัวขาวการขุดค้นดินแดงและดินประเภทต่างๆในระยะฤดูฝนนับแต่วันที่1กรกฎจนฮอดวันที่30ตุลา2026ในกรณีบุคคลนิติบุคคลหรือว่าการจัดตั้งที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการขุดค้นดินแดงและดินประเภทต่างๆที่เป็นโครงการเร่งด่วนของรัฐบาลเจ้าของโครงการต้องได้ประกอบเอกสารครบถ้วนเพื่อเสนอแผนกอุตสาหกรรมและการค้านครหลวงวิ่งจันทร์ได้ค้นคว้าพิจารณาตามระเบียบการถ้าหากพบเห็นมีการขุดค้นในระยะฤดูฝนโดยบ่ได้รับอนุญาตจะถูกศึกษาอบรมลงวินัยปรับไหมทดแทนค่าเสียหายหรือดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วแต่กรณีนักหรือเบาและมอบให้แขนงธรณีศาสตร์และบ่อแฮห้องการอุตสาหกรรมและการค้า7เมืองนครหลวงวิ่งจันทร์รับฮู้และจะตั้งปฏิบัติตามแจ้งการฉบับนี้อย่างเข้มงวดเอาก็เป็นอีกหนึ่งแจ้งการที่เพิ่นให้เริ่มปฏิบัติวันที่1กรกฎจนฮอดวันที่30ตุลา2026นี่เกี่ยวกับการยุดขุดค้นดินแดงและดินประเภทต่างๆในนครหลวงวิ่งจันทร์ของพวกเขาเอาแล้วในตอนนี้เวลาจากทางรายการชีวิตติดพันสังคมหมดลงแล้วขอขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติที่ตามมาฟังรายการของพวกเราตั้งแต่ต้นจนฮอดสุดท้ายสำหรับท่านใดบริษัทใดห้างห้านใดที่อยากให้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเป็นสื่อกลางในการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รวมทั้งซองทางโฆษณาต่างๆท่านสามารถติดต่อหาทีมงานการตลาดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-435 020-555-22697มื้อนี้มโนลีแก้วคุณบริษัทขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
1: ไปที่ท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึงเวลา 17:00 นผ่านระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือ529เมตรและขึ้นสั่นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือ49เมตรและระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือท่านสามารถติดตามรับฟังทางเว็บไซต์ของวิทยุได้ที่ www.lnr.org.laมื้อนี้เป็นมื้อวันพฤหัสขึ้น14ค่ำเดือน9ปีมะเมียพ.ศ. 2569ซึ่งกงกับวันที่27สิงหาคม2026ท่านผู้ฟังตอนต้นของทางรายการมื้อนี้พวกเราจะไปที่แขวงเสียงขวางไปร่วมสายกับท่านบุญคงดวงพวันหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงเสียงขวางท่านจะไปฮู้เกี่ยวกับผลสำเร็จการศึกษาในศกระยะผ่านมาศกผ่านมานี่เป็นคืนใดอยู่ทางแขวงเสียงขวางเพิ่นได้สุ่มใส่เอาใจใส่ขึ้นได้ได้หาผลสำเร็จขึ้นได้และศกเฮียนใหม่นี้เพิ่นได้มีการก้าเกี่ยมขึ้นได้ตอนนี้เพิ่นอยู่ในรายการของพวกเขาแล้วสบายดีท่านบุญคง
2: เจ้าสวัสดี
1: เจ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านพันเมืองท่าน
2: เจ้า
1: เจ้าก่อนสิก้าวเข้าสู่การก้าเกี่ยมเนาะในศกเฮียนใหม่นี้ทางพวกเขาอยากให้ท่านเว้าสู่ฟังก่อนว่าในระยะศกผ่านมาเนาะศกที่ผ่านมานี่ทั้งแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงเสียงขวางเฮาได้รับผลสำเร็จขึ้นใดในการศึกษาการศึกษาให้แก่นักเรียนเนาะอยู่ทางทั่วแขวงเสียงขวางเฮานี
2: ่เจ้าใน1ศกเรียนผ่านมาเนาะที่ทางแขวงเสียงขวางของเฮาโดยภายใต้การชี้นำนำพาของแผนกศึกษาธิการและแขวงเป็นพวกเฮาได้เอาใจใส่เนาะในการประสานสมทบกับบรรดาภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วก็ได้ลงติดตามซุกยุ้งโดยเฉพาะในเรื่องปัญหาต้นต่อและพวกเราที่ใช่ที่สุดก็คืออัตราการปลาการเฮียน
1: เจ้า
2: จะเห็นว่าในส่งเฮียนผ่านมาแล้วมาเทียบใส่ส่งเฮียนแล้วนี่เป็นดังเฮียนปลามีการลดลงตัวจุดนี้นะถือว่ามี
1: ถ้าเอียงดีขึ้นเนาะ
2: ท่าน
1: เนา
2: ะเจ้าตัวกับคุณภาพการเรียนการสอนนี่พวกเราก็ได้เอาใจใส่ในการลงติดตามซุกยุ้งและการลงได้ปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนโดยเฉพาะพวกเขาเน้นใส่ชั้นป.1 ป.2 เน้นใส่ภาษาลาวกับคณิตศาสตร์เป็นส่วนใหญ่เพื่อให้เด็กๆเฮียท่านเข้าใจอ่านภาษาลาวได้ก็มาประเมินเมืองไทยปีก็เห็นว่าหลายโรงเรียนนี่มีการคุณภาพมันดีขึ้นต่อกับการเรียนภาษาลาวเจ้า
1: เจ้าและนอกจากอาการยกสูงคุณภาพแล้วเขาได้เน้นหนักสุ่มใส่การเรียนการสอนคือหน้าใดเนี่ยเจ้าโดยเฉพาะกับบุคลากรครูเฮาน
2: อกจากการเน้นใส่การอัตราปลาและการปรับปรุงคุณภาพมันแล้วพวกเราก็ได้เอาใจใส่ตื้มโดยเฉพาะปัญหาครูครูพวกเรานี่ก็เห็นว่ามีความยุ่งยากโดยเฉพาะเรื่องการนำใช้หลักสูตรนี่หลายท่านก็ยังบ่ทันเข้าใจครับต้องใช้บ่ทันคล่องแคล่วแต่พวกเราก็ได้เอาใจใส่สมทบกับวิไลครูทั้งใสนะครับบรรดาผู้ฝึกคันแขกคันเมืองได้ลงฝึกให้บรรดาโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายถือว่าเกี่ยวทุกเมืองของพวกเราได้เอาใจใส่และได้ฝึกให้ครูมีความเข้าใจในการดำเนินการเรียนการสอนอันจุดนี้พวกเราได้เอาใจใส่อย่างจริงใจเราจะต่อกับการพัฒนาครูนี้นอกนั้นก็ยังได้ส่งครูจำนวนหนึ่งไปฝึกของโฮมหรือต่างประเทศเพื่อให้เขาได้นำเอาเทคนิคนิยสารอันใหม่เข้ามาชี้สอนนักเรียนท่านเจ
1: ้
2: า
1: เจ้าและปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการประหลาดการเรียนก็เป็นปรากฏการณ์ย่อท่อหนึ่งเน
2: า
1: ะท่านเนาะในระบบการศึกษาและว่าเรื่องเกี่ยวกับครูเหลือบ่พอนี่ดิ
2: สำหรับปัญหาครูเหลือบ่พอนี่เนาะพวกเขาก็ได้เอาใจใส่จัดสรรนะครูภายในเมืองแล้วก็ครูภายในแขวงถือว่าได้ส่งเรียนผ่านมานี่พวกเขาได้จัดสรรได้ทั้งหมดทั้ง46คนโดยนำเอาครูจากบ่อนที่เหลือไปใช้บ่อนที่บ่โพแล้วหรือว่าเอาครูอยู่ในเมืองนี่พัดเปลี่ยนกันไปสอนอยู่เขตห่างไกล2ลี้อันนี้เป็นทั้งหมดได้46คนยิง22คนในสงเฮียนผ่านมาถือว่าก็เห็นว่าในมีท่าเก่ามีดีขึ้นเนาะอันนี้นะ
1: เจ้าและนั้นท่าน คันเฮาเว้าเรื่องปัญหาเรื่องการปลักการเฮียนก็คือนักเฮียนเฮียนไปกลางเทอมบ่กลางพระศุกร์เนาะแล้วก็บ่ไปเฮียนเว้าเรื่องปัญหาปลักการเฮียนแต่บัดนี้การซุกยู่กันซุกยู่ให้นักเฮียนหรือว่าซุกยู่ให้ประชาชนเข้าเฮียนนี่เด้ท่านอยู่ปุ้นเฮาได้มีการเวียกงานโฆษณาศึกษาขึ้นได้เพื่อสร้างขบวนการให้แก่พ่อแม่ผู้ปกครองเอานําเอาลูกไปโรงเรียนฮอดเกณฑ์อายุนี่อยู่ทั้งแขวงเชียงขวางเฮานี่พบปัญหาหยังบ
2: ่ก็กับว่าการปลักการเรียนก็ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่อันนี้เนาะอยู่ในแขวงเชียงขวางก็คือทั่วประเทศแต่จุดนี้สําหรับแขวงเชียงขวางพวกเขาก็เลยเอาใจใส่อย่างตั้งมาโดยเฉพาะได้ประสานสมทบกับคณะการปกครองทุกท่านเพื่อให้มันช่วยลงโฆษณาเผยแพร่และเนาะเห็นได้ให้เจ้าได้นะระดมลูกหลานเข้ามาเรียนนั่นน่ะแล้วพวกเฮาก็ยังได้มีโครงการนําน้องนักเรียนขึ้นสู่เรียนนั้นก็ได้มาลงติดตามซุกยู่แล้วก็ติดป้ายโฆษณาต่างๆเหตุการณ์นะประถมนิเทศให้แก่ครูจํานวนนึงที่ดําเนินการเรียนการสอนเพื่อระดมให้นักเรียนนั้นมาโรงเรียนนั่นน่ะอันนี้ก็เป็นได้เอาใจใส่หลายด้านเนาะ
1: เจ้าเรื่องการศึกษาก็เป็นวงกว้างหั่นแหละหลายปัญหาบ่ว่าจะเป็นการปรากฏการณ์ในท้องเรื่องการปละการเฮียนส่งมานี่มันสิ่งเสพติดนี่แหละอันที่เป็นปัญหาอันสําคัญในสุขผ่านมานี่ทั้งแขวงเชียงขวางเฮาพบบ่เจ้าปรากฏการณ์ย่อท้อด้านนี้เรื่องเกี่ยวกับปัญหาสิ่งเสพติดเพราะว่าเดี๋ยวนี้นี่เนาะเว้าเรื่องสิ่งเสพติดก็เกิดขึ้นมาอันใหม่ๆขึ้นมาติ๊กๆเนาะโดยเฉพาะก็เป็นน้ําเครื่องดื่มที่ผสมที่ผิดกฎหมายนี่แหละผิดกฎหมายแล้วกับยาสูบไฟฟ้านี่อยู่ทั้งแขวงเชียงขวางเฮาเว้าเรื่องปรากฏการณ์ยาโทษตัวนี้พวกเขาพบบ่เจ้า
2: ก็กับจุดนี้เรื่องสิ่งเสพติดเรื่องอะไรต่างๆนี่พวกเขาก็พอก็เป็นหน้านักหน่วงที่เฮ็ดให้มีผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษามีผลกระทบต่อการปาราการเรียนอันนี้มีเนาะตั้งแต่นักเรียนชั้นมัธยมอันเรียนมัธยมเนี่ยส่วนร้ายมันมีหลายต้องอยู่ใกล้โรงเรียนมีสถานที่บันเทิงอยู่ใกล้สถานศึกษาต้องมีห้างอาหารมีค้าสิ่งเสพติดตัวอันนี้มีความยุ่งยากหลายให้แก่พวกเราตัวกับทีนี้พวกเราก็ได้เฮ็ดหน้าที่ในการโฆษณาศึกษาโรงเรียนอยู่ในโรงเรียนพร้อมเดียวกันนั้นก็ได้สมทบกับคณะกรรมการปกครองบ้านและก็ทางคณะกรรมการปกครองเมืองทั้งแขวงเนาะก็ได้ให้เพิ่นรู้ว่าไม่พ่อมือให้แต่ใดให้ซ่อมวิธีสกัดกันถึงว่าพวกเราสกัดกันเฮ็ดอย่างเป็นที่แต่ของพวกเราสามารถจะแก้ไขได้อย่างเต็มที่เนาะอันนี้เป็นปัญหาที่ต้องหน่วงให้แก่เรื่องงานการศึกษาในแท้จุดนี้นะ
1: เจ้าต้องได้สืบต่อในทุกศกเนาะศกเฮียนใหม่ๆก็ต้องได้สุ่มใส่แก้ไขว่าสิมีวิธีทางแก้ไขขึ้นได้ใดเนาะท่านเนาะเจ้าและศกผ่านมานี่เห็นมาผลสําเร็จกันเฮียนกันสอนของเฮานี่แต่ละสั้นนี่บรรลุบ่ทันที่ตามคาดหมายวางไว้นี
2: ่สำหรับผลสำเร็จในการเรียนการสอนในส่งเรียนผ่านมานี่พอเอามาเทียบใส่ส่งเรียนก่อนทั้งก็ถือว่ามีผลสำเร็จที่ดีขึ้นเนาะในตามคาดหมายที่พอเอาได้วางไว้โดยเฉพาะการสอบเสียงม.4 ม.7 นี่ผ่านโดยเฉพาะม.7ถือว่าพอเอาสอบเสียงสำเร็จมีผลสำเร็จ 100% เลยถือว่าบ่มีผู้เสี่ยงตกอันนี้มันเห็นว่ามีคุณภาพดีขึ้นเนาะอันนี้
1: เจ้า
2: เจ้า
1: และแต่สั้นอื่นๆนี่ท่าน
2: ส่วนมากนั้นอื่นๆต่อที่ในการจัดตั้งปฏิบัติในส่วนงานประมาณนี้เห็นว่ามันผลเด่นนั้นก็คือการนะไปเสี่ยงในเงินเก่งอยู่ในขั้นเมืองขั้นแขวงพิเศษก็เป็นไปแข่งขันนักเรียนเก่งในระดับชาตินี่พวกเขาก็เป็นส่งน้องนักเรียนทั้งหมดเอาไปสอบเสียงมี16น้องทั้งม.4และม.7ถือว่าผลออกมากับพวกเราสามารถได้เหรียญเงินทั้ง1เหรียญเหรียญทองทั้ง2เหรียญนี่นะอันนี้มันมีผลสําเร็จแล้วก็รับนอกจากนั้นก็ยังรางวัลสมเชยเนาะนี่แหละ2เหรียญ2รางวัลอันนี้มันผลสําเร็จทางการเงินเก่งของประเทศพร้อมเดียวกันนั้นติดพันกับการศึกษานี้ก็ยังมีการเข้าร่วมแข่งขันทักษะฝีมือวิชาชีพของนักเรียนวิชาชีพแข่งทางเหนือนี่พวกเขาก็สามารถเนี่ยในที่1ทั้ง2รางวัลแล้วก็ที่2ทั้ง3รางวัลที่3ทั้ง1รางวัลเนาะถือว่าเทียบแข่งทางเหนือแข่งทางเหนือเป็นถือว่าทางด้านทักษะฝีมือนี้พวกเขาได้ อันดับหนึ่งของแปดแขกทั้งเหนือเจ้า
1: อืมเจ้าแล้วท่านเห็นว่าว่าเรื่องคันว่าเรื่องการเรียนแล้วเนาะบัวเตสั้นมัธยมสั้นประถมสั้นอนุบาลจนฮอดมัธยมแล้วว่าเรื่องสั้นเขาเอิ้นว่าขั้นระบบการศึกษาที่เฮาเว้าเรื่องเกี่ยวกับวิชาชีพนี่เนาะท่านเว้าเรื่องวิชาชีพนี่อยู่ผู้นี่วัยหนุ่มสาวหนุ่มนี่ให้ความสนใจบ่ท่านในการเข้าเรียนวิชาชีพนี่
2: ผมจริงแล้วเขาจะก็ให้ความสนใจหลายเนาะแต่ว่ามาเทียบใส่หลังจากโควิด19มานี่นะคือว่าตาเข้าเรียนการเรียนเข้าเรียนวิชาชีพนี่ลดลงแต่มาในส่งเรียนที่แล้วมานี้ก็เห็นว่ามีนักเรียนมีความสนใจเพิ่มขึ้นตึมโดยเฉพาะเป็นการเรียนสามัญวิชาชีพก็คือเรียนสามัญอยู่เรียนสามัญและเรียนวิชาชีพอยู่สถาบันการศึกษาทางด้านวิชาชีพนี้เห็นว่าพวกเขาก็ได้ขยายกันศึกษาวิชาชีพนี่ไปอยู่5โรงเรียนในเทศบาลคนสวัสดิ์นี่เห็นว่าน้องโรงเรียนนี่สนใจหลายต่อกับตรงนี้นะ
1: เจ้าท่านพอได้พอฮู้บ่ว่าสาเหตุที่ให้กระเจ้ากลับมาหันไม่ความสนใจหลายเฮามีเทคนิคอย่างบ่หรือว่ามีสิ่งดึงดูดหรือว่ามีการโฆษณาแบบใดบ่ที่เฮ็ดให้กระเจ้าหันกลับคืนมาสนใจอยากมาเรียนด้านทางวิชาชีพนี่หลายขึ้น
2: เจ้าตัวกับอาณาที่ให้ทางเฮียนหัดมาเห็นจะที่นี่หลังๆก็เป็นพวกเขาได้อยู่แทนสถาบันหรือว่าอยู่ทางมีอะไรจริงๆที่จะที่อยู่ภายในแผนที่พวกเขาได้ปรับปรุงรูปแบบทางเฮียนกันสอนต้นต่อแล้วมันเน้นใส่ภาพปฏิบัตินี่เป็นต้นต่อแต่ผู้มาเฮียนถือว่าเฮียนแล้วมันสามารถเฮ็ดเป็นนั่นแหละเนาะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ดึงดูดให้ทางเฮียนมาเฮียนและจริงสำคัญอีกจุดหนึ่งเป็นพวกเขาได้ลงโฆษณาแน่นที่อยู่บรรดาโรงเรียนม.2แห่งต่างๆแล้วก็ได้สมทบกับนะประดับองค์การที่เข้ามาช่วยอยู่ทางแขวงเชียงขวางนี่เพื่อให้กระเจ้าช่วยในการโฆษณาให้ถึงลงไปถึงกลุ่มเป้าหมายชุมชนจุดนี้นี่คือเป็นที่ได้ที่ให้นักเรียนมีเพิ่มขึ้นนอกทางในหักนี้ในชีวิต
1: อือเจ้าและท่านเห็นว่าสิ่งท้าทายในสุขผ่านมาเพื่อสิแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงเฮ็ดให้สุขเรียนไม่นี่มีคุณภาพดีขึ้นในทุกด้านทั้งแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงเชียงขวางของพวกเขาจะสุ่มใส่อย่างใดด้านและสิ่งท้าทายมันคืออีหยังท่าน
2: ปัญหาสิ่งท้าทายแล้วก็อันน่ะเรื่องการปรับปรุงคุณภาพหรือว่าการเรียนการสอนเนี่ยนะก็มีหลายอ่ะเนาะที่เฮ็ดให้คุณภาพของพวกเรานี่มันมีปัญหา
1: เจ้า
2: โดยเฉพาะแล้วแม่นอันนึงก็เป็นครูพวกเรานี่จํานวนหลายเป็นบ่มียังบ่เข้าใจละเอียดจะแจ้งต่อกับเนื้อในหลักสูตรในพัฒนาส่วนตัวเขาก็จะเอาขึ้นมาเป็นเนื้อในยาวหลายเทียบสเตก่อนสมัยก่อนมันมีความยากคู่บ่เข้าใจแล้วก็ไปเรียนไปอย่างไปสอนนี่ก็ไม่เห็นว่าโปรไรต์เต็มหน่วยของอันนี้นะนอกจากนั้นก็ยังปัญหาเรื่องอาคารสถานที่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีผลกระทบเอ็ดเก่าแก่สุดโทรมบ่อนเรียนไม่ได้ทางเรียนไม่อยากมาทำใหม่เรียนพร้อมเดียวกันนั้นบรรดาบ้านก็อยู่ในเขตทางไกลสองลี่คือว่าใกล้จากโรงเรียนนั่นแหละนักเรียนก็ไม่อยากเข้ามาเรียนอันนี้นะแต่ว่ามาก็เป็นมีคนยากเป็นนักเรียนน้อยเนาะนอกจากนั้นเรื่องการอันน่ะอยู่ในโรงเรียนก็คือว่าอะไรเรื่องสิ่งต่างๆสิ่งเศรษฐีสิ่งใกล้โรงเรียนก็มีผลกระทบต่อพวกเขาอันนี้นะแต่จะแก้ไขใดๆท่านพวกเขาก็จะได้ประสานสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเห็นใดๆการโฆษณาด้านต่างๆใครนักเรียนกล้ามาเรียนเห็นใดๆทุกสาวโฮไม่กลัวอาจารย์พนักงานผู้บริหารการศึกษาได้เข้าใจเห็นในงานแนวคิดต่อกับผู้เรียนแล้วก็ทั้งสังคมชุมชนก็ขอให้คนใดมีส่วนร่วมหน่อยสำหรับแขกที่พวกเรา
1: เจ้า
2: อย่างนั้น
1: เจ้าและทั่วแขวงสุขพันมานี่มีนักเรียนจักคนท่านมีโรงเรียนจักแห่งแล้วก็มีสั้นประถมอยากให้ท่านเว้ารายละเอียดน้อยหนึ่งเนี่ยเจ้า
2: สำหรับสุขเรียนผ่านมาก็คือสุขเรียนนี้คือว่าโรงเรียนพวกเรายังมีคือเก่ามีคือเก่าอะไรมีทั้งหมดนักเรียนตั้งแต่มาอนุบาลกันก่อนสั้นประถมปลายที่มีทั้งหมด600แห่งและในนั้นจะมีภาครัฐทั้ง 556แห่งภาคเอกชน51แห่งมีในระดับมีโรงเรียนอนุบาล100แห่งเนาะประถม411แห่งมัธยมศึกษานี่96แห่งแล้วก็มีวิทยาลัยวิชาชีพที่ทางภาครัฐเอกชนใน5แห่งอยู่แค่ชั้นกว่าเจ้าน
1: ักเรียนจำนวนเท่าไหร่ท่าน
2: นักเรียนในส่งเรียนนี้เนาะนักเรียนในส่งเรียนนี้ในพวกเรามีนักเรียนทั้งหมดอยู่นักเรียนทั้งหมดในส่งเรียนนี้มันมี 77,000 กว่าคนและมีนั้น 37,000 กว่าคนในส่งเรียนนี
1: ้ถือว่
2: าเพิ่มขึ้นจากอีกทั้ง 1,800 กว่าคนถ้าเทียบใส่ปีกายจบนักเรียนปีนี้
1: เจ้าแล้วการก้าเกียมเปิดซกเฮียนใหม่นี่เฮาปัจจุบันนี้มันเฮาเกียมความพร้อมไปฮอดใส่ละอีกบ่เท่าใดมื้อเนาะก็เป็นการเปิดซกเฮียนแล้วอยู่ทั้งแขวงเสียงขวางของพวกเขาได้ซุ่มใส่ขึ้นได้ใดในท่าน
2: เจ้าสําหรับการก้าเกียมความพร้อมในการไขซกเฮียนใหม่ซกเฮียน2026-27นี่ถือว่าพวกเขาก็ได้เอาใจใส่อย่างตั้งนาและก็ได้เฮ็ดหลายมาเวียให้มีความพร้อมที่จะเปิดนะครับส่งเรียนใหม่ในอาทิตย์หน้านี้อาทิตย์เรื่องนี้พวกเขาก็ได้การเกี่ยมทางด้านการเผยแพร่นิติกรรมแล้วก็การพัฒนาชุมชนนี้โดยเฉพาะและเป็นใดทันขยายสั่งแนะนำของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการกีฬาว่าโดยการปฏิบัติหลักสูตรการเรียนการสอนสายสามัญในส่งเรียน2026แล้วก็ได้ออกแจ้งการออกให้บรรดาเมืองครับการเกี่ยมพร้อมเพื่อไขส่งเรียนใหม่ให้ทั่วถึงบรรดาโรงเรียนนั้นไปแจ้งกับเจ้าจัดตั้งปฏิบัติและพร้อมเดียวกันนั้นก็ได้นำภาษีนำให้ของการศึกษาธิการในกีฬาเมืองบรรดาโรงเรียนเป็นเจ้าการในการประสานสมทบกับคณะพัฒนาการศึกษาคันเมืองคันตะแสงคันบ้านจะจัดกองประชุมคนครัวศึกษาหรือแล้วก็วางแผนในการพัฒนาในส่งเงิน2026-27ตรงอันนั้นเป็นการการเรียนทางด้านนิติกรรมระหว่างวันลงโซนนั้นนอกนั้นพอเอาอย่างใดมีการก้าเกียรด้านของสถานที่โดยเฉพาะและเป็นใดจำนำหรือว่าให้ศึกษาเมืองของการศึกษาการกีฬาเมืองตาแสงและก็โรงเรียนได้สมทบกันจะตั้งปฏิบัติเป็นตัวหลักการกวดกาการซ้อมแปลงอาคารเฮียนห้องเฮียนประตูป้องเยี่ยมโต๊ะตั้งกระดานหัวห้องน้ำระบบน้ำระบบไฟเพื่อให้พร้อมใช้งานนี่ความเดียวกันนั้นก็อย่างไรเอาใจใส่ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนโดยการตัดแต่งต้นไม้บอกตัดหญ้าจัดหาอุปกรณ์เก็บเมียนที่เยี่ยมอื่นๆนอกนั้นเป็นเรื่องอาคารสถานที่ความเดียวกันนั้นเป็นบุคลากรบอกและครูอาจารย์นี่พวกเขาก็ได้จัดผ่านครูก็คือเอามาเมื่อกี้นั่นเป็นจากบ่อนที่หรือไปใส่บ่อนที่บ่อพอโดยเฉพาะเป็นใดเมืองให้พัดเปลี่ยนกันไปชิดสอนอยู่เขตทางแต่ตรงนี้ก็ได้มีการจับซึ่งโฮมกันหลักสูตรใหม่การนำใช้หลักสูตรใหม่หรือการสอนแบบใหม่มีการนำใช้เทคโนโลยีที่ใหม่คอยสู่การเรียนสอนนี้แต่เราเฮียนก็ได้มีการจัดแบ่งมีการสอนสมองสอนให้ครูอาจารย์อย่างเหมาะสมตามความรู้และทักษะที่ได้เรียนมาเนาะนั่นนั่นทางด้านบุคลากรทางด้านหลักสูตรอุปกรณ์การเรียนการสอนนี้พวกเราก็ได้มอบให้ศึกษาเมืองมาเราเฮียนนี่ในการเกี่ยมและรวมมันดับปึ้งทำลาปึ้งแบบเทียนปึ้งคู่มือคู่อุปกรณ์ต่างต่างสื่อการเรียนการสอนให้บรรดาโรงเรียนให้เหมาะสมอย่างไรได้ติดตามสุญญูครูอาจารย์ได้กล้าเทียมแผนการสอนบทเนื้อในการสอนสื่อการสอนแผนการประเมินให้ดื้อให้สำเร็จก่อนไขส่งเรียนทางด้านการทำนักเรียนและการบริหารนี้ทางบรรดาโรงเรียนก็ได้เริ่มลงทะเบียนครับโรงเรียนตั้งแต่ต้นเดือน8เป็นต้นมาได้จัดสรรโรงเรียนจัดสรรนักเรียนทั้งใหม่และเก่าอย่างเป็นระบบและก็ได้กำหนดแผนการจัดตั้งปฏิบัติการเรียนการสอนเป็นต้นมามือเปิดเรียนปิดส่งเรียนมือพักมือสอบสิ่งตามคำสั่งของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาฮั่นและก็บรรดากิจกรรมต่างๆที่สำคัญของโรงเรียนอยากจะแจ้งหลายโรงเรียนก็ได้มีการปรับปรุงกฎระเบียบของโรงเรียนให้ถูกต้องเหมาะสมแค่งอกกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันดอกนั้นพวกเขาได้การเตรียมความพร้อมหลายด้านซื้อในนั้นจัด
1: เจ้าแล่นท่านปีนี้ก็เป็นปีที่พิเศษในเพราะสิมาเว้าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องก็เว้าเรื่องสภาพเศรษฐกิจเนาะ ความยุ่งยากด้านเศรษฐกิจแน่ทั้งแขวงเส้นขวงของเฮาได้เว้านโยบายเรื่องกันสําระคือเนื้อใดบ่เรื่องเกี่ยวกับการสําระค่าใช้จ่ายในการศึกษาการเรียนการสอนในสกเรียนนี่นี่เฮามีนโยบายเนื้อใดแน่แก่ผู้ปกครองนักเรียนในการนําเอาลูกหลานของตนเข้ามาโรงเรียนมาเรียนในแต่ละสถานที่การศึกษาในทั่วแขวงเส้นขวงเฮานี
2: ่เจ้าต่อครับเรื่องสภาพเศรษฐกิจที่มีความยุ่งยากไว้ให้ผู้มาเรียนก็มีความยุ่งยากผมเนี่ยผู้ปกครองก็บ่สามารถจะส่งลูกหลานเรียนไปเรียนได้นี้พวกเราก็ได้สมทบกับอำนาจการปกครองขั้นต่างๆให้ได้เพื่อให้จัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนได้ครับในวันต้นเดือนนี้พวกเราก็ได้อยู่ในเทศบาลกสบันพวกเราก็ได้จัดเป็นงานตลาดนัดก็ว่าแม่นเป็นการขายอุปกรณ์การเรียนในราคาถูกให้เกณฑ์นักเรียนด้วยจัดอยู่อันเป็นเวลาชีพมือทั้งเครื่องนุ่งทั้งอุปกรณ์การเรียนการต่างๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่พวกเราได้จัดตั้งปฏิบัติอยู่ในเทศบาลกสบันนี้นอกจากนั้นก็ยังได้ประสานสมทบกับบรรดาเมืองบรรดาโรงเรียนที่ใดๆเพื่อไปผู้ที่มาจากที่ทางไกลส่งลีกมาเรียนหรือว่ามาจากทุกฝั่งทุกเนี่ยอยากให้ยกเว้นเราอยากให้เก็บค่าธรรมเนียมของเราไปแจ้งนั้นอยากให้บรรดาเมืองให้ลงโชคทุกกับศึกษาเมืองแล้วก็นะโรงเรียนให้ใดๆให้เก็บให้ส่งเงินส่งผลค่าธรรมเนียมบ่ให้หลายเห็นใดๆให้นักเรียนจริงๆสามารถมาเรียนได้อันนี้พวกเราก็ได้เห็นกัน
1: เจ้าก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาเป็นการกระตุกชุบยุ่งเข้าให้นักเรียนได้มาเข้าถึงการศึกษาให้หลายขึ้นเนาะนะเนาะว่าเรื่องเดี๋ยวนี้ก็เป็นอัตราการประกันเรียนหรือว่านักเรียนที่หันไปใช้แรงงานไปออกแรงงานอยู่ต่างประเทศนี่หลายหลายหรือว่าออกไปออกแรงงานอยู่ต่างแขวงนี่หลายหลายตัวนี้ก็เพื่ออย่างก็เพื่อเฮ็ดให้กระเจ้ามีการศึกษาการเข้าถึงการศึกษาได้แล้วก็เฮ็ดให้ยกระดับคุณภาพการดำรงชีวิตของข้าเจ้าหั่นแหละเนาะท่านเนาะแลปีนี้ก็อันปีนี้มันเป็นปีพิเศษก็คือและเพิ่นมาให้ใส่ระบบกลับคืนมาเนาะ6+3+3นี่สําหรับท่านเองในนามเป็นคณะบริหารการศึกษาของแขวงเชียงขวางนี่เห็นอยากให้ท่านแสดงทัศนคติต่อระบบที่เพิ่นให้ใส่ใหม่เนาะ6+3+3นี่ในท่าน
2: จบต่อกับการปรับปรุงระบบการศึกษาแห่งชาติจากคณะ543ไปทบ33นี่ครับว่าเจ้าเป็นในนามผู้บริหารการศึกษาขั้นแข็งนี่เป็นเหตุดีที่สุดเนาะจุดนี้เป็นสนับสนุนตอนนี้มันยังอยู่ในขั้นเริ่มต้นเนาะกระทรวงศึกษากำลังข้างหน้าการเกี่ยวกับพ้อต่างๆในส่งเรียนหน้าจริงจะเริ่มใช้ไปฮะนะแต่พวกเขาในอยู่ในแข่งขิงขวานพวกเขาก็ได้เอาด้วยข้างหน้าการเกี่ยวสิ่งใดที่พวกเขาเกี่ยวได้เป็นพวกเขาคนเป็นเหตุไปโลดโดยเฉพาะการกล้าเกี่ยวมาทางสถานที่สิ่งของเราด้วยจากปฐม5ห้องมาเป็น6ห้องอันนี้ก็ได้สมทบกับการน้ำแข็งในทางกระทรวงศึกษาที่เฮ็ดได้เพื่อห่างห่างใกล้เคียงขณะนี้เนาะส่วนว่าทางด้านหลักสูตรทางด้านต่างๆก็จะเป็นของกระทรวงศึกษาทั่วออกแต่พวกเขาก็จะได้ประกอบความเห็นอย่างต่างๆโดยเฉพาะครับว่าอยากให้ทางกระทรวงศึกษาธิการในกีฬานี้โดยเฉพาะผู้ที่เป็นเจ้าการในการค้นคว้าเรื่องหลักสูตรเรื่องรูปแบบการเรียนการสอนหรือว่าเนื้อในหลักสูตรนี่นะอยากให้มันละเอียดกระทำให้เข้าใจง่ายโดยเฉพาะเรื่องเรียนของเราจำนวนหลายในระยะผ่านมานี่มันไม่ได้ภาษาลาวอ่านจบป.5แล้วพอได้อ่านภาษาลาวยังพออันนี้นะก็คือว่าขอให้ทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้มีวิธีส่วนละแสงของเขาก็จะได้ปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนเน้นให้ผู้เรียนได้ภาษาลาวนี่ก็คิดไว้เป็นก่อนสำหรับภาษาอื่นก็จะได้เน้นคือกันแต่ว่าต่อกับหลักสูตรของภาษาเนี่ยสนับสนุนในสุดคำว่าจะนอกยังมีคำเด็ดนะ
1: เจ้าเจ้าและการแก้เกี่ยมเปิดสกเรียนใหม่นี้ทางแขวงเชียงขวางโดยเฉพาะในนามท่านเองอยากฝากถึงผู้ปกครองและน้องนักเรียนคือได้และก็ทั้งอันแขวงเชียงขวางเฮาจะเปิดอย่างเป็นทางการไขสกเรียนนี้ในมื้อใดเจ้า
2: เจ้าสําหรับในนามข้าพเจ้าเนาะเป็นต่างนายผู้บริหารการศึกษาพนักงานครูอาจารย์ทางภาครัฐในกระทรวงในทั่วแขวงเชียงขวางนี่ขอแจ้งมาอย่างประธานทราบว่ามาฮอดปัจจุบันนี้นี่พวกเขาได้มีความพร้อม 100% ที่จะไขส่งเรียนใหม่และพวกเขาขอแสดงความยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนทุกชั้นทุกสายเข้าสู่การเรียนการสอนใน สุขเฮียน2026ชาวจิตอย่างเป็นทางการนับแต่วันที่1กันยาไปต้นไปและในโอกาสที่สำคัญนี้ข้าพเจ้าก็อยากขอเฮียนฮ้องว่าอย่างภาคส่วนนี้เกี่ยวข้องทั้งทุกภาคส่วนนั่นแหละจงให้การความไว้วางมือและให้การสนับสนุนในงานการศึกษาของพวกเรานี้โดยเฉพาะอันที่หนึ่งนี้จะขอเฮียนฮ้องให้โครงการปกครองทุกท่านพนักงานทหารตำรวจนักธุรกิจสาวค้าขายผู้มีประชาชนจงให้การใกล้ชิดติดแท็กซี่นำชาและส่งเสริมช่วยวิ่งช่วยเหลือในงานการศึกษาของพวกเราในด้านต่างๆนี่ให้มีทางเก่าขึ้นไหมอันที่สองก็ขอเหยียบองมันยังพ่อแม่ผู้ปกครองโรงเรียนจงช่วยกล้าเกียมพร้อมทางด้านจิตใจอุปกรณ์และก็ช่วยวิ่งส่งเสริมให้ลูกหลานนักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์และอยู่ว่าโดยเข้ามาเรียนทุกคนปัญหาที่สามนี้สำหรับผู้บริหารการศึกษาพนักงานครูอาจารย์ทุกคนก็ขอให้เอาใจใส่อย่างตั้งหน้ามีความเอาหันมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่แบ่งงานของภายเราเพื่อให้ได้ในการเรียนการสอนในส่วนเรียน2026-27นี้มีคุณภาพสูงขึ้นกว่าปีผ่านมาสำหรับนักเรียนทุกคนก็ขอให้มาเรียนเป็นปกติในไหว้ค่าตั้งใจทำเรียนทุกคนรอบตัวเองบอกให้เป็นพวกพันกับสิ่งสุดที่ก็คืออะไรยุ่งต่างต่างปฏิบัติกฎระเบียบของโรงเรียนเข้มงวดพร้อมกันประกอบส่วนพัฒนาโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งครับนี่อย่างนั้นเน
1: า
2: ะ
1: เจ้าแล้วนั้นใครเฮียนจะเป็นทางการเป็นวันที่หนึ่งบอกพิธีเปิดนะใครสุขเฮียนอยู่ทางอันแขวงเสียงขวางเฮาสีได้จัดในทัน
2: เป็นแขวงเสียงขวางเฮาจะเปิดการเรียนการสอนในวันที่หนึ่งเป็นต้นไปแต่ซับซ้อนขนาดทั่วแขวงนั้นพวกเขาจะเปิดพิธีเป็นทางการเป็นวันที่4เดือนกันยา
1: โอ้ที่4เดือนกันยาเนาะที่4เดือนกันยามันเฮาจะเปิดเป็นทางการแม่นนั่นครับเป็นจังได๋พวกเฮาก็สิได้ขอติดต่อหาท่านเข้าเว้าเรื่องเกี่ยวกับเซินเว้าสู่ฟังเรื่องเกี่ยวกับบรรยากาศการเปิดไข่สุกเฮียนใหม่อยู่ทางแขวงเสียงขวางตื่มเด้อท่านเด้อเจ้า
2: ว่า
1: จะเป็นจังได๋บรรยากาศคือแน่ใจเห็นน้องนักเรียนพากันไปเข้าเรียนได้อย่างทั่วถึงบ่ครบตามที่วางคาดหมายได้บ่เนาะสิได้ที่ขอติดต่อหาท่านบุญคงดวงพวันตื่มอีกว่า
2: จะเป็น
1: คือแนวใดเจ้าเอาก็ขอขอบใจท่านบุญคงดวงพวันหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงเสียงขวางหลายๆเจ้าที่มื้อนี้มาเว้าสู่ฟังเรื่องผลสำเร็จการศึกษาในสุขพันธ์มาแล้วก็การก้าเกียมให้แก่การเปิดสุขเฮียนใหม่ในสุข2026-2027นี้และก็พร้อมทั้งให้ทัศนะต่อระบบการศึกษาใหม่ก็คือ6+3+3จากที่ผ่านมาเป็น5+4+3เนาะท่านเนาะ5-4-3มาเป็น6-3-3ตัวนี้ก็เป็นทัศนะ1ต่อการศึกษาเพื่อว่าเฮ็ดให้นักใดให้คุณภาพการศึกษาก็คือให้นักเรียนผู้น้อยก่อนสิเป็นอนาคตต่อหน้าไปให้ได้รับคุณภาพที่ดีขึ้นเฮาก็ปรับกันไปเนาะท่านเนาะเจ้าเอาขอขอบใจท่านหลายเจ้าเป็นจังได๋พวกเขาสิขอติดต่อหาท่านตื่มเด้อ
2: เจ้าขอบใจหลาย
1: เจ้าเอาโชคดีท่าน
2: เจ้าขอบใจ
1: ท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านบุญคงดวงพวันหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงเสียงขวางท่านผู้ฟังมื้อนี้เวลาของรายการก็เบิดลงเพียงพอดีผู้ดำเนินรายการอัมไพวันวงศ์อมทนพร้อมด้วยทีมงานขอจากลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี
3: สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับหลังวันใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
4: โครงการดินจัดสรรทรัพย์เศรษฐีโครงการดินจัดสรรทรัพย์เศรษฐี ห้องการดินจัดสรรทรัพย์เศรษฐีบ้านคุดสำบาดเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทน์สำหรับท่านที่เมื่อยกับความวุ่นวายอยากหนีมาพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติบรรยากาศสดชื่นและอากาศปลอดโปร่งแต่ก็ยังอยากได้ความสะดวกสบายใกล้ตลาดไปมาสะดวกดินงามทั้งปูยางแต่ทางใหญ่จนฮอดดินจัดสรรโครงการมีไฟฟ้าพร้อมใช้งานเป็นเจ้าของง่ายๆวางดาวเพียง5ล้านกีบก็เข้าไปปลูกเฮือนได้ทันทีพรสบายเพียง1ล้านปลายกีบต่อเดือนยาวถึง5ปีแบบบ่มีดอกเบี้ยท่านบ่ต้องปวดหัวเรื่องการแลนเอกสารเพราะทีมงานพวกเขาเบิ่งแยงให้ครบจบแลนเอกสารออกใบตาดินให้ฟรีพิเศษสำหรับทุกท่านนมิตรที่จองเข้ามาตอนนี้หับไปเลยของแถมเจาะน้ำบาดาลให้ฟรีโอกาสดีๆแบบนี้มีจำนวนจำกัดโทรและปรึกษาพวกเขาได้ที่ส่วน2

0: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ชมที่หักแพงทุกท่านต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสนทนาบรรหาภาษาลาวพบกับมีรายการอีกเช่นเคยทางคลื่นนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์วันจันทร์ถึงวันศุกร์17:00 ถึง 18:00 นดอกซ้อนทำหน้าที่ดำเนินรายการสุทานฟังคือเก่าหลายๆคำศัพท์ที่สังหวมได้จากการประกอบส่วนทาง WhatsApp ของพันมีรายการเนาะมื้อนี้มีคำว่าวิทยาศาสตร์และวิทยาการต่อเนื่องกับเรียนติดเลื่อนลอยและลองลอยวางใจไว้ใจเสื่อใจและก็ดัดปั๊บกับดัดแปลงเนาะคือคู่คำสุดท้ายมีรายการที่ตามเขาฟังการสนทนาอย่างละเอียดในระยะสนทนาบรรหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าหลานุภาพ
1: ไรเงี้ยสนทนาบรรหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าหูลานุภาพ

0: การขณะนี้มีรายการพร้อมให้แก่ติดตามมาฟังรายการสนทนาปัญหาภาษาลาวอยู่รบซ่อนติดต่อหาอาจารย์แสงฟ้าได้แล้วตอนนี้พลอยู่ในสายสบายดีอาจารย
1: ์สบายดีดอกซ่อน
0: เจ้าถามเรื่องเสียงสะกดเป็นอะไรอาจารย์แจ้งดี
1: เจ้าแจ้งดีแจ้งดี
0: เจ้าก็มีหลายครูคำที่จะให้อาจารย์ช่วยอธิบายในเมื่อนี้ครูคำนำอิฐเริ่มต้นด้วยคำว่าวิทยาศาสตร์และวิทยาการอาจารย
1: ์สบายดีท่านผู้ฟังมีรายการนะมีนักแกงวันนี้พวกเขาก็ได้มาพบกันอีกแล้วอาจารย์ขอเริ่มต้นด้วยการอธิบายครูคำวิทยาศาสตร์และวิทยาการคำว่าวิทยาศาสตร์และวิทยาการเป็นคำนามที่เกี่ยวข้องกับความรู้ระบบความคิดและการศึกษาค้นคว้าถึงว่าทั้งสองคำนี้จะขึ้นต้นด้วยคำว่าวิทยาคือกันแต่ในทางภาษาศาสตร์ในการนำใช้ในชีวิตจริงเนี่ยมีโครงสร้างและจุดนิ่งที่แตกต่างกันดังนี้ก่อนจะแต่อธิบายแต่ละคำเนาะถือว่าทั้งสองคำนี้มีโครงสร้างเป็นคำผสมที่มาจากภาษาปาลีสันสกฤตโดยการผสมกันแบบการผสมกับแบบสมาธิเนาะการผสมแบบสมาธิไอ้คำตัวนี้วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เป็นคำสมาธิประเภทคำนามประกอบด้วยคำวิทยาเนาะวิทยานี่เป็นคำเข้าสันสกฤตหมายถึงความรู้แจ้งหรือว่าศิลปะวิชาอะไรและคำว่าศาสตร์อันนี้มาจากเข้าสันสกฤตคำเดิมจะออกเสียงว่าศาสตระแล้วก็แปลงเสียงมาเป็นคำลาวว่าศาสตร์หมายถึงตำราคำสั่งสอนวิชาความรู้เมื่อสองคำนี้สมาเข้ากันเป็นวิทยาศาสตร์ก็หมายถึงความรู้ที่ได้มาโดยการสังเกตการทดลองและการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบที่มีเหตุมีผลและสามารถพิสูจน์ได้วิทยาศาสตร์มักเน้นนักใจวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเช่นว่าฟิสิกส์เคมีหรือว่าวิทยาศาสตร์สังคมดังว่าภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์สังคมศาสตร์วันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างในการนำใส่คำว่าวิทยาศาสตร์คิดและการศึกษาค้นคว้าถึงว่าทั้งสองคำนี้จะขึ้นต้นด้วยคำว่าวิทยาคือกันแต่ในทางภาษาศาสตร์ในการนำใส่ในชีวิตจริงเนี่ยมีโครงสร้างและจุดนิ่ง

0: ายแต่ละคำเนาะคือว่าทั้งสองคำนี้มีโครงสร้างเป็นคำผสมที่มาจากภาษาปาลีสันสกฤตโดยการผสมกันแบบการผสมจากแบบสมาเนาะการผสมแบบสมาไอ้คำคณิตวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์มันคำสมาประเภทคำนามประกอบด้วยคำวิทยาเนาะวิทยานี่เป็นคำเข้าสันสกฤตหมายถึงความรู้แจ้งหรือว่าศิลปะวิชาอะไรและคำว่าศาสตร์อันนี้มาจากเข้าสันสกฤตคำเดิมจะออกเสียงว่าศาสตระแล้วก็แปลงเสียงมาเป็นคำลาวศาสตร์หมายถึงตำราคำสั่งสอนวิชาความรู้เมื่อสองคำนี้สมาเข้ากันเป็นวิทยาศาสตร์ก็หมายถึงความรู้ที่ได้มาโดยการสังเกตการทดลองและการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบที่มีเหตุมีผลและสามารถพิสูจน์ได้วิทยาศาสตร์มักเน้นนักใจวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเช่นว่าฟิสิกส์เคมีหรือว่าวิทยาศาสตร์สังคมดังว่าภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์สังคมศาสตร์วันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างในการนำใส่คำว่าวิทยาศาสตร์ตัวอย่างที่หนึ่งนักเรียนความเหตุการณ์ทดลองในห้องทดลองเพื่อเรียนรู้กฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ตัวอย่างที่สองในการวิเคราะห์หาสาเหตุของพยาธิระบาดพวกเขาต้องเก็บใส่หลักฐานทางวิทยาศาสตร์บ่แม่นความเชื่อถือแบบงมงายมันก็ซับซ้อน
1: เจ้าแม่นแท
0: ้อีกตัวอย่างหนึ่งความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ซอยให้มนุษย์สามารถคิดค้นยากินปัวพยาธิได้หลายขึ้นเห็นบ่อันนี้แม่นวิทยาศาสตร์เนาะมีน้ำของวิทยาศาสตร์เลยครับตัวอย่างวันนี้มาเทียบใส่กับคำว่าวิทยาการวิทยาการนี่เป็นคำสมาสประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่าวิทยาที่ได้จากเข้าสันสกฤตก็หมายถึงความรู้แจ้งหรือว่าวิชาแต่คำว่าการจากเข้าสันสกฤตปาลีก็ใส่คือกันเนาะปาลีสันสกฤตมีเงินการะและก็แปลงเสียงมาเป็นคำลาวาการที่หมายถึงการกระทำกิจการเรียกงานหรือว่าหมวดหมู่ก็ได้เมื่อสองคำนี้สมาเข้ากันเป็นวิทยาการก็หมายถึงกิจการหรือหมวดหมู่แห่งวิชาความรู้ถ้าอธิบายให้กว้างกว่าก็หมายถึงวิชาความรู้แขนงต่างๆหรือวิทยาศาสตร์ภาคปฏิบัติที่มีความก้าวหน้าและหลากหลายคำนี้มันเน้นใส่ขอบเขตที่กว้างกว่าเนาะกว้างกว่าวิทยาศาสตร์เพราะว่าครอบคลุมทั้งวิชาการเทคนิคและความรู้เฉพาะด้านทุกแขนงการดังตัวอย่างว่าปัจจุบันวิทยาการคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์พ่วงเข้ามามีบทบาทต่อทุกแขนงการเรียกงานตัวอย่างที่สองกองประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสดีที่นักวิชาการจะได้มาแลกเปลี่ยนวิทยาการใหม่ๆในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมอีกตัวอย่างหนึ่งหอสมุดแห่งนี้เป็นแหล่งโฮมตำราและวิทยาการหลากหลายแขนงการเพื่อให้คนปุ่นหลังได้ค้นคั่วเนาะอันนี้เนี่ยนิยามและตัวอย่างของคำว่าวิทยาการยกซ้อนมาทั้งสองคำนี้ใช้แทนกันได้ป่ะ
1: บ่ได้อาจารย
0: ์มันจะมีความหมายเฉพาะของไอ้ของมันเนาะ
1: เจ้าม
0: ันมีแต่จะมาสรุปโดยย่อวิทยาศาสตร์แมนระบบความรู้ที่เน้นการพิสูจน์และมีเหตุผลมันเป็นเนื่องที่วิธีการได้มาของความรู้โดยการสังเกตและทดลอง ชวนวิทยาการแมนหมวดหมู่หรือวิชาความรู้แขนงต่างๆนั่นที่ขอบเขตของสายวิชาหรือเทคนิคความรู้ที่ก้าวหน้าจำนวนหกส่วนวันที่สองคำที่มีคำว่าวิทยาทั้งนั้นแต่ว่าในคำหลังมันจะต่างกันเนาะความหมายมันจะบ่สามารถใส่แทนกันได้ดังนั้นเวลาเป็นเว้าเพิ่นจะเว้าบางเทื่อก็ใส่มันกันว่าวิทยาศาสตร์วิทยาการเป็นบ่ดอกซ้อนเป็นวิทยาศาสตร์วิทยาการอาจจะเว้า
1: แม่
0: นรวมกัน
1: แต่ว่า
0: ได
1: ้วิทยาการนี่ความหมายจะกว้างอาจารย์แล้วก็ใส่ลักษณะรวมๆวิทยาศาสตร์นี่ก็แม่นวิทยาการแขนงนึงได้บ่อาจารย
0: ์อาจจะได้คือกันเพราะว่าตัวอย่างคือวิทยาศาสตร์สังคมจริงๆนะ
1: เจ้า
0: เป็นว่าเรื่องวิทยาศาสตร์ธรรมชาติถึงวันนี้วิทยาศาสตร์สังคมหรือวิทยาศาสตร์ธรรมชาติก็มีแขนงย่อยๆนอกวิชาย่อยๆของที่เชื่ออาจารย์นิยมมาแหละคืออันวิทยาศาสตร์ธรรมชาติจะมีฟิสิกส์เคมีคณิตศาสตร์ต่างๆก็เป็นอยู่ในวิทยาศาสตร์ธรรมชาติมันมาบอกสอน
1: เจ้าแม่
0: ส่วนว่าคุณศาสตร์ประวัติศาสตร์สังคมศาสตร์อย่างต่างๆเห็นเป็นแมนอยู่ในวิทยาศาสตร์สังคมถูกปะ
1: เจ้า
0: อย่างนั้นในหมวดหมู่วิชาความรู้แขนงต่างๆตอนแมนนอนอยู่ในวิทยาการ
1: วิทยาศาสตร์นี่เขาจะเน้นความรู้ที่ได้มาจากการนั่นน่ะสังเกตเนาะการพิสูจน
0: ์
1: หมายหรือว่าวิเคราะห์เนาะหมายความว่าม ีหลักฐานสามารถอธิบายได้พิสูจน์ได้เนาะ
0: จ
1: ังว่าแม่นวิ
0: ทยาศาสตร์คำว่าวิทยาศาสตร์มันจึงกลุ่มเหมือนทางกับความเชื่อถือแบบงมงายในดอกซ้อน
1: แม่น
0: แม่นเป็นว่าดังนั้นเขาจะเรียกว่าเอาวิทยาการกลุ่มเหมือนทางกับความเชื่อแบบงมงายได้ป่ะ
1: บ่ได้เพราะว่าวิทยาการนี่มันเน้นเรื่องหมวดหมู่แห่งวิชาความรู้หั่นนะที่ว่าแนวใดมีความก้าวหน้าที่ว่าหลากหลายเนาะวิชาการก็แม่นเทคนิคก็แม่นอีกความรู้เฉพาะด้านในแต่ละแขนงการคืออาจารย์ว่าความมันกว้างเนาะ
0: เจ้า
1: สั้น2คำนี้มีกรณีใช้เฉพาะที่แตกต่างกันในรายการบ่สามารถใช้แทนกันได้ในทุกกรณีได้เนาะใช้ให้ถูกจะเหมาะสมกว่าคิดว่าได้แล้ววันนี้ยังมีโตเนืองกับเรียนติดโตเนือง
0: โตเนืองและเรียนติดเป็นคำที่ใช้บอกสภาพการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ที่ดำเนินไปโดยบ่ขาดสายถึงว่าทั้ง2คำจะตื้อถึงความบ่ขาดระยะแต่ในทางด้านประสาทศาสตร์ในการนำใช้ในชีวิตเกิดจริงมันมีโครงสร้างและจุดแน่นนักที่แตกต่างกันคือในนี้ต่อเนื่องเป็นคำผสมประเภทคำวิเศษประกอบด้วยคำว่าต่อตอนหมายถึงเจ็ดติดติดและยาวออกไปและเนื่องจะหมายถึงติดต่อกันติดพันกันบวกขาดเมื่อทั้งสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นต่อเนื่องก็หมายถึงสภาพที่ดำเนินไปอย่างเป็นขบวนการโดยมีการเชื่อมโยงกันไปเรื่อยๆคำนี้จะนิ่งนับถึงความบกขาดสายในระดับระยะเวลาหรือขบวนการที่ดำเนินไปเรื่อยๆอย่างมีความผูกพันกันเช่นว่าการพัฒนาบ่หรือว่าการติดเบี้ยดังตัวอย่างว่าพวกเขาต้องดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมันขาดมาขาดตอนได้บกตอน
1: บ่ได้ขาดมาขาดตอนบ่ได้ต้องได้ต่อเนื่องเนาะอาจารย์เนาะ
0: เนื่องต้องต่อเนื่องหรือว่าการฝึกฝนภาษาต่างประเทศอย่างต่อเนื่องทุกๆครั้งจะช่วยเขาเก่งขึ้นอย่างไรบ้างกินบอดับซ้อน
1: เจ้า
0: เมื่อเรียนมาเรียนภาษาต่างประเทศนี่อะมือนี่เรียนอื่นๆบ่เรียนอาทิตย์หน้าเรียนอีกต่อไปบ่เรียนอีก
1: บ่ได้บ่ต้นเนืองบ่ต้นเนือง
0: เรียนต้นเนืองกันแหละมันจริงเก่งไอ้ตัวอย่างเนาะในบริบทสถานการณ์ปัจจุบันนี่แหละราคาน้ำมันในตลาดโลก นี่นี่ทายเอียงเพิ่มขึ้นอย่างตอนนึงในระยะนี้กินบริษัท
1: เจ้าแม่น
0: อันนี้แม่นว่าถึงระยะที่ว่ามันเพิ่มขึ้นกระดับระยะนี้ที่ว่ามันคงชีแล้วเนาะอันเกิดยานี้อาจจะถือกับก่อนหน้านี้ตอนนี้อันนี้นอกจากจะมีความหมายคืออาจารย์ยกเนาะยกที่หมายถึงสภาพที่ดำเนินไปยังเป็นกระบวนการโดยมีการเชื่อมโยงกันไปเรื่อยนอกจากนั้นต่อเนื่องหนึ่งยังใช้เป็นคำศัพท์ที่หมายถึงต่อจากขั้นสูงเป็นเฮียนยูปีที่สามรักสุปริญญาปีเป็นบทอักษรหมายว่าผู้ที่จบขั้นสูงแล้วไปต่อปีที่สามของรักสุปริญญาปีเขาเรียกว่ารักสุจบยูดังตัวอย่างคำตาเป็นเฮียนต่อวิชาตูภาษาลาวมันในคดีรักสุตอนเมืองอยู่คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งศาสตร์นี่ก็ตรงนี้ก็เป็นตอนเมืองจะมีความหมายว่าต่อจากชั้นสูงเรียนต่ออยู่ปีที่3รักสุปริญญาตรีแล้วนี่มาเทียบใส่กับคำว่าเรียนติดเรียนติดนี่เป็นคำผสมประเภทคำพิเศษประกอบด้วยคำว่าเรียนเรียนก็หมายถึงจะให้เป็นแถวต่อกันต่อกันตามลำดับและติดก็หมายถึงแตะเข้ากันแยกเข้ากันเมื่อทั้งสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นเลี้ยนติ๊กก็หมายถึงติ๊กต่อนอนเนืองหรือว่าสภาพของสิ่งของเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามลำดับโดยบ่มีสิ่งใดมาขั้นกลางเนาะคำนี้นี่มันเน้นนักถึงความทีจำนวนครั้งหรือตำแหน่งที่เกิดขึ้นติ๊กกันเลยโดยบ่มีอย่างมาขั้นกลางหรือบ่มีระยะห่างเช่นอาการชนะสามนัดเลี้ยนติ๊กฝนตกสามมือเลี้ยนติ๊กถึงบอกแบบสอนมันจะใช้แบบนี้มาเรียกอาจารย์จึงยกตัวอย่างที่อื่นอีกตัวอย่างที่หนึ่งฮะทีมบานเป้ของพวกเขาสามารถแน่ได้ใช้ชนะสามนัดเลี้ยนติ๊กในการแข่งขันฤดูกาลนี
1: ้
0: ตัวอย่างหนึ่งย้อนฝนตกนัดเลี้ยนติ๊กกันหลายลูกจึงเหตุให้เกิดมีน้ำท่วมในบางพื้นที่เป็นประจำแต่ว่ามันฝนตกนักเรียนติดอยู่เป็นแน่
1: แน่แน่นอนและน้ำปริมาณน้ำฝนน้ำก็จะท่วม
0: จะท่วมเล็กตัวอย่างหนึ่งมีแนวบริบทการจัดวางในระดับตำแหน่งเนาะเงินสารคิดปุ๊บเรียนติดกันอยู่ตามแคมฐานที่ในบริเวณนั่นบึงคือว่าคึกคืบเป็นพิเศษเขาสามารถใช้ในกรณีนี้คือกันอันนั้นแม่นคำว่าเรียนติดจึงมาเป็นคำที่เน้นคือความทีจำนวนครั้งหรือตำแหน่งที่เกิดขึ้นติดกันไปเลยนะทั้งสองคำมีสามารถใช้แทนกันได้ป่ะครับ
1: คิดว่าในบางกรณีอาจารย
0: ์
1: คืออาจารย์ยกเดหลักสูตรต่อเนืองกรณีนี้นี่มันก็สิใช้แทนกันบ่ได้หลักสูตรเรียนติดสินะแล้วบัดกรณีว่าฝนตก3มื้อตัวเนืองกับฝนตก3มื้อเรียนติดนี่ก็ก็คิดว่าเข้าใจได้อาจารย์ก็สามารถใช้ได้อยู
0: ่มีว่าอาจารย์ฝึกฝนภาษาต่างประเทศอย่างเรียนติดทุกมื้อได้บ
1: ่อย่างเรียนติดก็เข้าใจอยู่ได้อาจารย์แต่ว่าเขาก็มนิยมใช้แหละก็อย่าคัดๆเด้เน
0: า
1: ะ
0: แม่งมันจะมีบริบทการใช้ของมันบางเทื่อเขาใช้ผิดนะบางเทื่อเขาไปลงใช้นะบางเทื่อฟังมันเด็กคือดีแกะแกะงง
1: แมนดังนั้นกรณีใช้เฉพาะนี่ก็จะสำคัญแล้วก็ดีกว่าเนาะถ้าใช้ถือกรณีกับบุปฏิเสธเพราะว่าสองคำนี้ก็คิดว่ามันรวมความหมายกันอาจารย
0: ์
1: ในบางกรณีในบางกรณีก็น่าจะใช้แทนกันได้แต่ว่าจะบ่ทุกกรณีเด้อมีรายการก็ยังมีอันยกเว้นว่าใช้กรณีไผกรณีลาวเนาะคิดว่าได้แล้วเนาะอาจารย์ปะนี้ยังมีครูคำต่อไปอันนั้นเลื่อนลอยกับลงลอยก็ต่างแต่พยางค์ทั้งหน้าเท่านั้นเด้อาจารย
0: ์คำว่าเลื่อนลอยและลงลอยเป็นคำกริยาหรือว่าคำพิเศษก็ได้เนาะทีนี้คำว่าลอยประกอบอยู่คือกันเนาะประกอบอยู่ท้ายคำแล้วจะสื่อถึงสภาพที่บ่คงที่บ่มีจุดหนึบเหนี่ยว แต่ในทางประสาทในการนำไส้จุดยิงทั้งสองคำมีโครงสร้างและจุดเด่นนักที่แตกต่างกันคืออย่างนี้เรือลอยประกอบด้วยคำว่าเรือนเรือนนี่หมายถึงง่ายจากบอลเก่าบอลอยู่กับขี่หรือว่าบอลมันคงและคำว่าลอยหมายถึงคึ้งและเคลื่อนตัวไปตามน้ำหรืออากาศเมื่อสองคำนี้ซ่อนไปกันเป็นเรือนลอยก็หมายถึงสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปมาโบมีรักแรงขาดความมั่นคงหรือโบมีรักฐานอ้างอิงคำนี้มักใช้ในด้านนามธรรมเน้นหนักถึงความโบมีรักแรงความโบมีมูลความจริงขาดความมั่นคงหรือว่าโบมีจุดยืนเช่นคำเบ้าความคิดหรือว่าแผนการที่มันมีความจัดเจียบดังตัวอย่างว่าพวกเขาบุควรหลงเชื่อข่าวหรือที่เป็นเพียงคำว่าอวยลอยและบุมีหลักฐานยั่งยืนทางการตัวอย่างหนึ่งถ้าพวกเขาบุมีการวางแผนที่มีจัดเจียบอันกฎของพวกเขาก็จะเลื่อนลอยไปแบบบุมีบนยืนตกซ้อน
1: ไม
0: ่
1: แ
0: ท้ในตัวอย่างนึงการเจรจาครั้งนี้ยังเรือนลอยอยู่เพราะทั้งสองฝ่ายยังบ่ทันสามารถตกลงเงื่อนไขรับนวงกันได้และตัวอย่างสุดท้ายคือว่าการเฝ้าแบบเรือนลอยนี่นะครับตอนการเฝ้าแบบเรือนลอยนี่เป็นการเฝ้าชี้บุมีหลักฐานยังบุมีมูลความจริงเป็นบรอกซ์
1: แมนเอาแน่เอานอนบ่ได้อาจารย์เอ้ย
0: เออเอาแน่เอานอนบ่ได้เพราะว่าว่าแบบมีจุดยืนสร้างว่าเรือนลอยอันนี้เป็นคำว่าเรือนลอยแมนมีความหมายและก็ตัวอย่างคือดังหยกมาฮั้นมันมาเทียบใส่กับคำว่าลองลอยเห็นปะประกอบด้วยคำว่าลองลองก็หมายถึงเคลื่อนไปตามกระแสน้ำหรือกระแสลมไปตามแนวและคำว่าลอยก็หมายถึงคึ้งและเคลื่อนตัวไปตามน้ำเรืออากาศเมื่อสองคำนี้ซ่อนเข้ากันเป็นลองลอยก็หมายถึงอาการเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆตามกระแสโดยไม่มีจุดหมายปลายทางที่แน่นอนคำนี้มักใช้ในด้านผู้กระทำและก็อาจจะใช้ด้านนามธรรมในบางบริบทคำนี้มันเน้นนักถึงอาการเคลื่อนที่ปิวหรือฟูไปตามกระแสน้ำหรือกระแสลมโดยบ่มีจุดหมายหรือว่าใช้กับอาการทางจิตใจโดยเฉพาะมันใจลอยอย่างนี้ตัวก็ใจลอยใจบ่อยู่คำนี้นะครับโตดังตัวอย่างว่าก้อนเมฆสีขาวพาดกันล่องไหลไปตามกระแสลมอยู่ถึงท้องฟ้าเปลี่ยนไปใช่ไหมอันนี้คือว่าในบริบทวัตถุอีกตัวอย่างหนึ่งหลังจากเกิดน้ำท่วมมีเศษไม้เล็กขี้เหงื่อล่องลอยมาตามกระแสน้ำติดจำนวนหลวงหลายและอีกตัวอย่างหนึ่งในบริบทอารมณ์หรือว่าด้านจิตใจเนาะในเวลาเฮียนเรามักนั่งใจลอยและปล่อยให้ความคิดล่องลอยออกไปนอกห้องเฮียนอันนี้คือถึงบอดักซอน
1: ก็มันซื้อให้ฮู้ว่ามันบ่อยู่กับเนื้อกับตัวนะอาจารย์เนาะบ่อยู่กับจิตกับใจ
0: หมายความว่าฟังอยู่อันนั้นหมายความว่าเวลาครูอธิบายบทเรียนเนาะเขาดูซ้ายซอดหูขวามันบอก
1: ฟังอยู่แต่ว่าใจนี่คิดเนี่ยนำแนวอื่น
0: ใจใจมีร่องรอยไปบนอื่นเนี่ย
1: แมน
0: หมายความว่ามีสมาธิในการเรียนอันนี้ก็ใช้คำว่าร่องรอยเห็นปะบัดนี้อาจารย์จะมาสรุปโดยย่อเนาะทั้งสองคำนี้ร่องเลื่อนลอยแมนหาลักแรงหรือกดหมักหรือความจริงบ่ได้เน้นอยู่บนความประมาณคงของเนื้อในหรือว่าสถานการณ์ส่วนลองรอยเมียนปิวหรือว่าฟูไปตามกระแส เนี่ยอยู่บอลอาจารย์เคลื่อนไหวทางกายภาพยิ่งว่าภาวะจิตใจที่โบยูกับเนื้อกับจูบยิ่งว่าอาจารย์ดังนั้นสองคำนี้สามารถไปแทนกันได้อยู่บ่
1: อืมมุ่งผู้ได้เดี๋ยวนี้อาจารย์มันสิใส่คนละกรณีนะมันสิแทนกันบ่ได้อาจารย์เลยมีกรณีสักถึงว่าเสียงนี่จะใกล้ๆกันเพราะว่าลอลิงคือกันต่างแต่อันน่ะสระข้างหน้าเออแต่ว่ามาเบิ่งอาจารย์อธิบายแล้วนี่จะบ่แทนกันได้นี่เลื่อนลอยนี่จะเน้นเรื่องของอันนะความซอกหาความจริงบ่ได้เนาะหรือว่าเอาซอกหาลักแรงบ่ได้เว้าปิ้นไปปิ้นมากับว่าแม่นหั่นแหละหรือว่าแผนการที่บ่มีความชัดเจนเว้าว่าอุ๊ดอันน่ะทิศหน้าสิไปเออเฮ็ดเวียกอยู่แขวงนี้บัดฮอดที่หน้ามาพอดว่าเอาเป็นทิศต่อไปซะหรือว่าอันจากจำปาสักเอาหลวงพระบางซะจังซี่น่ะอู้ผู้เฮ็ดนำก็บ่อยากทันในแนวนี้ก็ได้นั่นถือว่าเป็นแผนการเลื่อนลอยเนาะอาจารย์เนาะเมาไปแบบเอาลักอันบ่มีลักนี
0: ่แหละ
1: บัดลองลอยนี่ปิ้วไปตามลมหรือว่าบ่อยู่กับเนื้อกับตัวกับจิตกับใจเนาะท่านแทนบ่ได้เนาะแทนบ่ได้เนาะอาจารย์เนาะใช้ในกรณีเฉพาะซะมีรายการไอ้ใกล้กันอยู่แต่ว่าเสียงใกล้กันแต่แทนกันบ่ได้วันนี้อีก3คำก็คือว่าใกล้กันได้อาจารย์วางใจไว้ใจแล้วก็เชื่อใจ
0: นี่แหละทั้ง3คำนี้คือว่าเป็นคำรวมความหมายบางกรณีก็สามารถใช้แทนกันได้สำหรับวางใจไว้ใจและเชื่อใจเป็นกลุ่มคำกริยาที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกทัศนคติและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลถึงว่าทั้ง3คำจะมีคำบรรยายประกอบอยู่ท้ายเนาะและก็ซื่อถึงการมอบความรู้สึกดีๆให้แก่ฝ่ายอื่นหรือผู้อื่นแต่ในทางศาสนาและการนำใช้ในชีวิตจริงมันมีโครงสร้างและจุดเน้นนะที่แตกต่างกันคืออย่างนี้วางใจประกอบด้วยคำว่าวางวางจะหมายถึงปุ่งลงหรือว่าปักปล่อยก็ได้และคำว่าใจใจหมายถึงสิ่งที่เฮ็ดหน้าที่ตึ้งคิดสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นวางใจก็หมายถึงปล่อยวางความกังวลปล่อยวางความกังวลวางใจหรือว่าผ่อนคลายความระแวงสงสัยที่มีต่อบุคคลหรือสถานการณ์ใดหนึ่งหรือว่าจงใจเชื่อดอกซ้อน
1: จ
0: งใจเชื่อก็จะคือกับเชื่อใจเป็นบทดอกซ้อนวางใจเชื่อใจถูกไหมคำนี้นี่เน้นนักถึงความรู้สึกสบายใจลดความกังวลปล่อยวางนักใช้ในบริบทการมอบหมายเบี้ยหรือสถานการณ์ที่ปลอดภัยดังตัวอย่างว่าเพิ่นเป็นคนเก็บเบี้ยละเอียดแย่หอบคอบดังนั้นวันหน้าจึงวางใจมอบหมายโครงการใหญ่นี้ที่เพิ่นรับผิดชอบเป็นมาดับซ้อน
1: เจ้า
0: อันนี้ก็ย้อนว่าเพิ่นคนนั้นเป็นผู้เคล็ดเบี้ยละเอียดแล้วก็เนาะเงินหัวหน้าไว้วางใจอยู่บ้านใจมอบหมายโครงการนี้ยังให้คนรับผิดชอบอีกตัวอย่างเมื่อเห็นลูกเดินทางถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยแล้วพ่อแม่ก็วางใจนี่ก็ใช่ในบริบทสถานการณ์หรือว่าความปลอดภัยอีกตัวอย่างหนึ่งยาเศร้าวางใจกับสถานการณ์ปัจจุบันพวกเขายังต้องติดตามเบิ่งยานใกล้ชิดเห็นบ่
1: จ
0: ังจังเชื่อบ่วางใจอันนี้มันความหมายของคำว่าวางใจเนาะปล่อยวางความกังวลผ่อนคลายความระแวงสงสัยที่มีต่อบุคคลหรือสถานการณ์ใดหนึ่งบ่อยง่ายก็เป็นปรุงใจเสื้ออะไรคือว่าเสื้อใจก็ได้นะอีกตัวอย่างหนึ่งไว้ใจเหมือนตัวอย่างคำต่อไปเนาะคำต่อไปไว้ใจประกอบด้วยคำว่าไ ไม่มีหมายถึงเก็บศึกษาฝากฝังหรือว่าคงสภาพในคำว่าใหญ่ก็หมายถึงจริงเหตุนาทีซึ่งซึ้งนึกคิดเมื่อสองคำนี้ผสมกันเป็นไว้ใจก็หมายถึงเอาความรู้สึกหรือความหวังไปฝากไว้กับผู้อื่นโดยเชื่อว่าเขาเจ้าจะบ่เฮ็ดให้ผิดหวังคำนี้มีเน้นนักถึงการฝากฝังการมอบความหวังหรือเรื่องสำคัญให้อีกฝ่ายยิ่งรับผิดชอบเน้นความเสี่ยงที่เขามอบสิ่งสำคัญให้เขาเป็นแมงดังตัวอย่างว่าคอยไว้ใจเจ้าที่สุดจึงที่เราเรียนส่วนตัวนี่ให้ฟังขอศึกษาไว้เป็นความลับเด้อเป็นไม่ได้ดอกตอนเป็นหนูมีที่มีบอกคนบ้าจริง
1: ๆมีแต่ว่าผู้เสียได้หรือบ้าก็อีกเรื่องหนึ่ง
0: แม่
1: บางคนเนี่ยบอกว่า
0: บ้
1: า
0: ได
1: ้มูบอกว่าอย่าไปเว้าให้ฟังเด้อป่านบอกว่าอันพี่ไปเว้าให้เขาฟังหลายๆเด้อเฮงว่านี่มีนี่มันทุกความน่าตัวจริงในสังคมเนาะ
0: เป็นงั้นเป็นไงขอให้รักษาความลับไว้เป็นความลับที่จริงว่าความลับบ่มีในโลกเป็นมากกว่าเยอะแ
1: ม
0: ่นอืออ๋อวันนี้อาจารย์จะมีน้องตัวอย่างหนึ่งในระยะที่ค่อยไปต่างประเทศค่อยได้ไว้ใจฝากเงินไว้กับเพื่อนบ้านช่วยเบิ่งแยงอันนี้หมายความว่าไว้ใจเพื่อนบ้านให้เบิ่งแยงเพื่อนตามเองจังหวะเลขตัวอย่างหนึ่งการเลือกหุ้นส่วนธุรกิจต้องเลือกคนที่เขาสามารถใจใจได้บอดังนั้นอาจเกิดปัญหาภายหลังแม่นบอดซ่อนเป็น
1: แม่นแท้แม่นแท
0: ้เป็นอย่างดังนั้นเรื่องธุรกิจเนาะถ้าเราบ่ไว้ใจจะบ่ควรห่วง
1: อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนอาจารย
0: ์แม่นทั้งนั้นเป็นไว้ใจเนาะวันนี้มาเทียบกับคำว่าเชื่อใจมันเชื่อใจนี่ประกอบด้วยความเชื่อก็หมายถึงยอมรับว่าเป็นจริงเห็นดีว่าถูกต้องและคำว่าใจหมายถึงจริงที่เฮ็ดหน้าที่รู้สึกนึกคิดเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นเชื่อใจก็หมายถึงมีความมั่นใจในความซื่อสัตย์คุณงามความดีหรือเจตนาของอีกฝ่ายโดยบ่มีความระแวงสงสัยอย่างเลยคำนี้มันเน้นนักถึงความมั่นใจในความซื่อสัตย์สัจจะวาจาหรือว่าความหักหรือว่าความผูกพันจึงว่าเน้นนักด้านอารมณ์ความจงรักภักดีและทัศนคติภายในดังตัวอย่างว่าความเชื่อใจซึ่งกันและกันถือเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดในการรักษาชีวิตคู่ให้มันคงอันนี้มีชีวิตคู่เนาะหมายความว่าทั้งตายยังต้องมีความเสียใจซึ่งกันและกันอีกตัวอย่างหนึ่งถึงว่าผู้อื่นจะบอกเนี่ยใดแต่ค่อยกันยังเสียใจว่าเราบ่ให้เป็นคนเป็ดผิดอีกตัวอย่างหนึ่งพวกเขาต้องเสียใจมีความสามารถของเพื่อนร่วมงานทุกคนเพื่อให้เรียกงานประสบผลสำเร็จซึ่งมันก็คล้ายๆกับเชื่อใช่คำว่าเชื่อซื่อได้กว่าแบบ
1: นั้นได้ๆอาจารย
0: ์ก็ได้คือกันเนาะหมายความว่าเอาใจมาใส่กับใจมันนักแน่น
1: หรือว่าสิใส่เป็นนะเสื้อมั่นใส่เสื้อมั่นก็เข้าคือกันอาจารย
0: ์แน่นเสื้อมั่นเสื้อมั่นอันเสียใจเสียมันเนาะอันนี้ก็ถือว่าทั้งสามคำเมื่อเดินแล้วก็สามารถในบางกรณีก็สามารถใส่แกนกันได้หรือว่าใส่แกนกันได้ที่ทุกกรณีบ่ดอก
1: จ้าบ่ได้ดอกวางใจนี่ก็จะมีลักษณะต่างออกจากไว้ใจกับเสื่อใจไปเด
0: ้
1: คิดว่ามันจะมีกรณีไส้เฉพาะกับโบปฏิเสธว่าจะ ทนกันบ่ได้เนาะมันก็บางกรณีก็ใส่ได้คืออาจารย์ยกคนนี้ชีวิตคู่ก็ต้องไว้ใจซึ่งกันและกันเชื่อใจซึ่งกันและกันชีวิตคู่วางใจซึ่งกันและกันอันนี้เฉพาะว่าออกไปอีกแล้วนึงเดี๋ยวนี้นะบ่อยากขักปันใดใส่ในกรณีนี้นะคันว่าอันปล่อยวางความกังวลออกอันให้นะผู้ใดผู้นึงเฮ็ดเวียกที่สำคัญแทนเฮาก็ย้อนว่าเฮาวางใจตัวเราจังซี่นั่นเนาะ
0: แม่นบัดนี้อาจารย์จะมาสรุปย่อเนาะคําว่าวางใจก็แม่นประการลดความกังวลเด้เน้นที่ความรู้สึกผ่อนคลายบ่ต้องห่วงหน้าก็บ่ห่วงหลังบ่บ่ห่วงหน้าห่วงหลังแหละหมายก็วางใจที่เราจัดการรวดเห็นบ่เ
1: จ
0: ้าอย่างเน้นไปทางนั้นเนาะหมายก็เวลาเฮาวางใจไผแล้วเฮาก็รู้สึกผ่อนคลาย
1: บ่แม่นสิไปคิดนําลาวอยู่หั่นได้คันวางใจให้เราเฮ็ดแล้วเนาะ
0: แม่นบ่ได้เป็นห่วงนะ
1: เจ้า
0: วางใจแล้วมันมีไว้ใจและแม่นอาการฝากสิ่งสำคัญไว้เนี่ยเน้นอยู่พฤติการพฤติกรรมเนาะเน้นอยู่พฤติกรรมการมอบหมายบนพื้นฐานความเชื่อมั่นเด็กดังนั้นคือเฮาเนาะอยู่กับหมู่หรือว่าอันนี้เงินบ้านใกล้เงินเคียงกันเวลาเฮาบ่อยู่หมายก็คนบ่มีบ่อยู่แล้วเด็กเงินเฮาอันนี้เขาไว้ใจเพื่อนบ้านเขากับมอบเหตุเป็นเบิ่งเนาะคือว่าฝากสิ่งสำคัญไว้เห็นบ่อันนี้ไว้ใจชวนเชื่อใจเลยแม่นอาการมั่นใจในความซื่อสัตย์เชื่อใจเน้นที่ทัศนคติทางจิตใจที่ปฏิญาความสงสัยในตัวบุคคลเห็นบ่ค่อยเชื่อใจเราปะเราดีเป็นคนดีที่สุดเราไม่เคยเห็นคิดอย่างเลยอันนั้นแต่ว่าบางคนก็ว่าโอ้เราเป็นคนบ่ดีเด้แต่ว่าเราเชื่อใจเรานะดังนั้นมันจะมีจุดที่แตกต่างกันวางใจไว้ใจเชื่อใจแล้วมันก็ใช้ในบริบทที่แตกต่างกันเป็นบทสอน
1: เจ้าแม่แต่ว่าในการสนทนาหรือว่าปากเว้าทั่วไปในสังคมมันก็หากมีบางกรณีที่สามารถใช้แทนกันได้อยู่แต่ว่าใจแยกมาอย่างละเอียดแล้วมันก็ต่างกันเด้อาจารย์มีกรณีใส่เฉพาะเด้เนาะมีจุดเน้นหนักที่ต่างกันทั้ง3คําเลยคิดว่าคือสิได้แล้วเพราะว่าอาจารย์ก็อธิบายและชี้แจงอย่างละเอียดตัวอย่างก็หลายสมควรบัดนี้ครูคําสุดท้ายดัดปั๊บกับดัดแป้งเด้อาจารย์ก็มีดัดคือกันอีกได้หั่นน่ะ
0: ดัดปั๊บกับดัดแป้งคําว่าดัดปั๊บและดัดแปลงเป็นคำปริญญาที่ตื่อถึงการกระทำเพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือว่าตกแต่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ดีขึ้นหรือสอดคล้องกับความต้องการถึงว่าทั้งสองคำจะขึ้นต้นด้วยคำว่าดัดคือกันในทางด้านประสาทตาและการนำไปในสิ่งเกิดจริงยังมีโครงสร้างและจุดเน้นหนักที่แตกต่างกันนี้ตัวทั้งสองคำมีโครงสร้างคำซ้อนคือกันเนาะ
1: เจ้าม
0: ีประเภทคำกริยาที่เป็นคำราวเดิมทั้งหมดเนาะบ่ว่าจะเป็นดัดปั๊บแปลงจริงๆล้วนเป็นคำราวเดิมดัดปั๊บมีประกอบด้วยคำว่าดัดก็หมายถึงเด็กหรือว่าเฮ็ดที่ซื้อและคำว่าปั๊บก็หมายถึงจัดให้พอดีเฮ็ดให้เหมาะสมเปลี่ยนให้เขาฮู้เขาห้อยเมื่อสองคำนี้ซ่อนเข้ากันเป็นดัดปั๊บก็หมายถึงแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเพื่อให้เกิดความลงตัวและเหมาะสมกับสถานการณ์คำนี้มันเน้นนักถึงการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆหรือว่าการเคลื่อนย้ายขาให้พอดีโดยที่โครงสร้างหลักหรือตัวจุดของสิ่งนั้นยังคือเก่าเน้นความลงตัวความพอดีเช่นว่าดัดปั๊บแผนการดัดปั๊บพฤติกรรมดัดปั๊บเครื่องจักรดังตัวอย่างว่าย้อนสถานการณ์เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงพวกเขาต้องดัดปั๊บแผนการตลาดที่สอดคล้องกับความต้องการตัวจริง เรียกตัวอย่างนึงการใช้ซิลิคูต้องได้มีการดักปรับพฤติกรรมและความเข้าอกเข้าใจกันเพื่อลดผ่อนความขัดแย้งเรียกตัวอย่างนึงสร้างเทคนิคความดักปรับกลไกของเครื่องจักรเพื่อให้มันเบียดได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเห็นไหมอันนี้มันนิยามของดักปรับและตัวอย่างเนาะดักปรับก็หมายถึงแก้ไขหรือว่าเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเพื่อให้เกิดความลงตัวและเหมาะสมกับสถานการณ์มันไม่เทียบใจกับคำว่าดัดแปลงดัดแปลงนี่ประกอบด้วยคำว่าดัดหมายถึงเบ็ดหรือว่าเย็ดอีซื่อแต่คำว่าแปลงหมายถึงซ่อมแซมเย็ดให้ดีขึ้นเมื่อสองคำนี้ซ่อนเข้ากันเป็นดัดแปลงก็หมายถึงแก้ไขเปลี่ยนโครงสร้างหรือตกแต่งรูปแบบเดิมให้กลายเป็นรูปแบบใหม่เพื่อประโยชน์ในการใช้สอยที่ต่างไปจากเก่าคำนี้มันเน้นนักถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างรูปลักษณะหรือประโยชน์ใช้สอยให้ต่างไปจากเดิมอย่างชัดเจนเน้นในการปฏิสร้างหรือว่าเปลี่ยนสภาพเช่นว่าดัดแปลงเครื่องดัดแปลงรถดัดแปลงอาคารและอาจารย์จะยกตัวอย่างอย่างที่หนึ่งลาได้เอาเครื่องนุ่งเก่ามาดัดแปลงเป็นกระเป๋าผ้าใส่เครื่องเพื่อช่วยลดความเหนื่อยอีกตัวอย่างหนึ่งเจ้าของเงินได้ดัดแปลงสารเย็บเครื่องเก่าให้กลายเป็นห้างกาแฟที่ทันสมัยเป็นบอกดอกซ้อนเคยเห็นบอกบางทีนั้นก็เป้าเนาะที่ทางภาคใต้เนี่ยแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองเป็นบอกแล้วเป็นดัดแปลงให้กลายเป็นห้างกาแฟ
1: เจ้าแมนมีหลายที่อาจารย์ลักษณะในเนาะ
0: แมนแบบนี้มีหลายเลขตัวอย่างหนึ่งการดัดแปลงสภาพรถยนต์ให้พลิกไปจากมาตรฐานทุกงานถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎระเบียบจราจร
1: เจ้าม
0: ันบ่ดอกซ้อน
1: แมนเก็บขึ้นหลังรถหุ่นใดรถเล็กคันเจ้าหน้าที่ไปกวดนะอาจารย์เนี
0: ่ยแมนเวลาอันรถยักษ์แทนที่อันหนึ่งกงเวลาตีรถมันจะเหมาะสมเลยเนาะ
1: เริ่มเปลี่ยนทอเสียงนะอาจารย
0: ์แล้วก็ทอเสียงอีกเดี๋ยวมันดังปกติมันก็บ่รบกวนหูของใครบ้านเนาะแต่ว่ามันจะเปลี่ยนเป็นมันทอเสียงทิ้งเสียงดังๆใช่ไหม
1: ดัดแปลงสภาพ
0: เป็นการดัดแปลงสภาพรถยักษ์ที่ผิดไปจากมาตรฐานโรงงานอันนี้นะอันนี้คือว่าเป็นผิดกฎระเบียบการจอดอันนี้แมนดัดแปลงเนาะมันอาจารย์จะมาสรุปโดยย่อดัดปรับแมนแก้ไขให้พอดีเน้นการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือค่าเล็กๆน้อยๆเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยรักษาโครงสร้างเดิมไว้ส่วนดัดแปลงแมนแก้ไขให้กลายเป็นรูปแบบใหม่เน้นการเปลี่ยนแปลงรูปร่างโครงสร้างหรือประโยชน์ใช้สอยให้พลิกแปลงไปจากสภาพเดิมเป็นแบบซ้อนดังนั้นใช้แค่ไม่ใช่พอสองคำนี้ดัดปรับกับดัดแปลง
1: บ่ได้อาจารย์เพราะว่าอันนึงเปลี่ยนหน่อยนึงอันนึงแล้วเปลี่ยนบางหลายๆดัดแปลงนี่ค่ายคือกับปฏิรูปอาจารย์หมายความว่าเปลี่ยนโครงสร้างเลยเนาะเปลี่ยนใหม่จนว่าซีบอยเห็นเข้าเดิมแล้วแต่นั้นมันก็เพื่อตอบสนองการใช้สอยหรือว่าความต้องการบางเทื่อนี่การดัดแปลงนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีจะอันเฮ็ดแต่อันเก่ามาแล้วบางเทื่อนี่การดำเนินธุรกิจของเฮานี่อู้เฮ็ดอันนี้มาหลายฟ้าหลายปีมาฮอดเดี๋ยวนี้นี่บ่ได้แหละบ่มีรายรับเฮาดัดแปลงใหม่เปลี่ยนรูปสมใหม่เปลี่ยนรูปแบบใหม่บางเทื่อมันดีขึ้นนะแต่ว่าคือดัดแปลงสภาพรถคืออาจารย์ว่านี่อันนี้นี่คือบ่ส่งเสริมนะเอาล้มก็จะบ่ส่งเสริมให้เฮ็ดอันนั้นเนาะเพราะว่ามันมาตรฐานมาแต่โรงงานนั้นมันดีที่สุดถูกต้องแล้วบ่แม่นแต่รถจักรและอาจารย์รวมถึงรถใหญ่อาจารย์สังเกตเห็นบ่อันไฟสปอตไลท์นะอาจารย์เฮาขี่เส้นทางสายใต้กลางคืนนะป๊าติโรงงานมันก็บ่ได้ใส่มาให้เลื่อมให้แจ้งเลื่อมตาปานนั้นแต่ว่าก็มีการดัดแปลงสภาพอะไรสรุปปีแรกกันสิมาถามว่า ใส่เทนกันได้โบก็จบแล้วว่าโบได้มีรายการเอ้ยเพราะว่าอันนึงแบบดัดปั๊บเปลี่ยนหน่อยนึงทักษะคงเดิมไว้อันทรงระดับเป่งเปลี่ยนหลายเปลี่ยนฮอดโครงสร้างพุ่นน่ะจนว่าสิบ่เห็นแล้วนะรูปเดิมหรือว่าเข้าเดิมสนุกใส่ให้ถูกกรณีจะเหมาะสมกว่าเนาะอาจารย์
0: จ้าแน่นเลย
1: คิดว่าได้แล้วเนาะอาจารย์มีอย่างตื่นอีก
0: บ้างจ้าคิดได
1: ้เลยได้แล้วสั้นก็ยังเวลาเอาหลายมื้อนี้ก็สิให้ฟังเพลงคือเก่าอาจารย์เฮาจึงพบกันอีกวันศุกร์ให้มีรายการได้ม่วนซื่นซะท้ายรายการคืออันนี้มื้อพักผ่อนเวลาพักผ่อนแล้วโมงนี้เนี่ยหมดโมงรัฐการแล้วดิสุขดีเด้ออาจารย์
0: จ้าสุขดี
1: เจ้าแสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงนำอาจารย์แสงฟ้าหลานุภาพหลายๆคำซับติดพันกับการนำไส้ในชีวิตประจำวันได้มีอะไรกันก็ไส้ทุกมือทุกมือนี่แหละเนาะวิทยาศาสตร์วิทยาการโตเนืองเรียนติดเรือนลอยลองลอยวางใจไว้ใจเสื้อใจดัดปั๊บดัดแปลงดอกซ่อนเสื้อมาโบมีคำซับใดปิ่นคำซับใหม่เนาะสำหรับเพื่อนมีรายการก็แม่นคำซับที่เฮาเคยใส่ในชีวิตประจำวันมันก็ได้ยินเรื่อยๆได้ใส่เรื่อยๆสั้นการอธิบายและสีแจงในมื้อนี้ก็เสื้อบาสิเป็นความรู้แลกเปลี่ยนให้แก่เพิ่นมีรายการบ่หลายก็น้อยทุกคำศัพท์เนาะได้ถูกอธิบายและสีแจงใจแยกอย่างละเอียดให้มีรายการได้รับฟังหวังว่าการใส่แต่ละคำเนาะในชีวิตตัวจริงก็จะให้มีรายการมีความเข้าใจแจ้งขึ้นใส่ได้ง่ายขึ้นแล้วก็ถูกกรณีให้หลายขึ้นเนาะแต่ละคำซับสั้นคำซับใดที่ยังมีความคล่องใจก็อย่าลืมส่งวอทแอปไฮดรอกซอนที่หมายเลข020-5986-4685เวลาที่เหลือจากทางรายการให้มีรายการได้ฟังเพลงเป็นข้อมูลความซื่อเนาะอัดท้ายรายการเพราะว่าโมงนี้ก็โมงเลิกการแล้วหมดโมงรัฐการแล้วมีรายการเลยกำลังเดินทางกลับเฮือนบางคนนี่ก็ฟังรายการของพวกเฮาอยู่ในรถเนาะผ่านวิทยุที่อยู่ในรถท่านหรือว่าบางท่านนี่ก็ฟังผ่านเว็บไซต์เพราะว่าทั้งเพจของเรา National Radio นี่ก็ถ่ายทอดสดรวมถึง Facebook เส้นเดียวกันในชื่อเดียวกันนี่เลยเดิมมีรายการแสดงความความใจเป็นอย่างสูงเพื่อมีรายการทุกท่านให้เกียรติติดตามมาฟังรายการของพวกเราในมื้อนี้จากลามีรายการไปด้วยเสียงเพลงที่จะดังออกไปนี้มอบให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นแก่เพิ่นมีรายการทุกๆท่านรวมถึงอาจารย์แสงฟ้าที่ก็พร้อมให้เกียรติติดตามมาฟังรายการของพวกเราเช่นเดียวกันเนาะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขโชคดีตลอดไปพวกเราพบกันใหม่มื้ออื่นมื้อนี้ลาก่อนสบายดี

หนึ่งนาทีมีคาลัมสูงกลัวนินเผ็ดเจ็ดวันคือความตายที่คนจะไปพ่อบ่มีภัยกายนี่ชีวิตคนยากยังยังมืออื่นจึงคอยหู้ว่ายังง่ายยางนำแท้ใด

0: เอายับขอมาพี่ไว้จึงได้ยินดีไว้
1: เอาสบายดีพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านที่เคารพรักทั้งหลายมื้อนี้เฮามาเต้าโฮมกันนอกจากจะเผยแพร่เวียกงานป้องกันเวียกงานต้านไข้เลือดออกแล้วทางบ้านยังมีเวียกงานบริจาคเลือดมาเว้าสู่กันฟังตื่นเด้คือเมื่อวานนี้นายบ้านนี่ได้ไปสถาบันเลือดแห่งชาติหรือว่าศูนย์บริจาคเลือดที่หลายคนฮู้จักนั่นแหละเพื่อรับเลือดใส่พี่น้องที่ผ่าตัดอยู่โรงหมอท่านหมอศูนย์บริจาคเลือดเว้าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้ศูนย์เลือดแห่งชาติขาดแคลนเลือดบ่มีเลือดเพียงพอที่จะตอบสนองให้กับพี่น้องคนเจ็บได้ดังนั้นแหละก็ขอให้ทั่วสังคมลาวนี่จงร่วมกันบริจาคเลือดเป็นต้นหญิงชายผู้ที่มีอายุ17ปีขึ้นไปน้ำหนัก45กิโลขึ้นเมื่อสุขภาพแข็งแรงบริจาคเลือดได้โลด
0: นี่ในบ้านขอถามแด่ผู้ชายปีหนึ่งบริจาคเลือดได้จากข้างและผู้หญิงได้จากข้างในบ้าน
1: โอ้ท่านหมอบอกว่าผู้ชายบริจาคเลือดปีหนึ่ง4ครั้งหมายเข้ามาทุกๆ3เดือนได้บริจาคเลือดได้ครั้งหนึ่งส่วนผู้หญิงปีหนึ่งได้3ครั้งทุกๆ4เดือนได้แม่นบริจาคเลือดได้เทื่อหนึ่งเด้อเอาก็อย่าลืมช่วยกันบอกลูกบอกหลานเจ้าคอยตื่มเด้อหรือว่าบ่เข้าใจอันใดก็สามารถสอบถามไป

ย่านอนตื่นสวยอย่าอายทำกินอย่ามินเงินหน่อยอย่าคองคอยบุญวาสนาสุขสบายดีมีรายการคิดฮอดคิดถึงทุกท่านเวลานี้ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการนี้ที่ตามมาฟังได้เป็นประจำท่านผู้ฟังเริ่มเวลา 18:00 น. 59:00 น.วันจันทร์ถึงวันพฤหัสอดิศักดิ์ครับหน้าที่ดำเนินรายการมีเพลงม่วนๆมาเปิดให้มิตรรายการได้ฟังคอยคำยำแรงแบบซิและมีสาระน่าฮู้มีเรื่องมาเล่ามาเว้าเป็นคติเตือนใจให้กับมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านเนาะแน่นอนเวลานี้แม่นเวลาเลิกเวียกเลิกงานเวลาใส่รถใส่ถนนการไปมาก็ต้องได้มีสติระวังตัวท่านผู้ฟังจังสั้นว่าสิ่งสำคัญความปลอดภัยตามท้องถนนถ้าว่าบ่มีความปลอดภัยขาดสติก็บ่ฮอดเงินฮอดซานบ่ฮอดตลาดตะลีบางคนไปแวะตลาดซื้อของอยู่ของกินเกี่ยมเฮ็ดพักเข้าต้นแรงมื้อนี้กับครอบครัวจังสั้นว่าคนที่คงคอยท่านก็มีครอบครัวของท่านหั่นแหละเนาะเฮือนหลังงามเฮือนหลังบ่ใหญ่ก็ยาเฮือนบ่แล้วก็ยาแต่มันเป็นความภาคภูมิใจที่ได้สร้างได้สาเทื่อเล็กเทื่อละน้อยท่านก็ต้องได้กลับเมื่อเฮือนเมื่อสารเมื่อหาครอบครัวเมื่อหาพ่อหาแม่หาเอื้อยหาอ้ายหาลูกหาเต้าหาครอบครัวของท่านมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วของชีวิตคนเฮาในแต่ละมื้อแต่ละวันแม่นบ่ท่านผู้ฟังจังซั่นว่าให้ท่านนั้นได้เอาใจใส่หลายๆเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางเนาะเป็นห่วงมิตรฮักแฟนรายการอาทิตย์อัสดงทุกๆคนมื้อนี้ก็มีเรื่องเกี่ยวกับการมีสติปกป้องดูแลเฮือนซานบ้านซองของตนเองฮะแหละและเฮาก็ต้องฮู้ทันเล่เหลี่ยมจนเรื่องที่เข้ามาลักเครื่องของเพราะว่าระยะที่ผ่านมาก็เห็นสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็มีหมู่เพื่อนหลายคนเฮือนซานบ้านซองของตนเองถูกโจรเข้าไปงัดแงะลักเอาเครื่องของเงินคำกำแก้ววัตถุมีค่าต่างๆอันนี้มื้อนี้ทางรายการมีเรื่องให้ทุกท่านนั้นมีสติในการดูแลมันจะมีเป็นขั้นเป็นตอนเนาะเฮาต้องฮู้ทันเหลี่ยมโจรแนวใดมื้อนี้ทางรายการจะเว้าสู่ฟังเนาะท่านผู้ฟังเนาะถ้าเว้าเรื่องการศึกษานี่ก็อยากให้มิตรรายการได้ใส่ใจน้อยนึงโดยเฉพาะกับลูกกับหลานของพวกเขาบ่ให้คิดว่าการทำการเฮียนนี่เป็นภาระให้แก่ครอบครัวบ่จำเป็นต้องทำต้องเฮียนบ่จำเป็นต้องไปหาผู้ใดบ่จำเป็นต้องศึกษาหลายดอกลูกเอ้ยบ่ให้คิดแนวนั้นเนาะต้องส่งเสริมลูกหลานให้เฮียนเต็มที่เพื่อความก้าวหน้าเพื่อการพัฒนาทางความรู้ความสามารถของพระเจ้าท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังฮู้บ่ว่าการศึกษานี่นะมันสำคัญยิ่งที่สุดอย่าสู้ไปเสือคนมาบอกมากล่าวมาเว้ามาว่าหรือสื่อสังคมบางคนไปเขียนอยู่ในโพสต์ว่าบ่ต้องห้ามต้องเฮียนไปเฮ็ดเวียกดีกว่าเฮียนไปได้อีหยังอย่าสู้ไปเสือดันแม่นแนวคิดหลบหลายท่านผู้ฟังใบประกาศนียบัตรนะบ่ว่าท่านจบชั้นใดก็แล้วแต่เนาะตัวนั้นมันเป็นสิ่งกำลังที่ให้ท่านบ่ต่างหยังกับพาสปอร์ตในการเดินทางมื้อนี้บ่มีพาสปอร์ตท่านไปต่างประเทศได้บ่บ่ได้เด็ดขาดอันนี้ก็คือกันถ้าบ่มีใบประกาศนียบัตรแล้วไปสมัครเวียกเฮ็ดเวียกนำบริษัทห้างห้านหรือว่านำภาครัฐเอกชนหยังก็แล้วแต่บ่ได้ท่านผู้ฟังเพราะว่าเขาถามหาใบประกาศนียบัตรยังน้อยถึงว่าบ่เฮ็ดเวียกตามที่เฮียนมาแต่มันก็ประดับประดาหรือว่าให้เฮานั้นได้ฮู้ได้เห็นโลกที่กว้างไกลกว่าที่บ่ฮำบ่เฮียนท่านผู้ฟังและยังน้อยก็บ่ได้ไปเป็นกรรมกรแบกหาบแม่นบ่เพราะว่ามีความฮู้แล้วเด้ถึงว่าบ่ไปเฮ็ดเวียกแต่ก็ยังค้ายังขายใส่ความสามารถที่ทำเฮียนมานี่ทันกับโลกทันกับสังคมในปัจจุบันนี้จังสั้นว่าอยากให้ลูกหลานของพวกเขาที่กำลังทำกำลังเฮียนกำลังศึกษาก็ขอให้ใส่ใจเรื่องการเฮียนให้หลายขึ้นจบมาแล้วจึงว่ากันใหม่ตอนเฮียนก็คือเฮียนหน้าที่เฮียนคือเฮียนบ่แม่นหน้าที่เฮียนและไปเล่นไปเที่ยวขอเงินพ่อเงินแม่และบ่สนใจในการเฮียนแบบสินะใส่ใจฟุ่มเฟือยสุดท้ายก็บ่จบสุดท้ายก็ออกแบบสิผู้หญิงผู้หญิงก็คือกันอันนี้ก็เป็นห่วงนำมิตรรายการท่านผู้ฟังเนาะขอให้ได้เอาใจใส่เด้อน้องแม่ยิงเขามาต่างขอกต่างแขวงอย่าจะตื่นสังคมใหญ่จนบ่ฮำบ่เฮียนติดเล่นติดเที่ยวสุดท้ายบ่จบเป็นเรื่องใหม่แห้งอายบ้านอายเมืองเพิ่นได้อันนี้เป็นห่วงมิตรรายการท่านผู้ฟังเนาะเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจาก

0: พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้ 1. ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่ 2. เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ 3. ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ 4. ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าขี่ขังนำ 5. ปฏิบัติให้เป็นนิสัยทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยาไม่กินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่โรงหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านท่าน
1: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของท่านก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ท่านกำลังติดตามมาฟังรายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสานลาว FM 103.7 MHz ฟังเพลงมวลๆจากทางรายการเนาะมาเป็นความสุขความเบิกบานบนเสื่อในกับมิตรรายการที่กำลังติดตามมาฟังรายการพวกเราอยู่ในปัจจุบันนี้บางท่านก็ฟังอยู่นำรถลาพาหนะกำลังกับเงินกับซานบางคนฟังอยู่นำตลาดตะลีนำหัวนำสวนอยู่เงินอยู่ซานอ่ะก็เป็นเพื่อนหักมิตรรายการกันได้ท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับมิตรรายการทุกท่านหรือเห็นเรื่องราวใดอยากเล่าอยากเว้าอยากว่าผ่านรายการพวกเราก็ยินดีต้อนรับทุกท่านหมายเลขโทรศัพท์โกศก020-5235-5414 5235-5414ยินดีต้อนรับมิตรรายการทุกท่านเนาะบัดนี้มาฟังเรื่องน่าฮู้ที่น่าสนใจโดยเฉพาะแม่นปัญหาที่หลายคนก็เคยพบพ่อโจรขึ้นเฮือนลักเอาเงินคำกำแก้วเครื่องของวัตถุสิ่งของยามเฮาบ่อยู่บัดนี้มันก็สวยโอกาสเลยได้เนาะขึ้นไปงัดแงะบางเทื่อบ่ได้หยังดอกไปซะเครื่องเต็มประตูก็งัดตู้ก็ล่มลงและอื่นๆอีกสัมมภิที่มันเฮ็ดอันนี้ก็แม่นสิ่งที่บ่ดีปรากฏการย่อท่อที่เกิดขึ้นในสังคมและท่านผู้ฟังจังสันว่าอยากให้ทุกท่านมาฟังเรื่องนี้น้ำกันว่าเฮาควรมีสติแนวใดเฮามาเริ่มต้นตอนที่1เข้าใจทันเหลี่ยมโจรและการป้องกันพื้นที่หรือว่าเงินสารของเฮาและท่านผู้ฟังโจรส่วนใหญ่นี่บ่ได้มีวิชาคาถาอาคมอันใดทั้งสิ้นดอกท่านผู้ฟังแต่พวกมันอาศัยโอกาสและความประมาทของเจ้าของเฮือนการป้องกันเฮือนที่ดีที่สุดเริ่มต้นจากการฮู้ทันเหลี่ยมและปิดโอกาสบ่ให้โจรเข้าไปลักได้ง่ายๆท่านผู้ฟัง1วิธีที่โจรใช้เลือกเป้าหมายหรือว่าฮู้ไว้จะได้บ่ตกเป็นเหยื่อสังเกตเฮือนที่บ่มีคนอยู่อันนี้โจรมันจะขึ้นแนวนั้นไฟหน้าเฮือนเปิดถิ่มปะไว้ตอนกลางเวรกองจดหมายหรือว่าเอกสารอยู่หน้าประตูหญ้าขึ้น6หรือบ่มีการเคลื่อนไหวใดๆเป็นเวลาหลายมื้อว่าโจรมันก็สังเกตได้ต่อมาชุดอับสายตาเฮือนที่มีต้นไม้ใหญ่หรือหัวบังปิดสนิทเฮ็ดให้คนนอกนี่บ่เห็นเวลาโจรงัดแงะประตูเฮือนที่งัดง่ายในก่อนล็อกประตูแบบเก่าบ่มีกล้องวงจรปิดหรือว่ากล้อง CCTV หรือเปิดปงเยี่ยมถิ่มปะไว้การมาสืบข่าวอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เฮาต้องได้คิดนำกันโจรบางกลุ่มหนีมาในรูปแบบเป็นสร้างไฟฟ้าคนขายเครื่องเคลื่อนที่หรือคนมาถามทางถามหาพี่หาน้องถามบ่ถามล่าท่านผู้ฟังสังเกตสิ่งของมีค่าและระบบความปลอดภัยในเฮือนเฮาพร้อมเด้ออันนี้วิธีของโจรนะต้องฮู้ทันเหลี่ยมมันได้อันที่2ข้อปฏิบัติพื้นฐานปิดล็อกเสื่องปิดและล็อกเฮาเฮ็ดแนวใดเฮ็ดให้เป็นนิสัยท่านผู้ฟังล็อกประตูปองเยี่ยมทุกครั้งที่ออกจากเฮือนหรือเวลาเขานอนถึงแม้นว่าจะออกไปซื้อเครื่องอยู่ของกินเครื่องใช้สอยบึดเดียวกลับมาก็ตามต้องปิดต้องล็อกไว้รถใส่กระแจที่มีคุณภาพดีประเภทตัดยากบองัดยากบอแบบนี้นะและติดตั้งก่อนประตูสั้นในเพิ่มเติมอีกเสื่องของมีค่าแน่นอนว่าบ่ควรวางของมีค่าเช่นว่าพวกโน้ตบุ๊กโทรศัพท์กระเป๋าเงินรูปถ่ายเครื่องเอย่องต่างๆไว้ใกล้ปองเยี่ยมที่คนนอกสามารถเลี่ยวเห็นได้ตู้เซฟหรือกล่องเก็บเครื่องที่มีค่าก็บ่ควรปะไว้ในห้องนอนใหญ่เพราะเป็นจุดทําอิฐที่โจรจะเข้าไปค้นหาจัดสรรสภาพแวดล้อมในบริเวณเฮือนตัดตบแต่งงาไม้หรือตัดงาไม้บ่ให้มันบังประตูหรือบังปงเยี่ยมติดตั้งไฟแสงสว่างอ้อมเฮือนโดยเฉพาะแม่นระบบไฟเซ็นเซอร์ไฟจะหุ่งขึ้นเวลาคนย่างกายเห็นบ่หลายคนจะใช้ระบบนี้ถ้าว่าเฮาบ่ค่อยอยู่เฮือนหั่นนะอย่างน้อยมันก็เฮ็ดให้คนที่คิดบ่ดีเนี่ยตื่นตกใจแม่นบ่ท่านผู้ฟังจักหน่อยนี่จะมาเว้าสู่ฟังตอนที่2เทคโนโลยีสังคมเพื่อนบ้านและการรับมือเมื่อเกิดเหตุการณ์เฮาจะเฮ็ดแนวใดตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการ

รรคประชาชนปฏิบัติลาวย้ำใดก็ยึดมั่นลัทธิมาร์กเลนินและเสริมขยายลักษณะชนสั้นกรรมกรลักษณะนำหน้าและลักษณะต่อสู้ยกสูงความสามารถและบทบาทการนำพาของพรรคให้สมเกียรติเป็นแกนนำในระบบการเมืองต้านแนวคิดหลายพรรคหลายเข้าแนวคิดเอกชนอาชญาสิทธิ์เห็นแก่ตัวห่างเหินจากประชาชนใส้อำนาจในทางที่บ่ถูกต้องโลภมากโลภาหับสินบนและสิ่งหย่อท่ออื่นๆ

ท่านกำลังติดตามมาฟังรายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐ FM 103.7 MHz ฟังเพลงมวลๆจากทางรายการเนาะติดตามมาฟังรายการนี้ได้เป็นประจำท่านผู้ฟังวันจันทร์หาวันพฤหัสเวลา 18:00 น. ถึง 19:00 น.ก็มีหมู่เพื่อนหลายคนอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ก็ได้โพสต์หรือว่าได้ส่งข้อความมาได้ส่งรูปมาโดยสปอร์แมนผู้ใส่รถใหญ่ทั้งหลายที่มักเปิดไฟสปอตไลท์ทางท้ายนะอันนี้แม่นพิษต่อเทคนิคการเดินรถเดือท่านผู้ฟังถามว่าเจ้าหน้าที่กวดพบเห็นก็สิได้ถูกปรับไหมถูกให้แก้ออกและเอาเมียนพ่อมาและบ่แม่นส่งคืนได้เซาซะนอกพฤติกรรมที่ว่าเปิดไฟสปอตไลท์ทั้งหลังนะก็คิดว่ารถแล่นมาทั้งหน้าแท้ๆแม่นเพิ่นก็ไปทั้งหน้าเฮาก็ไปน้ำหลังแต่เฮาเหลียวเบิ่งแล้วมันแสบตานะอันนี้แม่นไผพาไปเฮ็ดเนาะบ่มีกฎหมายกฎระเบียบจราจรหรือว่าเทคนิคบทใดข้อใดมาตราใดได้บอกว่าให้ใส่ไฟสปอตไลท์เงื้องมาทั้งหลังให้มันหุ่งเซาซะเด้อผู้ใดที่เฮ็ดแนวนี้นะบ่ว่าจะเป็นรถ4ล้อ6ล้อ8ล้อ20ล้อตลอดถึงรถเมล์รถโดยสารต่างๆรถส่วนตัวบ่ควรที่จะติดใส่อันตรายแก่ผู้สัญจรมาด้านหลังเนาะเบิ่งหยังก็บ่เห็นแล้วก็ผู้มักเปิดไฟสูงขี้กลางคืนเห็นหมู่มาก็เอาลงแดอย่าสู้ว่าเปิดเห็นแต่ตัวเองเนาะไฟสูงนะไม่เฮ็ดให้แก้วตาเฮานี่แสบได้ดวงตาเฮานี่เบิ่งก็บ่เห็นเนาะสุดท้ายอาจจะเกิดอุบัติเหตุอันนี้ก็เป็นห่วงมิตรรายการพฤติกรรมอันใดที่มันบ่สอดคล้องพฤติกรรมอันใดที่เห็นแก่ตัวนะก็ลดลงตื่มอีกท่านผู้ฟังเนาะเจ้าหน่อยมันมีปัญหามาน่ะมันยากโดยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐมาฟังกันตื่มเกี่ยวกับการมีสติปกป้องดูแลเครื่องของอยู่เงินซานแล้วก็ฮู้ทันเหลี่ยมของโจรเขาเว้าไปตอนที่1มาเว้าถึงตอนที่2เทคโนโลยีสังคมเพื่อนบ้านหรือว่าการหับมือเมื่อมันเกิดเหตุจะเหตุจังใดท่านผู้ฟังในข้อที่3ยกระดับความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีและสังคมมันจะมีวิธีการปฏิบัติและผลประโยชน์มันจะเป็นตะตารางออกมาแต่ทางโฆษกจะเว้าสู่ฟังเทละอย่างเนาะเริ่มต้นด้วยกล้องวงจรปิดหรือว่า CCTV วิธีการและการปฏิบัติเด้ติดไว้จุดสำคัญทางเข้าออกหรือมุมแคบเลือกแบบที่เชื่อมต่อทางโทรศัพท์ได้อันนี้ผลจะได้หับคู่โจรให้ย่านหรือมีหลักฐานติดตามจับตัวได้ต่อมาไฟสว่างอัตโนมัติใช้สวิตเวลาหรือว่าไฟโซลาร์เซลล์เฮ็ดให้เบิ่งคือมีคนอยู่เฮือนตลอดเวลาอันนี้เป็นผลประโยชน์ผลได้หับอันถัดมาเป็นสังคมเพื่อนบ้านอ้อมข้างเฮือนห่างข้างซานเฮาแหละท่านผู้ฟังอันนี้เฮาก็ต้องผูกมิตรไม้ตีกับคนข้างเฮือนหรือคนอ้อมแอมอยู่เฮือนซานบ้านซองของพวกเขาขอเบอร์โทรศัพท์กันไว้ผลประโยชน์เฮาจะได้รับคือเป็นตามักนัดช่วยสอดซองเวลาบ่อยู่เฮือนเป็นตามักนัดท่านสังเกตเห็นมักนัดบ่มันเป็นตาหลายๆตานะอันนั้นแหละเพื่อนบ้านของพวกเฮาที่จะเบิ่งว่าผู้ใดเข้าออกเฮือนเฮาเวลาเฮาบ่อยู่ค่อยๆช่วยเฮาได้นะเฝ้าให้ทุกท่านได้ฟังอันถัดมานี่แม่นเบิ่งแยงสัตว์เลี้ยงวิธีการต้องเลี้ยงเอาสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงบางคนมีเงินไข่เลี้ยงหัวหน้าเฮือนหมายความเลี้ยงหมาเลยท่านผู้ฟังที่คอยเฮาหอนเนาะเวลามันสะดุดตามันเห็นแปลกๆมันก็จะเฮาแบบสิคนแปลกหน้าอันนี้แม่นผลจะได้รับคือเตือนภัยได้ไวแล้วก็เฮ็ดให้โจรนี่ลังเลใจเข้าไปลักบ่เข้าไปแบบสินะหมานี่เป็นแต่ย่านเด้ย่านมันกัดย่านคนออกมาเห็นนี่คนก็ลังเลใจแหละท่านผู้ฟังและในนี้ข้อที่4ควรระวังในยุคดิจิตอลหลายคนยังบ่ฮู้หลายคนยังสล่าใจหรือว่าคิดบ่ทันระวังการโพสต์รูปต่างๆเด้อท่านผู้ฟังเด้อเวลาท่านออกเงินไปนะบ่ควรเช็คอินหรือว่าโพสต์รูปว่าไปเที่ยวต่างแขวงต่างประเทศ5มื้อก่อนแล้วจึงสิกลับมานี่กำลังขึ้นเรือบินเพราะนี่เป็นการประกาศให้โจรฮู้ว่าเฮานี่บ่อยู่เฮือนแล้วแม่นบ่ท่านผู้ฟังถ่ายรูปทรัพย์สินควรถ่ายรูปและเก็บเลขซีรีส์ของเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าของมีค่าไว้เพื่อหยังล่ะท่านผู้ฟังเพื่อใช้เป็นหลักฐานแจ้งเอาผิดต่อผู้ที่ลักเจ้าหน่อยโอ้ยค้ำข่อยเสียเงินข่อยบ่เห็นโน้ตบุ๊กข่อยเสียอันนี้อันนั้นเสียอยู่ใส่หลักฐานเฮาก็ต้องมีรูปให้ทางเจ้าหน้าที่เบิ่งอยู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเบิ่งแม่นบ่ท่านผู้ฟังเอาซ้ํานี้ก่อนเฮาเปลี่ยนบรรยากาศอีกเทื่อนึงฟังเพลงจากทางรายการจักหน่อยกลับมาเว้าเกี่ยวกับวิธีหับมือและเอาตัวรอดเมื่อพบโจรบางเทื่อนอนแซ่บๆอยู่งัดก๊อกๆแก๊กๆโจรเข้ามาในเฮือนเฮาสิต่อสู้กับมันลดบ่หรือสิเฮ็ดจังได๋หรือมีวิธีแนวใดเจ้าหน่อยโคศกเว้าสู่ฟังตอนนี้ฟังเพลงจากทาง

0: เอาเอาเอายับขอมาพี่ไว้ไว้จะได้ยินดีไว้ไว
1: ้เอาสบายดีพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านที่เคารพหักทั้งหลายมื้อนี้เฮามาเต้าโฮมกันนอกจากจะเผยแพร่เวียกงานป้องกันเวียกงานต้านไข้เลือดออกแล้วทางบ้านยังมีเวียกงานบริจาคเลือดมาเว้าสู่กันฟังตื่นเด้คือเมื่อวานนี้ในบ้านนี่ได้ไปสถาบันเลือดแห่งชาติหรือว่าศูนย์บริจาคเลือดที่หลายคนรู้จักนั่นแหละเพื่อรับเลือดใส่พี่น้องที่ผ่าตัดอยู่โรงหมอท่านหมอศูนย์บริจาคเลือดเว้าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้ศูนย์เลือดแห่งชาติขาดแคลนเลือดบ่มีเลือดเพียงพอที่จะตอบสนองให้กับพี่น้องคนเจ็บได้ดังนั้นแลก็ขอให้ทั่วสังคมลาวนี่จงร่วมกันบริจาคเลือดเป็นต้นหญิงชายผู้ที่มีอายุ17ปีขึ้นไปน้ำหนัก45กิโลขึ้นเมื่อสุขภาพแข็งแรงบริจาคเลือดได้ลด
0: นี่ในบ้านเขาถามเด้ผู้ชายปีหนึ่งบริจาคเลือดได้จากข้างและผู้หญิงได้จากข้างในบ้าน
1: โอ้ท่านหมอบอกว่าผู้ชายบริจาคเลือดปีหนึ่ง4ครั้งหมายเข้ามาทุกๆ3เดือนได้บริจาคเลือดได้ครั้งหนึ่งส่วนผู้หญิงปีหนึ่งได้3ครั้งทุกๆ4เดือนได้แม่นบริจาคเลือดได้เทื่อหนึ่งเด้อเอาก็อย่าลืมช่วยกันบอกลูกบอกหลานเจ้าคอยตื่มเด้อหรือว่าบ่เข้าใจอันใดก็สามารถสอบถามไปที่สถาบันเลือดแห่งชาติก็ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021212892 021212892

ท่านกำลังรับฟังรายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz มื้อนี้ก็มีสาระน่าฮู้เรื่องใกล้ตัวเว้าให้ทุกท่านได้ฟังหลายคนก็เคยสูญเสียทรัพย์สินย้อนโจรขึ้นเฮือนขึ้นซันไปลักเครื่องของงัดแงะและอื่นๆอีกมื้อนี้พวกเฮาฮู้ทันเหลี่ยมโจรจักหน่อยจะเว้าฟังตื่มเกี่ยวกับวิธีรับมือและเอาตัวรอดเมื่อพบกับโจรหรือว่าโจรมันขึ้นเฮือนแล้วเฮาเห็นแบบสินะหรือว่าหน้าซึ่งหน้าเฮาจะเฮ็ดจังได๋หรือว่าได้ยินเสียงเฮาจะเฮ็ดจังได๋ก่อนจะฟังเรื่องนี้ก็เว้าเรื่องมิตรรายการได้ส่งข่าวมาเพิ่นว่าเรื่องถนนหนทางในนครหลวงเวียงจันทน์นี่นะมีหลายเส้นที่ปูยางก็ดีหรือว่าปูเบตงปูซีมังแล้วก็งามแต่ขอบทางน่ะเปื้อนมีขี้ทรายมีขี้ดินซ้ําบ่นําห้องระบายน้ําถูกตันบ่ฮู้ไผสิรับผิดชอบอันนี้ก็ฝากไว้1คนอยู่เฮือนที่อยู่แคมป์ทางหั่นช่วยกันอนามัยอันที่2อํานาจการปกครองบ้านต้องได้ระดมลูกบ้านในเขตรับผิดชอบเส้นทางที่ผ่านบ้านผ่านเขตรับผิดชอบของตนเองต้องระดมกันออกให้งานวันเสาร์แดงอันที่3เป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะโยธาก็ต้องลงไปกวดกาว่ามันเปื้อนย้อนหยังรถเข้าออกมันบ่อนามัยตีนรถบ่ทางนี่มันเงินภาษีของประชาชนเฮ็ดได้ท่านผู้ฟังหมดเท่าใดเท่าใดเนาะบางเส้นยังเป็นหนี้ธนาคารยืมมาใช้มาจ่ายยืมมาพัฒนาประเทศชาติแต่เอามาบ่พอปีเปื้อนบ่สนใจนําการเฮ็ดธุรกิจของตนเองเอาแต่เงินนะบางคนนะมีหลายจุดหลายบ่อนเลาะเบิ่งโลดอันนี้มีรายการได้ส่งข่าวเข้ามาอยู่ทางหนองไฮนะกับพ่อแห้งแถวจะออกไปหงเหียนดวงคำสร้างมีทางตัดใหม่เข้ามาสู่เส้นทางท่าเรือผู้ทางบักดีๆหาก็มอบไปเปื้อนนะที่ดินง่ายกุ้มและจุด4แยกไฟแดง3แยกต่างๆนี่มักเทแต่บ่ได้รับการแก้ไขดีเท่าที่ควรมีรายการว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงติดตามกวดกาไปเบิ่งไปคือประชาชนเที่ยวหั่นเห็นปัญหารถแล้วก็หาวิธีแก้เท่านั้นท่านผู้ฟังเนาะเอาวันนี้เฮามาเว้ากันตื่มเกี่ยวกับวิธีปกปักรักษาเครื่องของอยู่เฮือนอยู่ซานแล้วก็ฮู้ทันเหลี่ยมโจรท่านผู้ฟังอันสุดท้ายเนาะอยากแนะนําให้มิตรรายการได้ฟังวิธีรับมือและเอาตัวรอดเมื่อพบโจรถ้าอยู่ในเฮือนแล้วได้ยินเสียงโจรงัดจะเฮ็ดแนวใดอันนี้เป็นคําถามอันที่1ตั้งสติให้ดีท่านผู้ฟังบ่ควรตื่นตกใจหรือโวยวายโดยบ่มีทิศทางรับมือกับมัน2ล็อกห้องเข้าไปในห้องที่ปลอดภัยล็อกประตูปิดไฟมืดเงียบบ่มีเสียง3โทรขอความช่วยเหลือโทรหาเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเพื่อนบ้านทันที4หลีกเว้นการประเสริญหน้าถ้าบ่จำเป็นบ่ควรออกไปต่อสู้เพราะโจรอาจมีอาวุธชีวิตเฮามีค่ากว่าสิ่งของถ้ากลับมาเฮือนแล้วเห็นห้องห้อยเฮือนถึงงัดอ้าวเวลาเฮาไปต่างแขวงต่างประเทศหรือไปเรียกไปงานมาฮอดสังเกตว่าเฮือนนี่มันคือว่าบ่ปกติสิเฮ็ดแนวใดบ่ต้องเข้าไปในเฮือนโลดท่านผู้ฟังเพราะโจรอาจจะอยู่ในเฮือนนั้นหรือเฮาอาจจะไปทําลายหลักฐานพวกลายมือโจรบ่สินะเนาะถอยออกมาอยู่จุดที่ปลอดภัยแล้วโทรแจ้งต่อเจ้าหน้าที่หรือเอิ้นเพื่อนบ้านมาช่วยกันเบิ่งเพื่อเป็นหลักฐานนํากันสิ่งสุดท้ายควรจําท่านผู้ฟังความปลอดภัยของเฮือนเริ่มต้นจากสติของเฮาในทุกๆมื้อการป้องกันไว้ก่อนง่ายดีกว่าและเสียหายน้อยกว่าการตามหาสิ่งของขึ้นมาหลังเกิดเหตุแม่นบ่ท่านผู้ฟังอันนี้ก็ฝากเอาไว้ให้ทุกท่านได้คิดนํากันเนาะผ่านรายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทาง

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: คณะกรรมการปกครองเมืองคงเสียโดนแขวงสารวันจะกำหนดยุทธศาสตร์หับมือกับภัยพิบัติให้ละเอียดหอรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศตีราคาสูงต่อการเยี่ยมยามของหอรัฐมนตรีต่างประเทศสาธารณรัฐกงโกสิงคโปร์ประกาศมาตรการสนับสนุนครอบครัวสุดใหม่อินโดนีเซียยึดยาเมแอมเฟตามีนแล้วได้เกือบ3ต้นต่อไปเมนรายละเอียดของข่าว
1: วันที่22สิงหาคมนี้ท่านนางสุนทรไสยจักรคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรครักษาการแทนประธานสภาแห่งชาติท่านไสยสนะโคตรภูธรกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาป่าสนแขวงขมวนพร้อมด้วยคณะสมาชิกสภาแห่งชาติเครือตั้งที่12การนำเมืองภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ลงเยี่ยมยามและมอบเครื่องช่วยเหลือให้ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยู่เขตบ้านนาพอกเทิงเมืองเสบังไฟและตาแสงตานเทิงเมืองหนองบก
2: ท่านสุรินทร์พรมไซเลขาพรรคเมืองหัวหน้าคณะสมาชิกสภาประชาชนเพลงประจำเขตเลือกตั้งเมืองหนองบกได้รายงานสภาพผลกระทบภัยพิบัติน้ำท่วมในทั่วเมืองซึ่งเมืองหนองบกก็เป็นเมืองหนึ่งที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วงจากภัยพิบัติน้ำท่วมสภาพน้ำที่ไหลเข้าท่วมที่อยู่อาศัยและเนื้อที่ทำการผลิตของพ่อแม่ประชาชนเนื่องจากปริมาณน้ำที่ไหลมาจากทั้งเหนือและน้ำสีบังไฟยังอยู่ในเขตอันตรายรวมมีบ้านที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมทั้งหมดจำนวน34บ้านพลเมือง 36,117 คนและ 6,729 ครอบครัวได้รับผลกระทบด้านพื้นฐานโครงล่างเส้นทางหลายจุดถูกน้ำท่วมบ่สามารถสัญจรไปมาได้และยังมีเส้นทางอื่นๆที่ได้รับความยุ่งยากในการสัญจรมาฮอดปัจจุบันเส้นทางถูกน้ำท่วมบ่สามารถเที่ยวไปมาได้จำนวน21เส้นทางขาด BP 6จุดคือทางบ้านดงกสินบ้านน้ำพุบ้านดงสะงำบ้านหาดไซโฟงบ้านหาดเสียงดีและบ้านตานเทิงรวมความยาว 40,350 เมตรขวาถูกน้ำท่วม5แห่งตาฟังน้ำคงน้ำเซโสเจือน3จุดตัวเล็กสะสมคลองชลประทานหลายจุดได้ถูกน้ำท่วม117เซนทองใสแก้วบุรพารายงานจากวิทยุเป็นขมวน
0: ระยะ5ปีนับแต่2025-2030คณะจะตั้งศูนย์กลางภาคจะสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องสืบต่อปรับปรุงนิติกรรมเกี่ยวกับการก่อสร้างหน่วยภาคปลอดสายเข้มแข็งนักแน่นให้มีเนื้อในครบถ้วนหลายขึ้นทนางสีใสลือเดชมุนสอนกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางภาคคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะจะตั้งศูนย์กลางภาคให้ฮู้ว่าจะสุ่มใส่กำหนดขั้นตอนวิธีการดำเนินการสร้างและการประเมินผลนิติกรรมก่อสร้างหน่วยพักปลอดใส่เข้มแข็งนักแน่นให้สอดคล้องกับหน้าที่การเมืองของแต่ละประเภทหน่วยพักคณะพักแต่ละขั้นให้พิสูจน์โดยกลุ่มตัวการค้นคว้าจะตั้งเสื่อมซึมนิติกรรมฉบับนี้ให้สมาชิกพักคำหู้เข้าใจและมีความเป็นเอกภาพในการจัดตั้งปฏิบัติ
3: คณะที่การซึ่งการพักสมทบกับพักส่วนหนึ่งสืบต่อกับกลุ่มนิติกรรมเกี่ยวกับการประสานเมืองพักปลอดใช้เข็มแข็งเน้นให้มีเงินให้ครบถ้วนกำหนดขั้นตอนวิธีการดำเนินการสานการประเมินผลให้สอดคล้องกับหน้าที่การเมืองของแต่ละประเภทเมืองพักคณะพักแต่ละขั้นพักที่สอบโดยกลุ่มต่อการตรวจสอบจัดตั้งซึ่งนิติกรรมดังกล่าวและพันธนาการนิติกรรมขององค์ธนาคารขั้นต้นเพื่อแก้ให้สมาชิกพักผู้เข้าใจสามารถเป็นเอกภาพในการปฏิบัติสิ่งสำคัญผ่านการประเมินแผนการสั่งเมืองพักปลอดใช้เข็มแข็งนักแน่นต้องเลือกได้การจะตั้งหลักฐานพักที่ปลอดใช้เข็มแข็งนักแน่นอย่างมีคุณภาพสร้างได้สมาชิกพักที่เป็นแบบอย่างมหาชนสร้างได้สมาชิกพักที่ได้รับความสนับสนุนจากมหาชนทุกการจะตั้งพักต้องจะไหนตามพระราชบัญญัติที่สิ่งกำหนดให้กฎระเบียบพักสมัย12เอาใจใส่ควบคุมพระราชบัญญัติและควบคุมองค์การการจัดการของพักองค์การคณะของพักในรอบสังสารสาธารณกุศลเก่าองค์การจัดการมาส่งเก็บกำสิทธิการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการของพักเช่นการสั่งตั้งยุบเลิกแง่ร่วมการจัดการเพื่อให้องค์การจัดการขัดขากหากประกันเหตุทุกขาทั้งพักเกินไรอย่างรบกวนตามพระราชบัญญัติหน้าที่สิ่งใดกำหนดในกฎระเบียบพักสมัย12
0: ท่านังสีใสลือเดชมุนสอนในหู้เตือนว่าจะสืบต่อสร้างและปรับปรุงนิติกรรมที่เกี่ยวกับพนักงานรัฐกรให้เป็นระบบครบถ้วนและหัดกลุ่มเป็นต้นมติคำสั่งข้อกำหนดดำรัสและบรรดานิติกรรมใต้กฎหมาย
1: กลางเดือนสิงหาคมนี้ท่านนางเวียงทองศรีพันดรคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคของประธานประเทศพร้อมด้วยคณะได้ลงเคลื่อนไหวเยี่ยมยามเหตุเวียกอยู่บริษัทหัวมือพัฒนาบ่อ

0: เอเซสมูลจำกัดบ้านน้ำซานเมืองลองแจ้งมีทานพลอยคำหุงบุญยวงกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแฝงประธานสภาปันสนแฝงให้การต้อนรับและนำพาคณะลงเยี่ยมยาม
1: โอกาสนี้ท่านวันดีกัวลีวงได้รายงานย่อการดำเนินงานของบริษัทร่วมมือพัฒนาบ่อแห่ไซสมบูรณ์จำกัดซึ่งภายหลังที่เซ็นสัญญาแล้วบริษัทได้ก้าวสู่ขบวนการผลิตในท้ายปี2023เป็นต้นมามีแรงงานลาว170คนแรงงานคนจีน27คนและมีพาหนะนำไซทั้งหมด172คันนอกนี้ก็ได้ปฏิบัติพันธะตามสัญญาและระเบียบกฎหมายอย่างโปร่งใสสำหรับขบวนการผลิตแม่นดำเนินตามมาตรฐานเทคโนโลยีที่ปลอดภัยและมีระบบการจัดการเคมีที่หัดกุมเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมทางได้ช่วยสร้างเวียงเหตุงานทำให้คนในพื้นที่ก็คือแรงงานลาวและประชาชนแขวงไซสมบูรณ์และช่วยพัฒนาท้องถิ่นด้วยการจัดซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารให้พนักงานเช่นงัวหมูไก่และผักสดต่างๆในตอนท้ายท่านนางเวียงทอง 4,000 ดอนได้นินนักให้บริษัทจงเอาใจใส่พัฒนาโครงการให้เติบใหญ่ขยายตัวบรรลุตามจุดประสงค์ระดับคาดหมายที่วางไว้ประสานสมทบกับกระทรวงแขนงการของแขวงที่เกี่ยวข้องเอาใจใส่คุ้มครองแก้ไขปัญหาและป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติสังคมน้ำสิ่งมีชีวิตสืบต่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้พ่อแม่ประชาชนในการประกอบวิชาชีพต่างๆตามความรู้ความสามารถอยู่โครงการของบริษัทเพื่อสร้างรายรับให้แก่ครอบครัวสมทบกับแขนงการที่เกี่ยวข้องของแขวงสร้างแผนให้พ่อแม่ประชาชนภายในแขวงทำการผลิตพืชผักสะอาดสนองให้บริษัทเป็นเตละระยะและสุ่มใส่ดำเนินโครงการให้ไปตามสัญญากฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวดคำมันเพียงกีฬานักข่าวแขวงไซสมบูรณ์รายงาน
2: ตอนบ่ายเมื่อวานนี้อยู่กระทรวงการต่างประเทศท่านอนุภาพวงศ์หนอแก้วรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้พบปะกับท่านคริสปี้เอ็มบันดูพันซูรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศผู้รับผิดชอบเวียกงานฟรังโกโฟนีของโกงโก้พร้อมด้วยคณะในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมยามในเหตุเวียกอยู่ลาวระหว่างวันที่25หาสิงหาคมนี้ในโอกาสนี้รองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้แสดงความยินดีต้อนรับต่อการเดินทางมาเยี่ยมยามและเหตุเวียกอยู่ลาวของทางคริสปี้เอ็มบันดูแพรนซูพร้อมด้วยคณะในครั้งนี้พร้อมทั้งได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับความเปลี่ยนไปได้ในการสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตระหว่างลาวและกงโก้ในตัวหน้ารองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศยังได้แจ้งให้ทั้งฝ่ายกงโก้รับทราบเกี่ยวกับผลสำเร็จการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติเสนอรัฐบาลลาวให้บริมสิทธิ์แก่การพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างเพื่อการเสื่อมยมเสื่อมจอดการพัฒนาสนบทเพื่อลดผลความทุกข์ยากของประชาชนการเติบโตสีเขียวและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการหันเป็นดิจิตอลเพื่อสร้างการหันเปลี่ยนทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมรอบด้านไปสู่คุณภาพใหม่ความหมายมั่นเพื่อนำพาประเทศออกจากประเทศสถานภาพด้วยพัฒนาอิงตามการแนะนำขององค์การสหประชาชาติรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศยังได้ตีราคาสูงต่อการพบปะและปรึกษาหารือระหว่างสองฝ่ายในครั้งนี้เพื่อสร้างขอบการพัวพันร่วมมือระหว่างประเทศในตัวหน้ารวมทั้งการร่วมมือในขอบเวียกงานฝรั่งโกโฟนีท่านคริสปี้เอ็มบันดูแพรนซูได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อการต้อนรับอย่างอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการปรึกษาหารือเพื่อสร้างขอบการร่วมมือระหว่างลาวและกงโก้พร้อมทั้งให้ความหมายมั่นว่าจะสุกยู่ให้มีการสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตระหว่างสองประเทศในตัวหน้ารวมทั้งการร่วมมือขอบเวียกงานฝรั่งโกโฟนี
0: ท่านสมศรีมณีนินหัวหน้าคณะจัดตั้งแฝงจำปาสักผู้ที่นำเวียกงานหอบด้านเมืองจำปาสักพร้อมด้วยคณะกรรมการคุ้มครองปฏิบัติขันแฝงนักธุรกิจผู้ประกอบการภายในแฝงได้เคลื่อนไหวมอบเครื่องช่วยเหลือให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมอยู่เมืองจำปาสักในวันที่2สิงหาคมนี้พิธีมอบเครื่องช่วยเหลือจัดขึ้นอยู่สำนักงานปกครองเมืองโดยการรับของทานวิไลศักดิ์สุนทรกรรมการพรรคแฝงเลขาคณะบริหารงานพรรคเมืองจำปาสักพร้อมด้วยการนำเมืองคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขันเมืองและประชาชนภายในเมืองที่ได้รับผลกระทบเครื่องที่นำมามอบครั้งนี้มีเครื่องอุปโภคบริโภครวมมูลค่า55ล้านกว่ากีบเพื่อช่วยเหลือครอบครัวประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้จำนวน37บ้านมี 1,200 สาวครอบครัวพลเมือง 5,441 คนหญิง 2,694 คนในโอกาสนี้ทานสมศรีมณีนินได้แสดงความเห็นอกเห็นใจและความเป็นห่วงเป็นใยต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม พร้อมทางเน้นหนักให้คณะคุ้มครองภัยพิบัติขันเมืองและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสืบต่อระดมกำลังและสุ่มใส่ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบให้ทันการเฮียงห้องให้ประชาชนบรรดาเผ่าเพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะการเบิ่งแยงลูกหลานติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อกระเกี่ยมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันการ
2: สำเร็จชุดฝึกอบรมนักข่าวสื่อมวลชนหนุ่มลาวในตอนเช้าเมื่อวานนี้อยู่ในคนหลวงปักกิ่งของจีนภายหลังดำเนินมาแต่วันที่7สิงหาคมนี้มีทานหาลี่เสียงหองหัวหน้าศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมของกลุ่มสื่อสารสากลจีนทานเพชรมณีพรหัวหน้าคณะโฆษณาโฮมแขวงหัวพันพร้อมด้วยสื่อมวลชนจากศูนย์การและท้องถิ่นรวมทั้งภาคส่วนเกี่ยวข้องฝ่ายจีนเข้าร่วมท่านเพชรมณีพรหัวหน้าคณะโฆษณาโฮมแขวงหัวพันมีคำเห็นว่าชุดฝึกอบรมครั้งนี้สมณกรได้รับรู้เกี่ยวกับประเทศจีนเข้าใจตัวแนวทางนโยบายนำพาของรัฐบาลจีนในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมความทันสมัยแบบจีนติดพันกับการยกสูงบทบาทเวียกงานสื่อมวลชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาในยุคเทคโนโลยีทันสมัยและบทบาทการร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาร่วมกันในคู่ร่วมสถากรรมพร้อมทั้งเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้พนักงานนำพาคุ้มครองขั้นส่วนกลางและท้องถิ่นของลาวได้เห็นรู้บทเรียนอันใหม่แบบจีนในยุคปัญญาประดิษฐ์
3: บุคลากรสื่อมวลชนแมนการพันขยายแมนการร่วมมือลาวจีนการสร้างภูมิโฮมศาสตรกรรมลาวจีนการประกอบครั้งนี้นักสมณกรได้รับรู้ลึกซึ้งกว่าเก่าเกี่ยวกับประเทศจีนประชาชนจีนบรรดาเผ่าเข้าใจตัวแนวทางนโยบายบทเรียนผลสำเร็จในการนำพาของพรรคในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของความทันสมัยของจีนติดพันกับการยกสูงประวัติวาดเบียกงานสื่อมวลชนในการขับเคลื่อนการพัฒนายุคเทคโนโลยีทันสมัยและบทบาทท
2: านเพชรมณีพรมีคำเห็นเติมว่าบรรดาเนื้อในเอกสารที่ได้เรียนรู้นั่นจะเป็นบทเรียนอันล้ำค่าให้สื่อมวลชนหนุ่มลาวเป็นเสนาธิการให้การนำนับแต่ศูนย์การลงฮอดท้องถิ่นเฮ็ดหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้พรรครัฐและประชาชนลาวบรรดาเผ่าภายหลังสำเร็จชุดฝึกอบรมแล้วสมณกรต้องนำไส้บทเรียนที่ได้เรียนมานั้นและความทันสมัยแบบจีนไปหมุนไส้เข้าในหน้าที่เวียกงานของตนให้ทันกับสภาพการในยุคปัจจุบัน
0: ปัจจุบันคณะกรรมการปกครองเมืองคงซิโดนแปลงสละวันได้กำหนดยุทธศาสตร์หับมือกับภัยพิบัติโดยนำเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นบทเรียนให้คณะน้ำของเมืองได้สืบต่อปรึกษาหารือกันให้หลายขึ้นท่านวิไลศีลดวงใจเลขาคณะบริหารงานพรรคเมืองคงซิโดนให้สัมภาษณ์ว่าในต้นหน้าคณะกรรมการปกครองเมืองจะได้พร้อมกันกำหนดยุทธศาสตร์ที่แน่นอนเพื่อสร้างความสะดวกสบายในการบริการก็คือการช่วยเหลือประชาชนให้หลายขึ้นโดยเฉพาะบรรดากำลังที่ยกย้ายประชาชนเป็นต้นกำลังของตาแสงและบ้านกำลังของเมืองและส่งกำลังสาวหนุ่มตะลุ่มบอลเพื่อให้ดีขึ้นกว่าเก่าย
4: กใหญ่ประชาชนมันจะเป็นกำลังของตาแสงเป็นกำลังของบ้านเป็นกำลังของเมืองเป็นกำลังของสองกำลังและเป็นกำลังสาวหนุ่มตะลุ่มบอลพวกเขาจะลองได้เห็นให้มันได้ดีกว่าเก่าว่าสันซักนอกเห็นแต่ดีกว่าเก่าในตอนนั้นพวกเขาจะได้พร้อมกันจะต่างปฏิบัติผ่านมาเนี่ยการเป็นการนำขันแข้งการนำขันส่วนกลางคนกาแต่นี่ความเป็นห่วงเป็นใหญ่เนาะนุ่งมาหอดมาถึงบาสภาพบินผ่าอากาศมีความยุ่งยากสภาพเส้นทางมีความยุ่งยากแต่ก็เลยมาหาผมเองประชาชนในเวลามันเกิดผลกระทบคืออย่างเช่นอันนี้ก็ได้นำตั้งนาคณะพักอำนาจการปกครองเมืองก็คือตั้งนาผมเองพี่น้องประชาชนชาวเมืองคงสะดวกนี่ก็ขอแสดงความขอบใจนำการนำขันส่วนกลางนำการนำขันแข้งนำธุรกิจประกอบการที่ใดที่พวกเป็นห่วงเป็นใยมีการช่วยเหลือของพี่น้องประชาชนในนิราถือภัยพิบัติในอันนี้ก็เป็นอันดีที่เห็นให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้เห็นในความเป็นห่วงเป็นใยป้องกันนำกันเคืองตัวพ่อแม่พี่น้องประชาชนของเรา
0: ท่านวิไลศิลาดวงใจอยากห้องให้ทุกแขนงการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องพร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความรับผิดชอบสูงต่อการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมพร้อมทั้งเน้นใส่สมแปลงปรับปรุงฟื้นฟูบรรดาพื้นฐานของลางที่เพให้คืนสู่สภาพปกติโดยไว
2: ต่อไปเส้นทางรายงานข่าวจากท้องถิ่น
0: เมื่อบุรุษมณีที่รีสอร์ทน้ำกัดยอละปาแขวงอุดมไซได้จัดพิธีลงนามคำหมายมั่นร่วมกันในโอกาสจัดกองประชุมการท่องเที่ยวศิวะนานาพันธ์ในลาวครั้งที่1ปี2016ภายใต้หัวข้อคำหมายมั่นร่วมกันเพื่อสร้างลาวให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวศิวะนานาพันธ์ของอาซีร่วมลงนามโดยท่านสมหวังพิมพ์วงศ์หัวหน้ากรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมท่านนางพรมลีอินทพมหัวหน้ากรมพัฒนาการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและท่านสมเพชรเมาประเสริฐประธานกลุ่มบริษัทพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำกัดยอละปา
5: คำหมายมั่นร่วมกันฉบับนี้มุ่งเน้นการยกระดับศิวะนานาพันธุ์ให้เป็นพื้นฐานของการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยืดยงผ่านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการส่งเสริมนวัตกรรมการค้นคว้าวิทยาศาสตร์การพัฒนาฐานข้อมูลศิวะนานาพันธุ์และการสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนโดยมีเป้าหมายร่วมกันในการผลักดันสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้กลายเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวศิวะนานาพันธุ์สนับของอาซีภายใต้คำหมายมันดังกล่าวบรรดาภาคส่วนจะร่วมมือกันในการกำหนดนโยบายอนุรักษ์และคุ้มครองทรัพยากรป่าไม้พัฒนาฐานของมวลศิวะนานาพันธุ์ยกระดับมาตรฐาน Nature Positive Tourism พร้อมทั้งส่งเสริมการลงทุนการศึกษาและการแลกเปลี่ยนบทเรียนด้านการท่องเที่ยวอนุรักษ์พิธียังได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมจากโอกาสอนุรักษ์สถาบันการศึกษาคู่ความพัฒนาและภาคธุรกิจเพื่อความผลักดันให้การท่องเที่ยวศิวะนานาพันธุ์ของลาวเติบโตควบคู่กับการอนุรักษ์และการพัฒนาแบบยืดยงพิธีลงนามปิ่นบาท9สำคัญในการสร้างกรอบความร่วมมือระยะยาวเพื่อขับเคลื่อนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสู่การเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวศิวะนานาพันธุ์สั้นน้ำของอาซีบนพื้นฐานของการอนุรักษ์วิทยาศาสตร์และการพัฒนาที่ยืดยง
6: กันสลีอนุวงศ์รายงานจากวิทยุแขวงดุมไซ
0: กองประชุมผู้บริหารการศึกษาและกีฬาทั่วมุงละมามแขวงเซกองประจำสงเฮียน2025-2026จัดขึ้นเมื่อบุรุษมานี่ยุทธสมุทรเมืองมีทานบัวไลวิไลวงศ์รองเลขาพรรคเมืองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองท่านนางอลิกรไซมูลคำห้องหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงพร้อมโดยพรรคส่วนเกี่ยวของเขาห่วม
7: ท่านไพวันโสนาพรมห้องหัวหน้าของการศึกษาธิการและกีฬาเมืองละมามรายงานว่าทั่วเมืองมีโรงเรียนทั้งหมด83แห่งมัธยมตอนต้น9แห่งมัธยมสมบูรณ์9แห่งประถม54แห่งและห้องเรียนเลี้ยงเด็กอนุบาล11แห่งห้องเรียนทั้งหมด420ห้องมีนักเรียนทั้งหมด 11,506 คนหญิง 5,661 คนครูสอนทั้งหมด667คนหญิง417คนใน1ศกเรียนผ่านมาได้เอาใจใส่ปฏิบัติตามหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างถูกต้องรับประกันได้3ลักษณะ5หลักมูลและ3ข้อแข่งขันของคะแนนการศึกษาอยากเป็นขบวนฟูดฟืนการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาขาดหมายหลัก12ขาดหมายสามารถจัดตั้งปฏิบัติบรรลุ11ขาดหมายโดยเฉพาะอัตราการเข้าเรียนของเด็ก5ปีปฏิบัติได้ 84.77 ส่วนห้อยอัตราการเข้าเรียนใหม่สุทธิป.1ปฏิบัติได้ 99.69 ส่วนห้อยอัตราเลื่อนขั้นและจบชั้นประถมปฏิบัติได้ 89.49 ส่วนห้อยอัตราประละการเรียนของนักเรียนชั้นประถมลดลงเท่ากับ 7.58 ส่วนร้อยอัตราเรียนชั้นป.5ขึ้นม.1ปฏิบัติได้ 114.71 ส่วนร้อยอัตราเข้าเรียนรวมชั้นมัธยมตอนต้นปฏิบัติได้ 71.79 ส่วนร้อยอัตราประละการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมตอนต้นลดลงเท่ากับ 6.78 ส่วนร้อยเพชรสมพรพรหมสรนักข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงเซกองรายงาน
2: ต่อไปเส้นทางฟังรายงานข่าวอากาศประจำวันจากวิศวกรกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
8: ์ห้องความกดอากาศต่ำหรือว่าห้องฝนยังพาดผ่านอยู่เขตภาคเหนือของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมแต่เป็นตกเสียงใต้ผัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้มีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยทัวไปและจะตกในระดับปานกลางหาตกหนักอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสดังนั้นจึงขอแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกในระดับปานกลางหาตกหนักติดต่อกันหลายวันที่จะเฮ็ดให้เกิดมีน้ำท่วมสุน้ำท่วมยึงดินเจือนและน้ำท่วมอังในตัวเมืองขอติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและโทรศัพท์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยและจะตกในระดับปานกลางหาตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาส เนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิได้ว่า 18-27 องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า70ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิได้ว่า 22-29 องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง 24-30 องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง 24-29 องศาสำหรับแขวงเซสุมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิแม้ว่า21-27องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า70ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิแม้ว่า23-30องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิแม้ว่า18-24องศาลัดดาของเพลงรายงานจากกรมอุตุนิยมและโทกศาสตร์
2: ต่อไปสันทัดฟังข่าวกีฬา
0: วันที่25สิงหาคมนี้ทานจานนี่อินฟันติโนประธานสหพันธ์บันเตแห่งชาติหรือฟีฟ่าพร้อมด้วยทานมัตติอัสกราฟสตอมเลขาธิการทั่วไปของฟีฟ่าได้เดินทางไปเยี่ยมยามเวียดนามและเข้าร่วมชมการแข่งขันบันเตอาเซียนแชมเปี้ยนชิพ2026รอบชิงชนะเลิศนัดที่2ระหว่างทีมชาติเวียดนามกับทีมชาติไทยที่สนามกีฬาแห่งชาติมีดิ้งการเยี่ยมยามเวียดนามของผู้นำสูงสุดฟีฟ่าในครั้งนี้ถือเป็นขีดหมายสำคัญที่ช่วยยืนยันถึงบทบาทความน่าสนใจและการพัฒนาของวงการบันเตอาซีตะวันออกเสียงใต้หรืออาเซียนในเวทีระดับโลกในระยะหลายปีผ่านมาทานอินฟันติโนได้ให้ความสำคัญและเข้าร่วมกิจกรรมของวงการบันเตอาเซียนหลายครั้งเช่นพิธีเปิด AFF ครับที่สิงคโปร์ในเดือนธันวาคม2021และการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศนัดที่2ระหว่างไทยพบเวียดนามที่สนามธรรมศาสตร์ในเดือนมังกร2023การแข่งขันนัดชิงชนะเลิศนัดที่2ระหว่างเวียดนามพบไทยได้จัดขึ้นในเวลา 20:00 นของเมื่อวานนี้ที่สนามกีฬาแห่งชาติมีดิ้งของเวียดนามผลการแข่งขันทีมชาติเวียดนามเสมอทีมชาติไทย2-2รวมผล2นัดเวียดนามชนะ4-2ป้องกันแซมบานเตอาเซียนแชมเปี้ยนชิพหรือแซมอาเซียนได้อีก1สมัย
2: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
0: ตามข่าวต่างประเทศทานลอเรนวองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ได้ประกาศมาตรการสนับสนุนครอบครัวสุดใหม่ระหว่างการกล่าวคำปราศัยในวันซ่าสิงคโปร์ปี2026มาตรการเหล่านี้รวมมีการเพิ่มมื้อลาผักเบิ่งแยงเด็กน้อยการเพิ่มเงินช่วยเหลือเบิ่งแยงเด็กน้อยการลดค่าใช้จ่ายในการศึกษาก่อนวัยเรียนและการให้สิทธิพิเศษด้านที่อยู่อาศัยซึ่งมาตรการเหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนพ่อแม่ในการเลี้ยงดูลูกนับแต่เมื่อเกิดจนใหญ่แทนที่จะสุ่มใส่การช่วยเหลือเฉพาะระยะที่เด็กน้อยเกิดใหม่ประชาชนสิงคโปร์ที่เฮ็ดเวียกจะมีสิทธิ์ได้รับการลาพักเบิ่งแยงลูกที่มีอายุบ่เกิน12ปีจำนวน8มื้อต่อปีสำหรับผู้ที่มีลูก1คน10มื้อต่อปีสำหรับผู้ที่มีลูก2คนและ12มื้อสำหรับผู้ที่มีลูก3คนขึ้นไปนอกจากนั้นเด็กเกิดใหม่แต่ละคนจะได้รับเงินช่วยเหลือโดยโกงเกือบ70,000ดอลลาร์สิงคโปร์รวมมีเงินช่วยเหลือประจำปีและเงินช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพิ่มเติม
2: ตามข่าวต่างประเทศเมื่อวันที่นี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอินโดนีเซียเปิดเผยว่าทางการอินโดนีเซียได้เข้ายึดยาแอมเฟตามีนสนิทแล้วหรือยาแก้ไอสนิทน้ำน้ำหนัก2ต้นกว่าจากเหือที่ติดถุงซาดตังซานีอยู่หมู่เกาะรีเยา การปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการร่วมมือระหว่างตำรวจหมู่เกาะลีเยาสำนักงานปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติและกรมภาษีอินโดนีเซียหลังจากได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการส่งมอบยาเสพติดต้องสงสัยมาจากรัฐสารวัตรของประเทศมาเลเซียเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ยึดเรือ MV Ocean Porter อยู่เขตนานามแคมป์ฝั่งทะเลกาลิมุนและได้กวดพบยาแอมเฟตามีนชนิดแล้วบรรจุในถังจำนวน8ถังน้ำหนัก1ต้น600กว่ากิโลในเบื้องต้นหลังจากนั้นได้กวดพบเติมอีกประมาณ1ต้นในถังเก็บน้ำของเรือเฮ็ดให้รวมยอดของการยึดรวมมี2ต้น600กิโลนอกจากนี้เจ้าที่ที่เกี่ยวของยังกวดพบตู้คอนเทนเนอร์บรรจุยาสูบที่บ่มีสแตมป์เสียภาษีของอินโดนีเซียจำนวน157ตุ๊ดปัจจุบันเหืออะไรของกลางทั้งหมดถูกอายัดไว้เพื่อดำเนินการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติม
0: ตามข่าวต่างประเทศอิหร่านประกาศว่าได้ค้นพบแหล่งแก๊สธรรมชาติแห่งใหม่ซึ่งมีปริมาณสำรองหลายกว่า 7,500 เมตรก้อนในขณะที่รัฐบาลอิหร่านพร้อมเร่งฟื้นฟูกำลังการผลิตที่ได้รับผลกระทบจากสงครามท่ามกลางแห่งกดดันจากมาตรการลงโทษของสหรัฐอเมริกาท่านมูเซนบักเนจัสรัฐมนตรีกระทรวงน้ำมันอิหร่านได้เปิดเผยเกี่ยวกับการค้นพบแหล่งแก๊สธรรมชาติแห่งใหม่อยู่บริเวณแขวงฟาสทางภาคใต้ของประเทศโดยมีปริมาณแก๊สหลายกว่า 5,000 เมตรก้อนเมื่อคิดไล่จากอัตราการกู้คืนแก๊สคาดว่าอิหร่านจะสามารถขุดค้นแก๊สจากแหล่งดังกล่าวขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้ประมาณ 5,700 ล้านเมตรก้อนนอกจากนี้แก๊สที่ค้นพบยังมีส่วนประกอบของแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ต่ำหลายหรือบ่มีเลยซึ่งจะช่วยลดพ้นต้นทุนในการพัฒนาลงได้
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานเมื่อบ่ายวันนี้ว่าทานโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาปรับขึ้นภาษีน้ำเข้าสินค้าจากแคนาดาในอัตรา50ส่วนห้อยเป็นเวลา3วันนับตั้งแต่วันที่19สิงหาคมนี้กวมเอาสินค้าแคนาดาด้วยมูลค่า20ตื้อดอลลาร์แต่ผู้ต่างหน้าของ2ประเทศสามารถบรรลุข้อตกลงในนาทีสุดท้ายก่อนที่มาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้การประกาศดังกล่าวได้เฮ็ดให้2ฝ่ายมีเวลาสำหรับการเจรจาเพิ่มเติมและหลีกเลี่ยงความเข่งตึงรอบใหม่ระหว่าง2ประเทศท่านผู้ฟังที่เคารพก่อนจบรายการข่าวภาคนี้จะทบทวนหัวข้อข่าวที่ท่านฟังไปแล้วนั้นขึ้นอีกทีนึงดังนี้5ปีต่อหน้าคณะจะตั้งศูนย์กลางภาคจะสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องสืบต่อปรับปรุงนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างหน่วยภาคปลอดภัยเข้มแข็งนักแน่นให้มีเนื้อในครบถ้วนหลายขึ้นคณะกรรมการปกครองเมืองคงเสียโดนแขวงสารวันจะกำหนดยุทธศาสตร์หับมือกับภัยพิบัติให้ละเอียดห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศตีราคาสูงต่อการเยี่ยมยามของห้องรัฐมนตรีต่างประเทศสาธารณรัฐกงโกสิงคโปร์ประกาศมาตรการสนับสนุนครอบครัวสุดใหม่อินโดนีเซียยึดยาเมแอมเฟตามีนแล้วได้เกือบ3ต้นที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้สมภาวันมาวงไซและเดชอรุณแก้ววิไลอ่าน

0: คนลาวถึงจะอยู่ใส่ในโลกนี้บ่มีไผดอกที่จะหลงลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตนตราบใดแม่น้ำของบ่เหือดแห้งทรายผู้หลวงบ่เจือนตราบนั้นประเทศลาวลั่นสร้างสถิตแน่นแผ่นดินแม่เฮาพี่น้องเอ๋ย
1: ได้ยังคิดฮอดบ้านเฮาเสียงแค้นจ้า
0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวขอนำพาทานเข้าสู่รายการ

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและเพื่อนมิตรรายการที่ฮักแพงทุกท่านเช่นเคย30นาทีต่อจากนี้ไปนำท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการฮักแผ่นดินแม่ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งรายการพวกเขามีเสนอให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำอาทิตย์1กับ2เทื่อวันอังคารและวันพฤหัส 19:30 น. 20:00 น.มื้อนี้ปองใจเจริญสุขทำหน้าที่ดำเนินรายการสู่ท่านฟังพบกันวันนี้ก็เป็นท้ายอาทิตย์ท้ายเดือนละก็ท้ายอาทิตย์เช่นเดียวกันเนาะท้ายอาทิตย์แดอาทิตย์สุดท้ายของเดือนสิงหาก็เป็นท้ายเดือนสิงหาแดวันพฤหัสที่27สิงหา2026กุมกับมือขึ้น14ค่ำเดือน9ปีมาเมียพุทธศักราช2569สำหรับรายการทางแผ่นดินแม่มื้อนี้ก็มี3ระยะเช่นเคยระยะเมืองลาววันนี้พวกเขาจะไปเบิ่งข่าวดีเนาะเนื่องจากว่าประเทศลาวของพวกเขานี้ติดอันดับ7ของประเทศที่ต้องมาสัมผัสประจำปี2027อ้าวรายละเอียดจะเกิดขึ้นในระยะเมืองลาววันนี้ส่วนระยะลาวกับเพื่อนมิตรมื้อนี้จะไปเบิ่งการร่วมมือระหว่างลาวกับองค์การสหประชาชาติโดยเฉพาะแม่นในโอกาสที่ผู้ต่างนำองค์การสหประชาชาติเขาเยี่ยมอำลาฐานทองสวรรค์ภูมิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศจะเกิดขึ้นในระยะลาวกับเพื่อนมิตรส่วนระยะเที่ยวบ้านแม่มื้อนี้ก็ไปบ่อไก่อยู่นครหลวงเวียงจันทน์นี่เองเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของนครหลวงเวียงจันทน์อยู่ทางเมืองสังทองบ่แหละเนาะไปสัมผัสกับธรรมชาติอยู่ตาดบางมาเมืองสังทองเด้เนาะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่เด้รายละเอียดจะพาท่านไปเที่ยวระยะเที่ยวบ้านแม่ตอนท้ายรายการทำอิฐในรายการก็มอบเป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นให้แก่เพื่อนมิตรรายการโดยเฉพาะพี่น้องเสื้อซ่านล้างของพวกเขาอยู่ต่างประเทศอยู่ไกลบ้านเกิดเมืองนอนแดฟังรายการนักแผ่นดินแม่ก็มอบเพลงนี้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นให้แก่ทุกท่านที่พร้อมฟังรายการอยู่ในขณะนี้

ขณะนี้ท่านผู้ชมเกียรติที่ตามรับฟังรายการฮับแผ่นดินแม่จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการพวกเรามีเสนอให้ท่านได้ครับฟังเป็นประจำอาทิตย์1กับ2เทื่อวันอังคารและวันพฤหัส 19:30 20:00 เอาแล้วเนี่ยเมืองลาววันนี้พวกเราได้เว้าไปแล้วว่ามีข่าวดีเนื่องจากว่าประเทศลาวของพวกเราแม่นติดอันดับ1ใน7จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่น่าประทับใจที่สุดของโลกสำหรับปี2027โดยองค์การต่างประเทศเนาะเพิ่นประกาศครั้งนี้ก็ได้สิให้เห็นถึงศักยภาพอันโดดเด่นทางด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติของลาวที่พร้อมดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกให้มาสัมผัสกับประสบการณ์ที่แท้จริงและยืนยงและอยู่ในบทรายงานชุดหมายปลายทางที่ควรเดินทางไปท่องเที่ยวในปี2027ของ GOEX ซึ่งเป็นผู้นำด้านการจัดแผนการท่องเที่ยวแบบมีเอกลักษณ์ก็ได้จัดให้อันดับประเทศลาวนี่เคียงคู่กับประเทศอยู่แถวประเทศเอียิปต์นามิบีเบรูอุซเบกิสถานและภาคตะวันตกของญี่ปุ่นให้เป็นประเทศที่ควรไปท่องเที่ยวเนาะโดยเฉพาะมันอิงใส่มาตรฐานหลักคือความเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมการเข้าถึงง่ายประสบการณ์ที่คุ้มค่าและมนต์เสน่ห์ที่ดูดใจยาวนานและท่านบาดรีบิสตัตผู้อำนวยการบริหารของ GOEX ได้เน้นย้ำว่าตลอด44ปีของการจัดการเดินทางทั่วโลกประสบการณ์ที่ดีที่สุดคือการได้ลงเลิกถึงวัฒนธรรมและสร้างความผูกพันที่ประทับใจตลอดกาลและการเลือกประเทศเหล่านี้รวมทั้งประเทศลาวเป็นการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เข้าใจวัฒนธรรมที่น่าสนใจและเชื่อมโยงกับชุมชนดั้งเดิมอย่างแท้จริงสำหรับประเทศลาวนั้นทั้งบริษัท GOEX ได้พัฒนาว่าเป็นประเทศที่ได้มอบการผสมผสานอันสงบสุขของวิถีพุทธศาสนาภูป่าป่าไม้ที่สูงสง่าวิถีชุมชนแคแม่น้ำคองและประสบการณ์ทางด้านวัฒนธรรมที่ฝังหักลึกเคียงคู่กับชาติลาวของพวกเขามาแต่ดุนนานเนาะพร้อมเดียวกันนั้นการมาเปิดให้บริการอีกครั้งหนึ่งของแฮมที่ถูกบูรณะอย่างงดงามเซนวาลาวเลสเดนผู้วาวที่หลงว่าบางยิ่งเป็นการเพิ่มเสน่ห์ให้แก่ประเทศโดยสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการบริการด้วยความเอาใจใส่เพื่อมอบประสบการณ์และความประทับใจที่มีความหมายให้แก่นักท่องเที่ยวและนอกจากเมืองมรดกโลกอย่างยูหลวงพ่อบางซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองที่มีเสน่ห์ในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้แล้วประเทศลาวก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่กว้างขวางไปถึงเขตภูเพียงที่อุดมสมบูรณ์มีบรรดาบ้านอยู่แคมป์น้ำตลาดท้องถิ่นที่มีชีวิตชีวาและเอกลักษณ์ทางด้านอาหารการกินที่โดดเด่นที่ล้อท่าให้นักเดินทางก็คือนักท่องเที่ยวทุกคนมาค้นพบเนาะจากการได้รับการย่องยอจากบริษัทสากลคือGOEX ในครั้งนี้บ่แม่นครั้งทวีปที่ลาวนะครับความสนใจในระดับสากลเพราะว่าในช่วงปีผ่านมานี้คะแนนการท่องเที่ยวของลาวก็ได้สร้างชื่อเสียงและก็ญาติได้รางวัลจากสถาบันสั้นน้ำของโลกอย่างต่อเนื่องเป็นต้นก็แม่นวาระ3ชาติได้เคยยกให้เมืองมรดกโลกหลวงพระบางเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอยู่ในโลกในขณะที่หนังสือพิมพ์ The New York Times ก็ได้จัดให้ลาวอยู่ในรายชื่อจุดหมายปลายทางที่ควรไปเยี่ยมยามแต่นอกจากนี้หลวงพระบางยังเคยได้รับรางวัลเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมจากวารสาร Wonderful Tower Award ของอังกฤษรวมไปถึงได้รับมาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดอาเซียนตื่มอีกในหลายสมัยเอาความสำเร็จเหล่านี้เนาะท่านผู้ฟังจะสะท้อนให้เห็นถึงจุดแข็งของประเทศลาวที่ไม่ได้มีเพียงแต่ธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์เท่านั้นยังรวมถึงการรักษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่นได้อย่างเหนียวแน่นเนาะได้อย่างยืนยงปัจจุบันการยกระดับพื้นฐานโครงล่างเส้นว่าการนำไส้เปิดนำไส้รถเส้นทางรถไฟลาวจีนและเส้นทางด่วนต่างๆกลายเป็นกระตุกสูงนู่สำคัญที่ให้นักท่องเที่ยวสากลเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์อยู่ทางภาคเหนือภาคกลางของลาวได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นแต่เปลี่ยนให้ลาวกลายเป็นจุดหมายปลายทางที่เชื่อมโยงกับความสะดวกสบายเข้ากับความสงบนำเดินไปอย่างลงตัวเนาะอันนี้ก็เป็นข่าวดีที่รายการฮักแผ่นดินแม่และเนี่ยเมืองลาววันนี้นำมาเสนอให้เพื่อนมิตรรายการได้รับฟังว่าลาวนี้จะติด1ใน7ประเทศที่ต้องได้ไปสัมผัสในปี2027
ส่วนระยะลาวกับเพื่อนมิตรมื้อนี้ไปเบิ่งการหูมือระหว่างลาวกับองค์การสหประชาชาติกันเนื่องจากว่าในวันที่21สิงหาคมนี้อยู่ที่กระทรวงการต่างประเทศท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศก็ได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมอำลาของท่านนางมาร์ตินเทเลอร์ผู้ตั้งหน้าองค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาประจำลาวในโอกาสที่จะสำเร็จการปฏิบัติหน้าที่อยู่ลาวในท่าเดือนสิงหาคมนี้และในโอกาสนี้ท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารได้แสดงความยินดีชมเชยผลสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตั้งหน้าองค์การ UNDP อยู่ลาวในนั้นท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศก็ได้ติราคาสูงต่อการหูมือที่ดีและการช่วยเหลือขององค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาให้ลาวในระยะผ่านมาโดยเฉพาะการสนับสนุนการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่9ขบวนการทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10และการสนับสนุนกระบวนการโต๊ะมนคือการประกอบส่วนก่อนในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการลดภาระความทุกข์ยากเรื่องงานเก็บกู้ระเบิดประทันแตกที่ตกค้างอยู่ลาวและการจัดตั้งปฏิบัติวาระ2030เพื่อการพัฒนาแบบยืนยงอยู่ลาวท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารก็ได้แสดงความชมเชยต่อการสร้างเอกสารแผนงานหัวมือฉบับใหม่สำหรับ2027หา2031ระหว่างองค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนากับรัฐบาลลาวพร้อมทั้งประกอบส่วนก่อนในกระบวนการสร้างขอบการหัวมือเพื่อการพัฒนาแบบยืนยงระหว่างรัฐบาลลาวและองค์การสหประชาชาติฉบับใหม่สำหรับ2027หา2031และท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารก็เสนอให้องค์การ UNDP ประจำลาวสืบต่อช่วยเหลือสนับสนุนการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาในบรรดาบริมสิทธิ์ของรัฐบาลลาวโดยเฉพาะอยู่ในระยะข้ามผ่านการรุดพ้นออกจากสถานภาพด้อยพัฒนาของลาวระยะ2026-2029และบนจิตใจดังกล่าวเพื่อเป็นเกียรติและเป็นผลงานของท่านนางมาร์ตินเทเลอร์ในการประกอบส่วนของในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศลาวรัฐบาลลาวก็ได้ตกลงมอบเหรียญกาบิตรภาพให้แก่ผู้ต่างหน้าองค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาเนาะเพิ่นก็แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับของท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศขอบใจต่อรัฐบาลลาวที่ได้ร่วมมือกับองค์การ UNDP ตลอดระยะผ่านมาแล้วก็เพิ่นก็ให้คำมั่นว่าองค์การ UNDP จะสืบต่อเพิ่มทวีการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาบุรีรัมย์ต่างๆของรัฐบาลลาวอย่างตั้งหน้าภายใต้การนำพาของผู้ต่างหน้าองค์การUNDP คนใหม่เนาะอันนั้นก็เป็นการร่วมมือระหว่างลาวกับผู้ต่างหน้าองค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาหรือว่า UNDP แหละที่เพิ่นได้เข้าเยี่ยมคำนับท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศในวันที่21สิงหาคมนี้อยู่ที่กระทรวงการต่างประเทศในโอกาสที่เพิ่นจะสำเร็จการปฏิบัติหน้าที่อยู่ลาวในท้ายเดือนสิงหาคมนี้เอาฟังล้ำจังหนึ่งก่อนเปลี่ยนบรรยากาศจากรายการของพวกเขาสลับกับการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเนาะแล้วจึงกลับเข้าสู่ระยะท้ายของรายการ

ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติที่ตามมาฟังรายการฮักแผ่นดินแม่จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการพวกเขามีเสนอให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำอาทิตย์หนึ่งกับสองเทื่อวันอังคารและวันพุธ19:30-20:00 น.เข้าสู่ระยะท้ายของรายการแล้วจะพาท่านไปเที่ยวบ่อไก่มื้อนี้นะเนาะระยะเที่ยวบ้านแม่ของรายการฮักแผ่นดินแม่ไปสัมผัสกับความสุขท่ามกลางธรรมชาติดูสถานที่ท่องเที่ยวตาดวังมาเมืองสังทองนครหลวงเวียงจันทน์นี้เองท่านผู้ฟังที่หักแพงถ้าว่าท่านใดที่กำลังซอกหาบอนเที่ยวใกล้กับนครหลวงเวียงจันทน์พร้อมทั้งได้สัมผัสกับสายน้ำชมทิวทัศน์ธรรมชาติและนั่งพักผ่อนแบบสบายๆตาดวังมาอยู่เมืองสังทองก็ขอแนะนำเป็น1จุดหมายปลายทางน่าสนใจจากตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์เนาะบ่อไก่ใช้เวลาเดินทางประมาณ2 ชั่วโมงสามารถลบหลีกจากความวุ่นวายไปสัมผัสกับบรรยากาศสดชื่นของธรรมชาติได้โดยเฉพาะฤดูฝนจะมีน้ำไหลเมื่อท่านเดินทางมาสิ่งที่สะดุดตาตั้งแต่ทับอิดแมนสายน้ำตาดที่ไหลลงมาเป็นสั้นๆโดยมี2 สั้นใหญ่เป็นจุดเด่นเสียงน้ำที่ไหลกระทบตามโงนหินประสานกับสีเขียวของไม้นานาสนิทอ้อมข้างกระช่วยให้บรรยากาศนี้เย็นสบายเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการพักผ่อนย่อนใจแต่จุดพิเศษอีกอย่างหนึ่งของตาดวังมากคือมีพนักขันจัดไว้อยู่ระหว่างกลางของตาดซึ่งเป็นมุมสำหรับให้นักท่องเที่ยวได้หยุดพักและชมวิวทิวทัศน์อย่างเต็มอิ่มอยู่บริเวณนี้และยังมีตูปจัดไว้ให้พักผ่อนเหมาะสมสำหรับการนักลิ้นกินข้าวสนทนากับครอบครัวหรือนั่งฟังเสียงน้ำไหลพร้อมสูดดมเอาอากาศสดชื่นด้วยพื้นที่อันกว้างขวางตาดวังมากจึงสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกผู้ที่เดินทางไปเป็นครอบครัวหรือว่าเป็นกลุ่มสามารถนำรถขึ้นไปจอดอยู่บริเวณที่จัดไว้แล้วเลือกจับจองมุมพักผ่อนได้ตามใจมักปัจจุบันตาดวังมากกำลังเป็นอีกจุดหมายหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวนครหลวงจันทน์ที่นิยมพาครอบครัวและส่วนหมู่คู่ไปพักผ่อนในวันพักการเดินทางไปกับบ่อไก่เด้สามารถได้รับความสุขจากธรรมชาติอย่างเต็มที่เห็นให้ตาดวังมากนี้เหมาะกับการพักสายตาและพักใหญ่ในมือที่อยากเปลี่ยนบรรยากาศสำหรับคนที่มักสัมผัสกับธรรมชาติและตาดวังมาอาจจะเป็นสถานที่หรูหราหรือใหญ่โตแต่มนต์เสน่ห์ของตาดวังมาแม้นอยู่ที่ความเรียบง่ายเสียงน้ำตกสายลมเย็นพื้นที่สีเขียวที่ช่วยให้วันพักธรรมดากลายเป็นวันพักที่น่าจดจำได้ดังนั้นถ้ามีโอกาสในวันพักครั้งต่อไปหรือว่าเมื่อใดก็ได้ที่มีเวลาเนาะก็ลองไปชวนครอบครัวหรือว่าหมู่เพื่อนออกไปทางเมืองสังทองปล่อยให้เสียงน้ำตาดบรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติเป็นผู้พาใจให้ผ่อนคลายบางครั้งความสุขนี่ท่านผู้ฟังบ่ได้อยู่ไกลใดแต่อาจอยู่เพียงแต่การออกเดินไปพบกับธรรมชาติในวันพักผ่อนในวันที่พวกเขามีเวลาเท่านั้นจะสามารถสร้างได้เนาะความสุขท่ามกลางธรรมชาติเราฝากไว้เด้อตาดวังมาบ่อไก่จากนครหลวงจันทน์ดูทางเมืองสังทองนี่เองเนาะโดยเฉพาะแม่นพี่น้องเสือสัตว์ลาพวกเขาที่มาอย่างบ้านเกิดเมืองนอนก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่อยากแนะนำคือตาดวังมาอยู่เมืองสังทองญาติเวลาไปได้เนาะกับบ่อไก่จากนครหลวงจันทน์ไปประมาณ2 ชั่วโมงก็ฮอดแล้วผู้ใดมักธรรมศาสตร์เชิญเด้อตาดวังมามาฮอดนี่เวลาในรายการก็หมดลงแล้วอวยไซพรแก่เพื่อนรายการทุกคนจงมีแต่ความสุขโชคดีประสบสำเร็จในทีเวียงงานทุกประการวิไลงันดีวันไซในสาควบคุมเสียงและปองไตเจริญสุขผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
1: หวยพัฒนาเป็นของรัฐรัฐคุ้มครองตอบสนองเงินรางวัลบ่ปันผลถ้าท่านถือได้รางวัลบ่ผันปีน

0: เดียวนี่ผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเปลี่ยนเกียรติเข้าร่วมก็ยังมีคณะอํานวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจห้วยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเสื้อซื้นจำนวนหนึ่งเข้าร่วมติดตามการออกติดรางวัลฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความรับประกันของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเรียนเชิญบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกได้รางวัลได้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสังน้ำหนักหน่วยบาลเพื่อบรรจุใส่อุปกรณ์พร้อมทั้งตรวจการความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกได้รางวัลขอเรียนเชิญ
1: บรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้กวาดการความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดซึ่งจะได้เริ่มจากอุปกรณ์หมายเลขเสียงประจำหลักจากนั้นสืบต่อทำการติดสังน้ำหนักเพื่อคัดเลือกเอาหน่วยบาลที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยไปจัดเรียงไว้อยู่บนรองหับทางด้านนอกเพื่อบรรจุใส่แต่ละหน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาลอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลหวยเลขครบโตแม่นนำใส่หน่วยตุ้มสแตนเลสจำนวน6หน่วยตุ้มในแต่ละหน่วยตุ้มจะบรรจุ10หน่วยบาลประกอบมีหมายเลข0หาหมายเลข9โดยจะมีการติดสังน้ำหนักเพื่อคัดเลือกเอาหน่วยบาลที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยและคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจึงจะนำไปจัดเรียงไว้อยู่บนรองหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบาลขอใส่หน่วยตุ้มให้ครบถ้วนและหมุนทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเพื่อเฮ็ดให้หน่วยบาลได้สลับกันไปมาจากนั้นคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้เสี่ยงให้หน่วยบาลตกลงมาสู่บนรองหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบาลและพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ถือขันขึ้นภาพหน่วยบาลเพื่อนำไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์วงกลมและในขั้นตอนสุดท้ายคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะเสี่ยงให้หน่วยบาลออกจากอุปกรณ์วงกลมเทื่อละหน่วยบาลจนครบ6หน่วยบาลและพนักงานออกเลขรางวัลจึงจะทำการไขหน่วยบาลและเสนอผลของการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการซึ่งจะได้รับผลทั้งเลข6โตเลข5โตเลข4โตเลข3โตเลข2โตและเลข1โตท้ายโดยมีมูลค่าของแต่ละรางวัลคือดังนี้รางวัลเลข6โตซื้อถึก 1,000 กีบจะทับเงินรางวัล400ล้านกีบเลข5โตซื้อถึก 1,000 กีบจะทับเงินรางวัล40ล้านกีบเลข4โตซื้อถึก 1,000 กีบจะทับเงินรางวัล5ล้านกีบเลข3โตซื้อถึก 1,000 กีบจะทับเงินรางวัล 500,000 กีบเลข2โตซื้อถึก 1,000 กีบจะทับเงินรางวัล 60,000 กีบและเลข1ต่อท้ายซื้อถึก 1,000 กีบจะทับเงินรางวัล 6,000 กีบเงื่อนไขในการรับเอาเงินรางวัลหวยพัฒนาใบหวยที่ถูกรางวัลต้องอยู่ในสภาพปกติบ่มีห้อยลึบขีดขาดเปื้อนว่าปลอมแปลงตัวเลขใดๆและต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบการก็คือ10วันนับแต่มื้อออกเลขรางวัลเป็นต้นไปยกเว้นแต่มื้อพักทางราชการในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแต่ละครั้งแม้จะได้มีการถ่ายทอดเสียงสดออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มีการถ่ายทอดสดทางโทรภาพแห่งชาติลาวและทางเฟซ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลท์ซึ่งจะเริ่มแต่เวลา 20:00 น.เป็นต้นไปเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ติดตามรับฟังและรับชมทุกขั้นตอนของการออกเลขรางวัลภายหลังสำเร็จการออกเลขรางวัลผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนายังมีการแจ้งทางเฟซ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลท์เฟซกระทรวงการเงินและท่านสามารถรับข้อความ SMS แจ้งผลหวยแต่ละงวดเพียงแต่สมัครบริการแจ้งผลหวยกดดาว555ดาว29ดาว30สี่เหลี่ยมโทรออกค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนหรือโทรหาเบอร์107เพื่อรับฟังผลหวยค่าบริการ 1,000 กีบต่อนาทีเฉพาะเครือข่ายยูนิเทลและนอกจากนั้นแม่นยังจะได้ลงโฆษณาแจ้งผลการออกเลขรางวัล ช้างนางเสือ

0: พิมพ์ต่างๆในเมื่อต่อไปเซ็นหนังสือพิมพ์ยังจัดใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวเสริงทานสามารถเลือกติดตามกดผลการออกเลขรางวัลได้ตามสองทางที่ทานสะดวกขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้สำเร็จการติดสั่งน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบาทที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยและได้นำไปจัดเรียงไว้ตามลำดับอยู่บนน้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มเป็นที่เรียบร้อยเพื่อหับประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม้ได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลเสริมมาจาก7ภาคส่วนเข้าร่วมเป็นสักขีพยานปฏิบัติหน้าที่กวดกาความพร้อมของอุปกรณ์แต่ละสนิทความเฮ็ดกิจกรรมการออกเลขรางวัลและเซ็นยั่งยืนผลของการออกเลขรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานและขณะนี้การกวดกาความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปขอเชิญพนักงานถือคันเลขบัตรได้ออกมาประจำหน้าที่ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่1ได้เก็บบัตรหมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่2ได้เก็บบัตรหมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่3ได้แก่บัตรหมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่4ได้แก่บัตรหมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่5ได้แก่บัตรหมายเลข3และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข5พนักงานออกเลขรางวัลแม่นจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้ขณะนี้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มเป็นที่เรียบร้อย
1: ลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการบรรจุหน่วยบาทเข้าใส่หน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาทซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

และหน่วยที่10หมายเลข0การบรรจุหน่วยบาทเข้าใส่ในตุ้มก็ได้พบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาทเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปพนักงานออกได้รางวัลจะทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่1

0: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลมีคือดังนี้1ขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว2คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรี3คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบ4คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงิน5คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมขอเห็นเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจาก6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเพื่อความดำเนินกิจกรรมการออกเลขรางวัลกดเสียงให้น้อยบานตกลงมาสู่บนห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบานในขณะนี้บรรณาธิการคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่2การดำเนินกิจการเหมือนพัฒนาก็เพื่อเป็นการพักผ่อนเงินอารมณ์ของผู้มักเสียงโชคชิงรางวัลเป็นการสร้างและชุบเสริมสั่งเรียกเก็บเงินทำและสั่งและได้ให้แก่ผู้ฝากหมายสั่งรายรับกับความนานของรัฐด้วยการเก็บเอาเงินสดจำนวนที่จะระเบิดอยู่ในท้องตลาดพื้นของธุรกิจการเงินธนาคารเพื่อเข้ากับการประกอบการช่วยเหลือสังคมและอีกด้านหนึ่งก็คือลุกพลการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการได้กดเสียงให้หน่วยบานตกลงมาสู่บนห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบานขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะถือขันขึ้นไปหับหน่วยบานที่ตกลงมาสู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มเพื่อจะนำไปบรรจุร่วมกันใช้อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลมันออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำลักเพื่อทำการบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6หน่วยบานซึ่งจะเริ่มบรรจุแต่หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3มาเลข3หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5มาเลข5และหน่วยที่6หมายเลข6การบรรจุในบานหมายเลขเสียงประจำลักษณ์ก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อย
1: ในโอกาสต่อไป ขอเฮียเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวราวสร้างชาติได้ให้เกียรติประจำหน้าที่ยุอุปกรณ์หมายเลขเสียงประจำหลักนำพนักงานออกเลขรางวัลซึ่งจะได้เสียงร้อยบาทหมายเลขประจำหลักแต่หน่วยที่1จนถึงหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่1

หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่1ได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่1การออกเลขรางวัลหวยเลข6ตัวแม่นการเสี่ยงเอา6หน่วยบาทจากทั้งหมด60หน่วยบาทมักเป็นผลการออกเลขรางวัลซึ่งจะได้ผลทั้งเลข6ตัวเลข5ตัวเลข4ตัวเลข3ตัวเลข2ตัวและเลข1ตัวท้ายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบาทและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับจุดที่ตำแหน่งหลัก10ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่2

หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่2ได้แก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตรงหมายเลข2พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่2การจะตั้งการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแม่นร่วมศูนย์อยู่บนเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาซึ่งนำไส้ผลของการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกับนครเขตทั่วประเทศขอขอบใจน้องคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลในเจ้าปน้อยบานและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหมื่นต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นข้างที่3

หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำราคาที่3ได้แก่หมายเลข6ขอเสนอพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำในตู้หมายเลข6ความด้วยคณะกรรมการและออกมาประจำหน้าที่ยืมอุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นข้างที่3เงื่อนไขในการรับเงินรางวัลหวยพัฒนาใบหวยที่ถูกรางวัลต้องอยู่ในสภาพปกติบ่มีห้อยหลุดขีดขาดเปื้อนบ่ปลอมแปลงตัวเลขใดๆและต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบการก็คือ10วันแต่เมื่อออกเลขรางวัลเป็นต้นไปยกเว้นแต่เมื่อผักทั้งราชการขอขอบใจน้ำคณะกรรมการกรรมการงานออกเลขรางวัลได้จับอนุบาลและนำไปวางไว้อยู่บ่อน้องฮับอยู่ที่ตำแหน่งลักหน่วยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่4

หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักทางที่4ได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่4บริษัทรัฐวิสาหกิจหอยพัฒนาแมนหัวหน่วยธุรกิจหนึ่งของรัฐซึ่งมีภาระบทบาทในการเคลื่อนไหวพิมพ์จำหน่ายใบหวยพัฒนาทุกประเภทด้วยการนำไส้หลายปักส่วนเศรษฐกิจเข้าห่วมขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนอยบานและนำไปวางไว้อยู่บนน้องฮับอยู่ที่ตำแหน่งหลักห้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นค่าที่5

0: หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่5ได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ที่ตู้หมายเลข3พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่5ขณะนี้พนักงานออกเลขรางวัลก็กำลังทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่5เพื่อเฮ็ดให้หน่วยบาทที่เหลือเพียงแต่2หน่วยบาทได้สลับกันไปมาอีกครั้งขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนวยบาลและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักพันและต่อไปขอเชิญคณะกรรมการได้เสียงหน่วยบาลหมายเลขประจำหลักเป็นข้างที่6ซึ่งเป็นการสุดท้ายขอเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการและหน่วยบาลหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่6ได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมและในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการได้ยกขันยกเพื่อเสียงหน่วยบาลตกลงมาสู่บ่อน้องหับทางด้านนอกเป็นครั้งสุดท้ายขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนวยบาลและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักแสน
1: ในเวลานี้หน่วยบาลท่านหกหน่วยบาลได้ถึกไปวางไว้อยู่บนห้องหับตามตำแหน่งที่เสียงได้เป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลจับเอาหน่วยบาลและทำการไขหน่วยบาลเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

0: และขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกได้รางวัลให้บรรดาทานได้รับทราบผลการออกได้รางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่140ออกข้างวันที่27เดือนสิงหาปี2026รางวัลเลข6ตัวเลขที่ออกได้แก่หมายเลข9 0 9 7 5 9 9 0 9 7 5 9เลข5ตัวได้แก่หมายเลข0 9 7 5 9 0 9 7 5 9เลข4ตัวได้แก่หมายเลข9 7 5 9 9 7 5 9เลข3ตัวได้แก่หมายเลข7 5 9 75 9เลข2ตัวได้แก่หมายเลข5 9 5 9และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข9หมายเลข9ผลการออกเลขรางวัลเลข6ตัวก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปจะได้ทวนคืนผลการออกเลขรางวัลทั้งหมดให้บรรดาทานได้รับทราบอีกครั้ง
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่140ออกข้างวันที่27เดือนสิงหาปี2026เลข6ตัวได้แก่หมายเลข909759 909759เลข5ตัวได้แก่หมายเลข09759 09759เลข4ตัวได้แก่หมายเลข9759 9759เลข3ตัวได้แก่หมายเลข759 759เลข2ตัวได้แก่หมายเลข59 59และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข9หมายเลข9ขอแสดงความขอบใจมายังบรรดาทานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสักขีพยานในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ขอขอบใจน้ำผู้ที่หมักเสียงโศกเสียงรางวัลทั้งหลายที่ได้ประกอบส่วนสุขยู่หวยพัฒนามาโดยตลอดก่ออวยพรมายังบรรดาทานจงมีแต่ความผาสุกโศกดีมีความเจริญก้าวหน้าในทุกนาทีเวียกงานพบกันใหม่ในการออกเลขรางวัลครั้งต่อไปสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเป็นมิตรรายการที่รักแพงทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านฟังทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์หาวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 18:00 นถึงเวลา 18:30 นและมีให้ท่านได้รับฟังเติมอีกทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นมื้อนี้คำพรไสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังซึ่งจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยโด่งดังในอดีตมาก่อนดังนั้นในรายการมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่ท่านเคยได้ฟังและโด่งดังมาแล้วจะเป็นเพลงใดนั้นติดตามได้ต่อ

0: ท่านที่ฮักแพงสายน้ำเงิมเป็นสายน้ำที่กำเนิดมาแต่เมืองยอดเงิมเขตหนองเป็ดแขวงเชียงขวางแล้วก็จะไหลผ่านแขวงเวียงจันทน์โดยเฉพาะเขตที่มีชื่อเสียงคนฮู้จักเป็นส่วนหลายที่สุดนั้นก็คือเขื่อนน้ำเงิมหรืออ่างน้ำเงิมซึ่งอยู่ทางแขวงเวียงจันทน์
1: สายน้ำเงิมเป็นแม่น้ำสาขาที่สำคัญสายหนึ่งของแม่น้ำโขงและมีบทบาทสำคัญหลายต่อประเทศลาวแต่เมื่อเว้าถึงสายน้ำเงิมในเขตแขวงเวียงจันทน์คนส่วนหลายจะนึกถึงเขื่อนไฟฟ้าน้ำตกน้ำเงิมและอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่เมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์ห่างจากนครหลวงเวียงจันทน์ประมาณ90กิโลเมตรเป็นเขื่อนที่มีบทบาทสำคัญในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อสมไส้ภายในประเทศและทรงออกขายเป็นแหล่งรายรับที่สำคัญของประเทศในยุคทำอิฐย้อนเป็นเขื่อนใหญ่ก็เกิดมีอ่างเก็บน้ำกว้างเป็นทะเลสาบมีพื้นที่กว้างขวางหลายห้อยตารางกิโลเมตรมีความสวยงามโดดเด่นด้วยดอนน้อยใหญ่หลายห้อยดอนที่กระแจกกระจายอยู่ทั่วอ่างเก็บน้ำจนได้รับการขนานนามว่าทะเลเมืองลาวหรือกุ้ยลิ้นเมืองลาวจึงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมที่สุดแห่งหนึ่งของแขวงเวียงจันทน์ในการลองเรือสมความงามของอ่างเก็บน้ำแวะสมดอนต่างๆและถ่ายรูปทั้งบริการอาหารอยู่เรือนแพหลายแห่งที่ลอยอยู่ทั้งหน้าน้ำบริการอาหารพื้นเมืองโดยเฉพาะแม่นป่าน้ำเงิมที่สดใหม่นอกนั้นยังมีผลประโยชน์ด้านการประมงการเลี้ยงสัตว์และการเกษตรกรรมเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตสาวล่องเงิมหรือทงเพียงเวียงจันทน์จนมีบทเพลงบทคับบทมีลำพรรณนาถึงวิถีชีวิตสองฟากฟังของสายน้ำเงิมอย่างหลวงหลายสรุปแล้วสายน้ำเงิมในเขตแขวงเวียงจันทน์บ่เพียงแต่เป็นเส้นเลือดใหญ่ที่สร้างความมั่งคั่งด้านพลังงานและการเกษตรกรรมให้แก่ประเทศลาวเท่านั้นแต่ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีธรรมชาติสวยงามและมีเอกลักษณ์สร้างรายรับและเวียกเหตุงานทำให้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างหลวงหลายเพราะน้ำเงิมคือสายใจของพวกเฮา

ท่านที่เคารพผ่านมารายการเพลงดังในอดีตได้นำเอาความเป็นมาหรือประวัติของเพลงเก่าๆมาเล่าสู่ท่านได้ฟังบางเพลงก็มีประวัติที่น่าสนใจจากผู้ที่ติดพันกับเพลงเราสมัยและติดพันกับการเสียงเพลงผ่านมานั้นถือว่าเพลงนี้ที่พวกเราจะเสนอในรายการนี้แม้นผ่านมาแล้วกว่าครึ่งศตวรรษพวกเพิ่นให้ขอสังเกตว่าการเสียงเพลงในสมัยก่อนนั้นแมนเอาจริงเอาจังแท้ๆดังนั้นเพลงที่ผ่านจากการสอบเสียงจึงได้กลายมาเป็นเพลงอมตะจนฮอดทุกวันนี้เพราะมันเป็นเพลงที่ฟังแล้วบ่ฮู้สึกเบื่อเป็นจักเทื่อ

อันเฮาขอนำเสนอข้อมูลบางส่วนเท่าที่ได้ฮู้กับเพลงที่ยังนิยมกันฟังและนิยมกันห้องในงานต่างๆนั่นคือเพลงเกี้ยวสาวแคมงึมเพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงทำอิฐที่ท่านจันสมหรือสอแสงสิริวัลได้แต่งคำเติมสนุบาลและนางสิมลีขับห้องซึ่งเพลงนี้ก็ได้นำเข้าแข่งขันหรือเข้าสิ่งเพลงระวังปี1960นั่นก็ได้ที่1ท่านอาจารย์จันสมหรือสอแสงสิริวัลผู้ประพันธ์เพลงเกี้ยวสาวแคมงึมเคยเว้าว่าคำเติมสนุบาลและนางสิมลีแม่นนางห้องครูทำอิฐที่ได้ห้องเพลงนี้โดยเฉพาะได้ห้องในการเสียงเพลงนำกันแต่เมื่อเวลาเอาเพลงนี้ไปเข้าห้องอัดเสียงอัดใส่แผ่นเสียงคีย์ครั้งนั้นแม่นคำเติมสนุบาลได้ห้องครูกับนางสมพงษ์ทรงมีไซและนับแต่การอัดเพลงนี้เป็นต้นมาได้เฮ็ดให้คำเติมสนุบาลเป็นที่ฮู้จักของนักฟังเพลงและมีสื่อเสียงแต่นั้นมา

หากจะถามหาสาเหตุว่าเป็นหยังเพลงเกี่ยวสาวแถมเงิมจึงได้รับความนิยมชมชอบมาถึงปัจจุบันทั้งที่ว่าเพลงนี้มีอายุเกินครึ่งศตวรรษแล้วและเป็นเพลงที่นักฮ้องหลายคนนํามาฮ้องทั้งในเวทีของงานต่างๆอัดแผ่นขายและคําตอบง่ายๆก็คงเป็นเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงฮ้องโคเป็นเพลงถามตอบเกี่ยวกับความรักที่มีการนําเอาสภาพแวดล้อมอ้อมตัวมาเปรียบเทียบและเป็นความรักที่มีการเรียกร้องให้แต่ละฝ่ายยึดมั่นในคําสัญญาเนื้อในเหล่านี้มันได้ติดพันกับชีวิตจิตใจของชาวบ้านหรือคนผู้ที่มักฟังเพลงความจริงแล้วเพลงนี้ตั้งแต่กีตกรตอนทําอิฐนั่นมันเป็นเพลงซ่าแต่ว่ามาฮอดปัจจุบันนี้ได้มีการนําเอาเพลงนี้มาตีจังหวะเป็นจังหวะลําวงหรือจังหวะอื่นๆเพื่อให้เข้ากับค่านิยมของคนมักม่วน

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 MHz เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 นระบบคลื่นกลาง AM 567 กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00 น. 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

0: านผู้ฟังที่หักเพลงเมื่อนี้ทางรายการได้เว้าถึง1เพลงดังในอดีตคือเพลงเกี่ยวสาวแคมงืมเป็นบทเพลงอมตะที่ทรงคุณค่าและได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในสังคมซึ่งสอแสงสิริวัลนักประพันธ์เพลงผู้มีชื่อเสียงโด่งดังของลาวได้สร้างสรรค์ผลงานเพลงที่มีชื่อเสียงนี้ไว้อย่างหลวงหลายซึ่งเนื่องในส่วนใหญ่มักจะพรรณนาถึงความงามของธรรมชาติและวิถีชีวิตของคนลาวทางรายการได้ว่าว่าผู้ที่ขับห้องเพลงนี้เป็นต้นฉบับและเป็นที่จดจำของผู้คนหลายที่สุดแม่นคำเติมสานุบาลกับสมพองทรงมีไซผู้มีน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์และลีลาการห้องของพวกเพิ่นเฮ็ดให้บทเพลงนี้มีชีวิตชีวาและเข้าถึงอารมณ์ของผู้ฟังได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังมีศิลปินหลายท่านได้นำเอาบทเพลงนี้มาขับห้องใหม่ในหลายยุคหลายสมัยซึ่งก็มีเสน่ห์ที่แตกต่างกันออกไปเพลงเกี่ยวสาวแคมงืมเป็นบทเพลงที่พรรณนาถึงความหักและความประทับใจของชายหนุ่มคนหนึ่งที่มีต่อหญิงสาวที่เราได้พบเห็นอยู่แคมแม่น้ำงืมความหมายของเพลงนี้เขาสามารถเห็นได้ว่าตอนต้นของเพลงเนื้อเพลงเริ่มต้นด้วยการพรรณนาถึงการเดินทางของชายหนุ่มไปตามลำแม่น้ำงืมและได้พบกับสาวงามคนหนึ่งซึ่งผู้ฟังสามารถจินตนาการเป็นได้ถึงภาพของแม่น้ำงืมเป็นซากหลังที่สวยงามสร้างบรรยากาศที่โรแมนติกได้การย่องยอความงามของหญิงสาวในบทเพลงนี้ผู้ประพันธ์ได้ใช้ภาษาที่อ่อนส้อยและมวนหูเพื่อพรรณนาถึงความงามของหญิงสาวอย่างละเอียดสามารถนึกเห็นได้ถึงรูปร่างหน้าตาของหญิงสาวว่ามีผมดำผิวพรรณนวลละอ้อแค่วขาวเป็นมันยิ้มแย้มแจ่มใสน้องนุ่งสิ้นงามเด่นเกินไผที่แสดงถึงเอกลักษณ์การนุ่งถือของแม่หญิงลาวนอกนั้นความงามของนางถูกเปรียบเทียบใส่กับดวงจันทร์และเทพธิดาซึ่งเป็นการยกย่องที่แสดงถึงความงามที่สุดยอดย้อนความงามนี้เฮ็ดให้ชายหนุ่มก็เกิดความหลงใหลประทับใจและหัวใจก็สั่นวันไหวเรามีความปรารถนาอยากจะฝากหักและสารสัมพันธ์กับนางเพลงเกี่ยวสาวแคมงืมบ่เพียงแต่เป็นเพลงเกี่ยวกับการจีบสาวธรรมดาแต่ยังเป็นบทเพลงที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ความเป็นลาวได้อย่างครบถ้วนมันได้เสื่อมยงเอาความงามของธรรมชาติของแม่น้ำงืมความงามของแม่ยิงลาวและศิลปะการใช้ภาษาลาวที่สวยงามเข้าไว้น้ำกันอย่างกลมเกลียวเฮ็ดให้บทเพลงนี้กลายเป็นบทเพลงอมตะที่อยู่ในดวงใจของคนลาวมาจนถึงปัจจุบัน
1: ท่านผู้ฟังที่รักแพงเพลงเกี่ยวสาวแขนงืมนี่ยังกลายเป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพอย่างแท้จริงของพี่น้องสองฝากฟังแม่น้ำของเพราะว่ามีการนำเอาบทเพลงนี้มาห้องคู่กันระหว่างศิลปินลาวและศิลปินไทยเวอร์ชันที่โด่งดังที่สุดก็คือเวอร์ชันทำอิฐแมนเวอร์ชันที่ท่านบัวเงินสาพวงศิลปินลาวร่วมกับสุนารีราชสีมาซึ่งเป็นนักร้องลูกทุ่งชื่อดังของไทยในชุดคู่ขวัญ2ฟังของการห้องเพลงคู่ตอบกันไปมาแบบนี้ก็เปรียบเหมือนการสนทนาที่อบอุ่นระหว่างบ่าวลาวและสาวไทยได้แสดงถึงความใกล้ชิดสนิทสนมความเข้าใจและความรักแพงระหว่างประชาชน2ชาติลาวไทยการร่วมงานกันของศิลปินระดับแถวหน้าของ2ประเทศนี้ได้กลายเป็นขัวเสื่อมต่อทางด้านวัฒนธรรมและย่ำคืนถึงสายพัวพันบ้านใกล้เงื่อนเคียงอย่างชัดเจนที่สุด
0: เพลงเกี่ยวสาวแคมงืมบ่เพียงแต่เป็นบทเพลงที่มวนซื่นแต่ยังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญซึ่งเป็นตัวแทนของมิตรภาพที่บ่มีวันเสื่อมคลายระหว่างประชาชนลาวและประชาชนไทยทุกครั้งที่เพลงนี้ดังขึ้นมันจะเตือนให้พวกเขาคิดถึงสายสัมพันธ์อันดีงามของสองฝั่งของตลอดไป
1: ท่านที่หักแพงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาก็ใกล้จะจบลงแล้ว หากท่านมีความคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยฟังมาแล้วก็สามารถแนะนำโดยโกงด้วยการฝากขอความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขามื้อนี้ก็สิได้อำลาไปจากขอให้ท่านได้รับฟังรายการนี้ใหม่ในเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้นอกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงที่กระจายภาคพื้นดินโดยกงแล้วท่านยังสามารถทับฟังรายการของพวกเราทางอินเทอร์เน็ตได้โดยพังทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าไปที่ www.lnr.org.la หรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุที่ติดตั้งอยู่กับโทรศัพท์ได้ถ้าว่าท่านยังบ่ทันมีแอปของ Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปที่ Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับระบบ iOS ท่านสามารถโหลดมาแล้วก็ติดตั้งใส่โทรศัพท์ของท่านและสามารถติดตามได้เช่นเดียวกันขอขอบใจหลายๆที่ท่านรับฟังรายการของพวกเรามื้อนี้คำพรไสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการขอลาประชากรขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ทุกท่าน

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข่าวสำคัญมีดังนี้รัฐบาลกำหนดทิศทางจุดสุ่มประจำเดือนกันยา2026โดยสีน้ำให้คะแนนการภาคส่วนเกี่ยวข้องสุ่มใส่แก้ไขปรากฏการณ์ยอดเท่าต่างๆกระทรวงการต่างประเทศจัดพิธีประดับเหรียญมิตรภาพให้ผู้ต่างหน้าองค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาประจำลาวรัฐบาลอินโดนีเซียตั้งเป้าหมายจะให้มีรถไฟฟ้าแลนให้บริการทั่วเมืองอย่างหน่อยให้ได้ 10,000 กว่าคันในปี2030เพื่อลดพรการปล่อยแก๊สเรือนแก้วและมลพิษทางอากาศต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: รัฐบาลกำหนดทิศทางแผนเรียกจุดสุ่มประจำเดือนกันยา2026โดยซีน้ำคะแนนการท้องถิ่นและภาคส่วนเกี่ยวข้องเอาใจใส่บรรดาเวียกงานสำคัญเป็นต้นสืบต่อสุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบคนเป็นระเบียบเพียบห้อยในสังคมและหักษาความสงบตามชายแดนสุ่มใส่แก้ไขปรากฏการณ์ยอดเท่าต่างๆเป็นต้นอาชญากรรมระบบคอมพิวเตอร์ยาเสพติดการปุ้นจี้ชิงทรัพย์อุบัติเหตุตามท้องถนนให้ลดลงในโอกาสแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลกองประชุมรัฐบาลสมัยสามัญประจำเดือนสิงหาในวันที่25สิงหานี้ที่ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีนครหลวงวิจันทร์ท่านค้ำภาพิมสรห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่ารัฐบาลจะสืบต่อสุ่มใส่แก้ไขและช่วยเหลือบรรเทาทุกข์จากผลกระทบน้ำท่วมให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไวแก้ไขเส้นทางที่ถูกน้ำโสเจือนตัดขาดให้สามารถสัญจรไปมาได้กักเกียมความพร้อมรอบด้านในการรับมือกับภัยน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นในต่อหน้าให้ติดตามความปลอดภัยของเขื่อนรวมทั้งการจัดการปริมาณน้ำในเขื่อนให้ดี
2: สืบต่อสุ่มใส่แก้ไขช่วยเหลือบรรเทาทุกข์จากผลกระทบน้ำท่วมให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไวแก้ไขเส้นทางที่ถูกน้ำเสาะเจือนเด็ดขาดให้สามารถไปมาได้ก้าเกี่ยมกลมพร้อมด้านในการรับมือภัยน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นในต่อหน้าให้ติดตามความปลอดภัยของเขื่อนรวมทางการจัดปริมาณน้ำในเขื่อนให้ดีฮีพรพันขยายมติ34ทับสพศว่าด้วยการรับรองวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากโดยเฉพาะการสร้างแผนงานโครงการละเอียดและแผนงบประมาณที่จะจัดตั้งปฏิบัติบรรดาเวียกงานจุดสูงของวาระแห่งชาติแล้วรายงานต่อกองประชุมรัฐบาลในเดือนกันยาหรือเดือนตุลา

0: และทฤษฎีการเมืองขั้นต้นหุ้นที่16 17และ18ในหัวข้อเฉพาะหน่วยพรรคฮากฐานบ้านหุ้นที่14 59ภายในนครหลวงวิจันทน์ภายใต้การเป็นประธานร่วมของสหายอนุภาพตุนารมคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะเดินงานพรรคหัวหน้าสถาบันการเมืองการปกครองแห่งชาติสหายภูธรแก้วดวงดีคณะประจำพรรคหัวหน้าคณะจัดตั้งนครหลวงวิจันทน์ในพิธีสหายนางเวียงพรแก้วคุณศรีคณะเดินงานพรรคเลขาหน่วยพรรคฮากฐานหัวหน้าโรงเรียนการเมืองและการปกครองนครหลวงวิจันทน์ได้ผ่านบทสรุปเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติการเรียนการสอนทฤษฎีการเมืองขั้นกลางหุ้นที่6ซึ่งได้เริ่มการเรียนการสอนมาแต่วันที่2กุมภาพันธ์2506โดยมีนักศึกษาเข้าร่วม57คนหญิง22คนที่มาจาก29ภาคส่วนภายในนครหลวงวิจันทน์มี13กลุ่มวิชาเรียนและการลงทัศนศึกษาและป้องกันบทจบสั้นผ่านการค้นคว้าหำเฮียนนักศึกษาสามารถยัดได้ผลงานด้านการหำเฮียนซึ่งแสดงออกในการประเมินผลทั้งหมด15ครั้งเห็นว่านักศึกษาที่ได้คะแนนดีเลิศมี700สาวคะแนนคะแนนดีลายมี283คะแนนและคะแนนดีมี13คะแนนและผลงานด้านอื่นๆการเฮียนการสอนครั้งนี้เพื่อยกระดับความรู้ทฤษฎีการเมืองแนวคิดไกลสอนพรหมวิหารแนวทางนโยบายของพรรคการคุ้มครองหลักเฮ็ดให้ผู้เข้าเรียนมีทัศนะลักหมั่นสนสั้นกรรมกรเสื่อมหมั่นต่อการน้ำพักของพรรคเสื่อมหมั่นต่ออุดมการณ์ก็คือภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาประเทศชาติก็คือพัฒนานครหลวงวิจันทน์พร้อมทั้งสร้างให้พนักงานรัฐกรอยู่ศูนย์กลางและนครหลวงวิจันทน์ให้มีคุณทัศน์การเมืองที่นักแน่นมีความสามารถในการคุ้มครองและจัดตั้งปฏิบัติตามแนวทางนโยบายของพรรคให้มีผลสำเร็จอย่างแท้จริงในโอกาสดังกล่าวยังได้ผ่านข้อตกลงอนุมัติเปิดสุดเฮียนทฤษฎีการเมืองขั้นกลางหุ้นที่7และมติตกลงเปิดสุดเฮียนทฤษฎีการเมืองขั้นต้นหุ้นที่16 18และหัวข้อเฉพาะหน่วยพรรคฮากฐานบ้านหุ้นที่14 59ภายในนครหลวงจันทน์พร้อมทั้งรับฟังทิสซี่น้ำจากสหายอนุภาพตุนารมซึ่งได้กล่าวแสดงความสมเสยต่อผลสำเร็จที่ญาติมาได้ตลอดระยะการทำเฮียนฝึกฝนรอลอมด้านทฤษฎีการเฮียนแม่นปัญหาพื้นฐานในการดำรงชีวิตของพวกสหายและเสื่อมันว่าพวกสหายจะได้จะมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่างๆในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานสามารถเปลี่ยนแปลงจินตนาการเก่าไปสู่จินตนาการใหม่ที่ดียิ่งขึ้นเป็นต้นจากที่บ่เคยเว้าจาปราศัยเลียนไหลจะกลายเป็นผู้เว้าจาปราศัยที่เลียนไหลเก่งและน่าฟังพร้อมทั้งมีทักษะที่ดีขึ้น
1: ศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวร่วมกับองค์การสหประชาชาติกองทุนสำหรับประชากรประจำลาวจัดงานเฉลิมฉลองวันไว้หนุ่มสากลประจำปี2506ขึ้นในวันที่26สิงหาคมนี้ที่ศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวโดยการเข้าร่วมของท่านสุริยาแก้วพิลาวงศ์รองเลขาคณะบริหารศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวประธานสภาสาวหนุ่มลาวท่านคัมบริชคาบิรีว่าการพูดต่างหน้าองค์การสหประชาชาติกองทุนสำหรับประชากรประจำลาวพร้อมด้วยครูหวมพัฒนาและองค์การจัดตั้งสากลเอกชนสมาคมสมาชิกสาวหนุ่มเยาวชนและวัยหนุ่มเข้าร่วมท่านสุริยาแก้วพิลาวงศ์รองเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวประธานสภาสาวหนุ่มลาวกล่าวว่าสำหรับปีนี้งานวันวัยหนุ่มสากลได้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อสภาพการที่แตกต่างกันความมุ่งหวังกันหรือ difference context common aspirations ซึ่งเป็นหัวข้อที่มีความหมายและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของลาวเฮาพวกเขาหับผู้ว่าวัยหนุ่มและเยาวชนลาวทั่วประเทศแม้นมีความหลากหลายที่แตกต่างกันโดยเฉพาะการโอกาสการดำรงชีวิตการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและสภาพแวดล้อมสังคมประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกันถึงอย่างไรก็ตามพวกเขาทุกคนล้วนแต่มีความมุ่งหวังอันเดียวกันนั่นก็คือความมุ่งหวังที่จะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมีวิธีงานทำที่เหมาะสมมีโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิตอลอย่างเท่าเทียมมีส่วนร่วมในการปกป้องสภาพแวดล้อมและการทำมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศพร้อมทั้งได้รับการบำรุงเลี้ยงดูแลสุขภาพกายสุขภาพจิตและสุขภาพเจริญพันธุ์ที่เท่าเทียมกัน
2: พวกเขาครับผู้ว่าวัยหนุ่มและเยาวชนลาวทั่วประเทศแม่นมีความสำคัญในการพัฒนาประเทศชาตินอกจากนั้นวัยหนุ่มอยู่สปปลาวแม่นมีความหลากหลายที่แตกต่างกันโดยเฉพาะทางด้านการรับโอกาสการดำรงชีวิตการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสภาพแวดล้อมการรับข้อมูลข่าวสารที่มีความแตกต่างกัน

0: สภาพแวดล้อมสังคมประสบการณ์ก็มีความแตกต่างกันถึงอย่างไรก็ตามพวกเขาทุกคนก็เลี้ยงแต่มีความมุ่งหวังอันเดียวกันนั้นก็คือความมุ่งหวังที่จะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมีเวียกเหตุการณ์ทำที่เหมาะสมมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิตอลที่เท่าเทียมกันมีส่วนร่วมในการพัฒนาปุพพคศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้รับการศึกษาสภาพแวดล้อมที่ดีและรับมือกับสภาพการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศพร้อมทั้งได้รับการบึ้งแยงดูแลทางด้านสุขภาพจิตสุขภาพใจและวัยเจริญพันธุ์อยู่ในมาตรฐานที่เท่าเทียมกันศูนย์กลางสนุมประสุนปฏิบัติลาวในฐานะที่มีบทบาทสำคัญในการนำพาซีน้ำพัฒนาสนุมอยู่ในขอบเขตประเทศได้ร่วมมือกับใบนุ่มอยู่ในทุกขอบเขตทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริมใบนุ่มได้มีเวทีได้แสดงความรู้ความสามารถแสดงทักษะได้มีคำคิดคำเห็นต่อกับซิดการปกป้องเพื่อการบำรุงชีวิตที่ดีของตนเองและได้รับโอกาสเข้าถึงในการพัฒนาตนเองสุมสนและสังคม
1: ท่านสุริยาแก้วพิลาวงให้ฮู้ตื่นว่าพรรคและรัฐบาลลาวให้ความสำคัญและถือเอาไว้หนุ่มเยาวชนเป็นกำลังแห่งต้นต่อและให้ความสำคัญแก่ไว้หนุ่มในถูกกลุ่มเป้าหมายที่มีความคิดมีกำลังมีความสามารถที่จะพัฒนาประเทศชาติศูนย์กลางสนุมประชาชนปฏิบัติลาวและมีความพยายามในการผันขยายยุทธศาสตร์การพัฒนาสนุมและเยาวชน 2021-2030 ซึ่งได้รับการรับรองและจัดตั้งปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในระยะผ่านมาพร้อมกันนั้นพวกเขาก็ได้สืบต่อผันขยายผลของกองประชุมสนทนาสนุมอาเซียน2024โดยเฉพาะแมนบทแถลงการสนุมอาเซียน2024เพื่อหับประกันให้แก้การประกอบส่วนเสนอความคิดเห็นก็คือความต้องการของสาวหนุ่มให้ได้รับการตอบสนองอย่างแท้จริง
2: วันที่25สิงหาคมนี้ท่านอนุภาพวงศ์นอแก้วรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้ต่างหน้าให้รัฐบาลลาวประดับเปลี่ยนการมิตรภาพให้แก่ท่านนางมาร์ตินเทเลอร์ผู้ต่างหน้าองค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาหรือ UNDP ประจำลาวเนื่องในโอกาสที่ผู้เกี่ยวได้สำเร็จการปฏิบัติหน้าที่อยู่ลาวโดยมีการเข้าร่วมของบรรดากรมเกี่ยวข้องของกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการเงินและห้องการผู้ประสานงานองค์การสหประชาชาติประจำลาวท่านนางมาร์ตินได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ต่างหน้าองค์การ UNDP นับแต่เดือนมิถุนายน2023เป็นต้นมาและสำเร็จการปฏิบัติหน้าที่ในท้ายเดือนสิงหาคมนี้ท่านนางมาร์ตินและองค์การ UNDP ประจำลาวได้ประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาสิทธิสังคมแห่งชาติครั้งที่9การสร้างแผนพัฒนาสิทธิสังคมแห่งชาติครั้งที่10และการสนับสนุนขบวนการกองประชุมโต๊ะมนก็คือการประกอบส่วนโดยรวมเข้าในการพัฒนาสิทธิสังคมเบี้ยงานเก็บกู้ระเบิดบ่อนแตกการจัดตั้งปฏิบัติวาระ2030เพื่อการพัฒนาแบบยืนยงแนใสสนับสนุนให้ลาวสามารถหลุดพ้นออกจากสถานภาพด้อยพัฒนาในโอกาสดังกล่าวท่านนางมาร์ตินเทเลอร์ได้กล่าวคำเห็นแสดงความขอบใจอย่างสูงมายังรัฐบาลลาวที่ได้ให้การประกอบส่วนสำคัญของตนก็คือองค์การ UNDP พร้อมทั้งให้การร่วมมือที่ดีกับองค์การตลอดระยะผ่านมาโดยเฉพาะในระยะที่ผู้เกี่ยวปฏิบัติหน้าที่อยู่ลาวและพร้อมทั้งให้ความหมายมั่นว่าองค์การ UNDP จะสืบต่อเพิ่มทวีการร่วมมือและสนับสนุนบรรดาแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและบุรีมสิทธิ์ต่างๆของรัฐบาลลาวในซุ้มปีต่อหน้าต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: สำนักข่าวชินหัวของทางการจีนรายงานเมื่อบ่ายวันนี้รัฐบาลอินโดนีเซียได้ตั้งเป้าหมายที่จะมีรถเมล์ไฟฟ้าแล่นให้บริการทั่วเมืองอย่างน้อย 10,000 กว่าคันภายในปี2030เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของแผนการลดพ้นการปล่อยแก๊สเรือนแก้วและมลพิษทางอากาศปัจจุบันนครหลวงจาการ์ตาของอินโดนีเซียมีรถเมล์ไฟฟ้าให้บริการอยู่ประมาณ500คันและข่าวระบุว่ารถเมล์ไฟฟ้าในอนาคตรวมทั้งรถเมล์พลังงานไฮโดรเจนและรถเมล์ผสมไฮบริดเติมอีกอินโดนีเซียได้ตั้งเป้าหมายลดพ้นการปล่อยแก๊สเรือนแก้วลง 30% ในปี2030และบรรลุเป้าหมายการปล่อยไอพิษเงินแก้วสุทธิเป็นศูนย์ในปี2050โดยเฉพาะแขนงการขนส่งเป็นจุดสำคัญเนื่องจากกวมเอาส่วนแบ่งการปล่อยแก๊สเงินแก้วโดยกลุ่มของตัวเมืองสูงถึง 52% ของทั้งหมดนอกจากนี้อินโดนีเซียยังตั้งเป้าเพิ่มอัตราส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะให้ได้ 55% ในปี2045 โดยผ่านการขยายเครือข่ายการขนส่งสาธารณะเพื่อส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่รอบระบบขนส่งมวลชนและดำเนินมาตรการลดพรการใช้พาหนะส่วนบุคคล
2: ตามข่าวต่างประเทศอังกฤษประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณเกือบ10ตื้อปอนด์สกุลเงินอังกฤษสำหรับการก่อสร้างที่อยู่อาศัยราคาประหยัดโดยเฉพาะนครหลวงลอนดอนเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาขาดแคลนที่อยู่อาศัยหลายที่สุดข่าวระบุว่าบ่วงเงินหลายกว่า7ตื้อปอนด์ซึ่งเป็นงวดทำอิฐจากงบประมาณ39ตื้อปอนด์ที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ในระยะเวลา10ปีได้ถูกจัดสรรไว้สำหรับเมืองหลวงโดยคาดว่าหน่วยงานท้องถิ่นจะสร้างเฮือนใหม่ให้ได้หลายกว่าครึ่งหนึ่งท่านแอนดี้เบิร์นแฮมนายกรัฐมนตรีอังกฤษได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะสร้างเฮือนเซาเพื่อสังคมให้หลายขึ้นโดยจะมีส่วนลดให้แก่ผู้เซาประมาณ50ส่วนร้อยจากราคาตลาดเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการในระยะยาวและปัญหาคนบ่มีเฮือนพักอาศัยรวมทั้งการให้ความมั่นคงให้แก่ผู้ที่มีรายได้หน่อยที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พโยสิทธิ์และสมภวันมวงไสอ่าน

ชีวิตมีค่าอย่าปล่อยเวลาให้เสียไปสบายดีท่านผู้ฟังมิตรรายการที่หักแพงขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการบทกลอนและเสียงเพลงเป็นประจำพบพ่อกับท่านผู้ฟังแต่ละคืนนำเอาความบุญเสริญมาเป็นกำลังแห่งใจหรือว่าผ่อนคลายความอิดเมื่อยกล่อมอารมณ์ผู้ที่นอนแล้วแต่บ่ทันหลับเนาะอยู่ตามเฮือนซานบ้านซองอ้าวก่อนจะหลับจะนอนเด้อเมียนมัดสิ่งของที่มีค่าอัดประตูประต่างอย่างดีเนาะกวดเมียนสิ่งของแล้วจังเข้านอนเนาะหากว่านอนแล้วบ่หลับก็ขอกล่อมอารมณ์ของท่านด้วยบทกลอนและค่ําคืนนี้แม่นมีบทเรื่องมานําเสนอให้ท่านเนาะเป็นเรื่องสั้นการเขียนของสอเทียงธรรมในเรื่องของขวนจากฟ้าแต่ว่าทำอีกจากรายการนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงสะก่อน

ฟังเสียงเพลงผ่านไปแล้วบัดนี้จะพาทานมามวลซืนกับบุตรเรืองสันผลงานการเขียนของสอเทียงธรรมในเรื่องที่มีชื่อว่าของขวนจากฟ้าเรื่องราวสิเป็นจังใดขอเชิญทานรับฟังสิ่งที่ฟ้าประทานให้อาจยังบ่ถึงเวลาแต่ผัวเมียเศรษฐีคู่หนึ่งสัมผัสใจฮ้อนอยากได้ลูกก่อนเวลาที่สวรรค์ได้กำหนดให้พวกเขาจึงใส่เงินจำนวนหนึ่งซื้อเอาตูค่อยนำเมผู้ให้กำเนิดเพื่อมาเลี้ยงในตัวนั้นค่อยมีอายุเพียง5ปีค่อยต้องได้พัดภาคจากพ่อเมและอ้ายน้องของค่อยค่อยมีชื่อว่าอิงฟ้าค่อยยังจือได้ดีในมือที่ค่อยออกจากมาค่อยออกจากบ้านด้วยน้ำตาไหลนองจนเกือบเป็นสายเลือดอ้ายทั้งสองคนของค่อยก็แลนนำรถคันที่ค่อยขี่ออกมาจนสุดทางแม่มีเพียงแต่นั่งให้อยู่ในเฮือนส่วนพ่อแม่ยังนอนอยู่โรงหมอเพราะพ่อเข้าป่าไปตัดไม้เลยถือไม้ทับขาหักครอบครัวของค่อยมีน้ำกัน8คนมีพ่อแม่และก็ลูกๆอีก6คนรวมทั้งตู่ค่อยนำค่อยเป็นลูกคนที่4ย้อนว่ามีลูกหลายคนเลยเฮ็ดให้ครอบครัวค่อยลำบากและทุกข์ยากหลายอดมือกินมือแต่ค่อยก็มีความสุขที่ได้อยู่นำพ่อนำแม่อยู่นำไอ้อ้ายและน้องๆของค่อยในมือที่ค่อยจากมาค่อยฮู้ถึงความจำเป็นของแม่ที่ตัดสินใจแบบนี้ตอนค่อยขึ้นรถค่อยกับแม่บ่ได้สั่งลากันเลยค่อยบ่ปากยังค่อยย่างขึ้นรถพร้อมกับน้ำตาจากนั้นค่อยก็ปิ่นหน้ามาแนมเบื้องเฮือนหลังน้อยๆของค่อยที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นรถค่อยๆเคลื่อนออกไปเสียงไห้ของอ้ายกบค่อยก็ดังขึ้นจากนั้นพวกเขาก็พากันแล่นนำรถที่ค่อยได้ขี่มาอ้ายข่อยผู้หนึ่งห้องขึ้นคือใจสิขาดเอาน้องข่อยคืนมาข่อยได้นั่งแนมในรถซึ่งกำลังห่างจากพวกเขาไปเรื่อยๆในที่สุดข่อยกับครอบครัวก็ได้ห่างไกลกันสุดสายตาข่อยฮู้ดีว่าสัวชีวิตนี้คงจะบ่ได้กลับมาหาพวกเขาอีกแล้วความเจ็บปวดของค่อยมีเพียงแต่สายน้ำตาที่ไหลออกมาจนสุดทางเท่านั้นค่อยบ่ได้ห้องให้หรือสะอื้นออกมาเลยเพราะถ้าค่อยบ่มาก็คนจะเป็นน้องสาวอายุเพียงแต่1ปีต้องได้จากบ้านมาแบบนี้พวกเขาอยากได้แต่ลูกสาวซึ่งเฮือนค่อยก็มีแต่ลูกสาวเพียง2คนระหว่างทางที่ขี่รถเกือบ8ชั่วโมงสายตาของค่อยจับจ้องบึง2ข้างทางด้วยความหดหู่และค่อยก็หวังว่าค่อยจะจือทางให้ได้แต่คงจะเป็นเพียงแต่ความหวังซื่อๆเพราะเส้นทางมันซับซ้อนและไกลเหลือเกินสำหรับเด็กน้อยคือค่อยพอมาฮอดเฮือนหลังใหม่
พวกเขาก็เอาอกเอาใจคอยด้วยความหักความเอ็นดูพวกเขาบอกให้คอยเอิ้นพ่อกับแม่คอยก็เอิ้นตามที่พวกเขาบอกคอยถูกจับอาบน้ำในอ่างงามๆมีคนมาถูขี้ไข่ให้อย่างดีจากนั้นคอยก็ได้นุ่งเครื่องใหม่ได้นอนเตียงนุ่มๆและมีทั้งห้องส่วนตัวของข้อยเองพ่อกับแม่ซื้อมาให้ใหม่มีของลิ้นหลายๆอย่างไว้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านใหม่แห่งนี้ดีไปหมดมีเพียงติดตัวข้อยที่ยังบ่มีหอยยิ้มออกมาเลยตั้งแต่มือที่ออกจากบ้านเครื่องลิ้นที่มีจะงามและหลายกว่าจริงแต่บ่ได้เฮ็ดให้ข่อยเศร้าคิดฮอดพ่อแม่คิดฮอดเอื้อยอ้ายน้องของข่อยเลยแต่ละคืนข่อยนอนให้สะอื้นอยู่ในห้องคนเดียวเวลาผ่านไปหลายเดือนด้วยความเอาอกเอาใจของพ่อแม่ใหม่และด้วยความที่ค่อยยังเป็นเด็กน้อยค่อยก็เลยปรับตัวกับสภาพที่เป็นอยู่ได้ค่อยสนิทสนมกับพวกเขาจนคิดว่าพวกเขาก็คงจะหักค่อยคือลูกแท้ๆของพวกเขาเฮาใช้ชีวิตน้ำกันอย่างมีความสุขแต่ในส่วนเวลาแห่งความสุขคือกันกับว่ามันผ่านไปไวเหลือเกินเพราะ2ปีต่อมาแม่ถือพาแสดงว่าค่อยกำลังจะมีน้องพวกเฮาพากันดีใจที่จะมีสมาชิกใหม่มาเพิ่มในครอบครัวค่อยก็ดีใจที่จะมีน้องมาเป็นครูเล่นนี่แหละของควรจากฟ้าที่ประทานลูกแท้ๆให้กับเฮาค่อยได้ยินเสียงพ่อเว้าขึ้นด้วยความดีใจในส่วนเวลาที่แม่ถือพาพ่อก็เริ่มใส่ใจแม่เป็นพิเศษลมนำลูกในท้องหลายกว่าลมนำข่อยอีกจนเฮ็ดให้ข่อยหับหู้ถึงคว่ำห่างเหินที่พ่อกับแม่มีให้ข่อยเก้าเดือนผ่านไปคงควรจากฟ้าที่พ่อเอิ้นก็ได้เกิดออกมาข่อยได้น้องสาวทุกคนในเฮือนพากันดีใจและตื่นเต้นกับสมาชิกใหม่รวมทั้งตู่คอยนำแต่ความดีใจของคอยก็ค่อยๆหมดไปโดยที่มีความน้อยใจมาแทนเพราะทุกคนสนใจเพียงแต่ควรใจสื่อของน้องสาวคอยจากที่เคยมีคนมาเอาอกเอาใจกับบ่มีไผมาสนใจเลยหลังจากน้องเกิดมาบ่ดลแม่ก็เริ่มมีเสียงไห้ด่าค่อยบางครั้งค่อยกระทืบแม่ตีโดยบ่มีเหตุผลโชคดีที่ยังมีพ่อคอยปกป้องเอาไว้ถึงว่าพ่อจะบ่ฮักค่อยคือเก่าแต่พ่อก็เป็นคนมีเหตุผลบ่ใส่อารมณ์คือแม่ค่อยได้ถูกมอบหมายเวียกให้ซักผ้าอ้อมให้น้องเมื่อหนึ่งขณะที่คอยกำลังนั่งกินข้าวอยู่เฮือนครัวอยู่ดีๆก็มีมือมาตบเข่ากลางหลังของคอยพร้อมกับเสียงเว้าขึ้นมึงสักผ้าอ้อมแนวใดคือยังให้มีคราบเหลืองๆติดอยู่แล้วแม่นไผบอกให้มึงมาหลักกินข้าวอยู่นี่คอยเหลียวกลับไปเบิ่งเห็นแม่กำลังใจให้หน้าดำหน้าแดงพร้อมกับโยนกระตาผ้าอ้อมไม่ค่อยแล้วบอกให้ค่อยเอาไปซักคืน
คอยเฝ้าจับเอากระตาเลี้ยวเลนเข้าไปในห้องน้ำทันทีค่อยนั่งสักผ้าอองพร้อมด้วยน้ำตาไหลไปนำโดยที่บ่ให้มีเสียงสะอื้นดังออกมานอกปกติค่อยจะเป็นคนที่เข้มแข็งหลายน้ำตาค่อยบ่ได้ไหลออกมาง่ายๆแต่ครั้งนี้แม่เฮ็ดเกินไปจากแต่ก่อนใส่คำว่าลูกเปลี่ยนมาเป็นคำว่ามึงแทนค่อยอยู่กับแม่เก่าของค่อยถึงว่าค่อยจะเฮ็ดผิดหลายปานใดก็ตามแต่แม่เก่าค่อยก็ตีเพียงแต่ก้นบ่เคยตบกลางหลังค่อยแหงป่านี้แหงคิดน้ำตาของค่อยก็แห้งไหลออกมาวันเวลาผ่านไปเพียงหนึ่งอาทิตย์ค่อยจริงได้ฮู้ว่าที่แม่อารมณ์เปลี่ยนไปป่านี้ก็ย้อนว่าเฮือนกำลังจะถูกยึดเพราะว่าพ่อถูกไล่ออกจากเวียกข่อยบ่ฮู้ว่าย้อนเหตุผลอันใดฮู้แต่ว่ารถประจำตำแหน่งของพ่อก็บ่ได้ขี่มาเฮือนหลายมือแล้วเศร้ามือหนึ่งขณะที่ข่อยกำลังลุกจากบ่อนนอนก็ได้ยินเสียงแม่ฮ้องขึ้นข่อยเฝ้าแลนไปเบิ่งจึงเห็นพ่อนอนหมูบอยู่กับเพิ่นแม่เฝ้าโทรหารถของหมอแต่เมื่อหมอมาฮอดพ่อก็ได้จากไปแล้วมรสุมชีวิตของข่อยแห่งเพิ่มทวีคูณหลังจากที่พ่อเสียชีวิตไปบ่ดลเฮือนก็ถูกยึดรวมถึงทรัพย์สินอื่นๆข่อยแม่กับน้องได้ออกมาเศร้าเฮือนน้อยๆอยู่ด้วยนิสัยของแม่ในยามหั่งนี้ก็บ่เคยสนใจนำพี่น้องในยามลำบากจึงบ่มีใครสนใจเพิ่นเลยพวกเขาต้องได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างลำบากธาตุแท้ของแม่ใหม่ของข่อยก็ค่อยๆเผยออกมาเรื่อยๆบางครั้งแม่ก็ตีข่อยกับน้องแบบบ่มีเหตุผลเลยตอนกลางคืนแม่มักแต่งตัวออกไปกินเหล้าดึกจึงกลับมาปะให้ข่อยกับน้องอยู่เป็นประจำจน2ปีผ่านไปแม่ได้แต่งงานใหม่กับนักธุรกิจคนหนึ่งแต่เฮายังใช้ชีวิตเศร้าเหือนอยู่บ่อนเก่าบ่ดลแม่ก็มีลูกกับผัวใหม่อีกชีวิตวิกฤตหนักขึ้นกว่าเก่าเมื่อฮู้ว่าผัวใหม่ของแม่บ่มีหยังเลยเพียงแต่เป็นผู้ชายที่ติดลิ้นธรรมดาบางครั้งผัวใหม่ของแม่ยังพยายามล่วงเกินข่อยในตอนที่แม่บ่อยู่เฮือนแต่ข่อยก็พยายามเอาตัวรอดออกมาได้ทุกเทื่อหลายปีต่อมาครอบครัวพวกเขาก็เริ่มอดมือกินมือเพราะบ่มีไผไปหาเงินแม่ติดไผ่พ่อกินแต่เหล้าในที่สุดข่อยก็ต้องได้ออกโรงเรียนด้วยวัย15ปีในใจข่อยอยากหนีไปจากชีวิตและการเป็นอยู่แบบนี้แต่ข่อยก็อดเป็นห่วงควรใจน้องสาวของข่อยบ่ได้เฮาทั้งสองน้องเอื้อยหักแพงและสนิทสนมกันหลายข่อยได้ออกโรงเรียนมาเฮ็ดของกินไปเลาะขายพอได้เงินมาซื้อข้าวในแต่ละมือมีมือหนึ่งขณะที่ข่อยกำลังกลับจากกันไปขายของกินค่อยเห็นผัวใหม่ของแม่กำลังตีขวนใจอย่างหุนแหง
ย้อนว่าขวนใจไปญาติลิ้นของลิ้นน้ำนองข่อยฟ้าวแลนเข้าไปห้ามแต่ข่อยสัมผัสถูกตีคือกันด้วยความโหดหายของผัวใหม่ของเมข่อยจึงตัดสินใจเว้าความจริงให้เมฟังว่าพ่อใหม่พยายามจะข่มขืนข่อยแทนที่เมจะเข้าใจแต่เมสัมผัสไหล่ข่อยหนีออกจากบ้านแบบบ่มีเหงื่อใหญ่เลยข่อยรู้สึกเสียใจหลายกับการกระทำของเมครั้งนี้ข่อยได้แต่หิวเอาทงเครื่องย่างออกมาจากเหือนหลังนั้นโดยที่บ่รู้เลยว่าจะไปต่ออยู่ไสบ้านเก่าข่อยกับบ่จื้อจักสื่อบ้านแนวใดข่อยบ่จื้อแล้วพอข่อยจากมาหลายปีข่อยย่างให้ไปตามทางเรื่อยๆจนตะเวนใกล้จะตกดินแล้วแต่ข่อยก็ยังบ่ได้พักผ่อนเลยคืนนี้ข่อยจะนอนอยู่ไสข่อยย่างต่อไปจนฮอด7โมงแรงข่อยจึงได้ไปยุดอยู่ต่อหน้าห้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งมีป้ายติดประกาศหับพนักงานเสิร์ฟข่อยฟ้าวเข้าไปสมัครทันทีถือว่าฟ้ายังเข้าข้างข่อยข่อยได้เฮ็ดเวียกแบบง่ายดายและมีบอนผักให้อีกข่อยได้เฮ็ดเวียกอยู่นี่2เดือนปลายโดยที่ยังบ่ฮู้จุดหมายของชีวิตต่อไปเลยในส่วนเวลาที่เฮ็ดเวียกอยู่ข่อยก็ได้ฮู้จักกับไอ้อเล็กลูกชายของเจ้าของห้านอาหารแห่งนี้และก็เป็นนักฮ้องอยู่ห้านนี้นำไอ้อเล็กเป็นคนใจดีเอาใจใส่และเป็นห่วงใยข่อยทุกสิ่งอย่างยามไอ้อเล็กขึ้นห้องเพลงไอ้อเล็กมักส่งยิ้มมาให้ข่อยเป็นประจำตอนข่อยย่างไปเสิร์ฟอาหารบางครั้งข่อยจนเคืนจนย่างไปต่ำเอาโต๊ะก็มีมีครั้งหนึ่งข่อยถือแขกในห้านพยายามดึงตัวข่อยเข้าไปกอดพอแต่ไอ้อเล็กเหลียวเห็นแล้วก็ฟ้าวลงจากเวทีเพื่อมาปกป้องข่อยทันทีไอ้อเล็กบอกกับแขกว่าข่อยเป็นแฟนลาวพร้อมกับจับมือข่อยย่างออกจากแขกพวกนั้นแบบบ่สนใจต่อสายตาคนในห้านเลยเหตุการณ์ครั้งนี้เฮ็ดให้ข่อยประทับใจในตัวของไอ้อเล็กหลายขึ้นตื่มอีกจากนั้นบ่ดลไอ้อเล็กก็ได้ขอโอกาสให้ข่อยได้ขึ้นห้องเพลงอยู่เทิงเวทีเมื่อหนึ่งขณะที่ข่อยยืนอยู่เทิงเวทีข่อยรู้สึกตื่นเต้นหลายจนตัวสั่นแต่พอเสียงดนตรีเสพขึ้นข่อยสามารถเต้นตามจังหวะเสียงดนตรีได้เป็นอย่างดีพอแต่เสียงข่อยฮ้องออกไปบาดทำอิดเสียงตบมือก็ดังขึ้นทั่วห้านสายตาทุกคนจับจ้องมาที่ข่อยด้วยความสนใจหลังจากเพลงจบก็มีเสียงตบมือดังขึ้นอีกครั้งจากนั้นเจ้าของห้านก็ให้ข่อยเปลี่ยนตำแหน่งมาเป็นนักฮ้องข่อยรู้สึกดีใจหลายที่แขกมักเสียงเพลงที่ข่อยฮ้องออกไปถึงค่าตอบแทนมันจะบ่สูงปานใดแต่ข่อยก็ภูมิใจแล้วและความภูมิใจของข่อยอีกอย่างหนึ่งก็คือข่อยได้ไปนั่งฮ้องเพลงอยู่ข้างๆของไอ้อเล็กถูกมือเฮาสองคนหลักส่งยิ้มให้กันตลอดเวลาความรู้สึกดีๆที่มีต่อกัน
ข่อยบ่ฮู้ว่ามันเป็นความหักหรือบ่ข่อยได้เป็นนักห้องอยู่ห้านอาหารแห่งนี้เพียง1ปีจากนั้นจึงมีคนติดต่อให้ข่อยไปอัดเพลงเป็นตัวของตัวเองและให้ข่อยไปสังกัดอยู่ค่ายเพลงแห่งหนึ่งหลังจากข่อยเฮ็ดเพลงของตนเองปรากฏว่าเพลงของข่อยดังไวว่าคือกันกับมีปฏิหาริย์ชื่อเสียงของข่อยโด่งดังขึ้นมาทันทีข่อยได้ไปห้องเพลงออกงานนั่นงานนี้จนเกือบบ่มีเวลาไปห้องเพลงอยู่ห้านอาหารแต่ไอ้อเล็กก็ยังให้กำลังใจคอยอยู่เสมอหลังจากออกงานหลายๆบอนค่อยก็เริ่มมีเงินเก็บแล้วค่อยรู้สึกดีใจหลายกับเงินก้อนทำอิฐของชีวิตพี่ค่อยหามาได้ด้วยความสามารถของตนเองความสามารถนี้อาจเป็นของควรจากฟ้าที่ประทานให้กับข่อยเพราะฟ้าคงจะสงสารเด็กสาวที่โชคชะตาอับอับแบบนี้หลังจากเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งข่อยก็ออกมาเฝ้าเฮือนอยู่จากนั้นข่อยก็ได้กลับไปหาแม่และน้องควรใจหวังว่าจะชวนเพิ่นมาอยู่นำแต่พวกเขาก็ย้ายไปอยู่บ่อนอื่นแล้วข่อยได้แต่ทำใจและหวังว่าฟ้าจะส่งโอกาสอันดีๆมาให้ควรใจได้มีชีวิตที่มีความสุขกว่าที่ผ่านมาหลังจากข่อยมาเฝ้าเฮือนอยู่ข่อยก็ได้ไปห้องเพลงอยู่ห้านอาหารแห่งนั่นอีกแต่ข่อยกับไอ้อเล็กก็ได้นัดกินข้าวน้ำกันเป็นประจำมีคืนหนึ่งประมาณ10โมงกลางคืนหลังจากที่ข่อยห้องเพลงแล้วไอ้อเล็กได้มาหับข่อยไปกินข้าวแรงอยู่ห้านอาหารแห่งหนึ่งที่ประดับด้วยแสงไฟอ่อนๆถ้าเงยหน้าขึ้นไปถึงก็จะเห็นแสงเดือนแสงดาวเต็มท้องฟ้ามีเสียงเพลงเปิดเบาๆและสายลมพัดเย็นๆมื้อนั้นแขกเข้าห้านมีเพียง 2-3 โต๊ะข่อยกับไอ้อเล็กได้ไปนั่งอยู่โต๊ะหลังสุดเพื่อให้ได้บรรยากาศแบบเป็นส่วนตัวหลังจากเข้านั่งกินข้าวกันไปบึดหนึ่งไอ้อเล็กก็ค่อยๆจุกเอาแหวนวงหนึ่งออกมาจากถุงเสื้อแล้วเว้าขึ้นว่าไอ้บ่ฮู้ว่าจะบอกความรู้สึกดีๆต่อน้องแบบใดดีไอ้ขอมอบแหวนวงนี้แทนคำว่าหักของไอ้ถ้าหากว่าน้องหับเอาแหวนวงนี้ต่อไปไอ้จะเป็นคนเบิ่งแยงน้องตลอดชีวิตไอ้หักน้องเด้ออิงฟ้าข่อยยิ้มอยู่แบบเขินๆพร้อมกับยื่นมือออกไปให้ไอ้อเล็กสวมแหวนให้จากนั้นเฮาก็นั่งลมกันหลายๆเรื่องมีตอนหนึ่งไอ้อเล็กได้เล่าเกี่ยวกับชีวิตผ่านมาให้ข่อยฟังไอ้อเล็กเล่าว่าความจริงแล้วไอ้บ่แม่นลูกแท้ๆของเจ้าของห้านอาหารพ่อแม่แท้ๆไอ้อยู่ทางภาคเหนือเฮามีไอ้น้องน้ำกัน5คนปีนั้นครอบครัวเฮามีปัญหาเพราะว่าผู้พ่อที่เป็นคนหาอยู่หากินมาเลี้ยงครอบครัวต้องกลายมาเป็นคนพิการเพราะไม่ทับขาเมื่อเป็นเนวนั้นครอบครัวของไอ้จากที่เคยมีทุกอยู่แล้วแห้งทุกข์ขึ้นตื่มอีกจนในที่สุดเมได้ตัดสินใจมอบน้องสาวคนหนึ่งของอ้ายให้กับเศรษฐีคู่หนึ่งเอาไปเลี้ยงเป็นลูกแต่ครอบครัวของเฮาก็ยังทุกข์ยากไปเรื่อยๆบางครั้ง
อ้ายก็เห็นแม่ต้องอดข้าวเพื่อให้ลูกๆได้กินอิ่มอ้ายเห็นสภาพครอบครัวเป็นแนวนั้นอ้ายจึงได้ตัดสินใจออกมาเพื่อหวังจะหาเงินฝากเมื่อให้ครอบครัวและอ้ายก็โชคดีที่ได้มาพบกับเจ้าของห้านอาหารแห่งนี้แล้วพวกเพิ่นก็หับเอาอ้ายเป็นลูกเลี้ยงอ้ายได้เฮ็ดเวียกอยู่ห้านอาหารแห่งนั้นเก็บเงินได้แล้วอ้ายก็ฝากเงินเมื่อบ้านเป็นประจำพวกเขาก็เริ่มมีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วยังเป็นห่วงแต่น้องสาวผู้ที่ถือคนเอาไปเลี้ยงหั่นบ่ฮู้ว่าสิเป็นแนวใดนี่ก็10กว่าปีแล้วที่อ้ายบ่ฮู้ข่าวเลยค่อยถามขึ้นด้วยเสียงสั้นๆว่าน้องสาวของอ้ายคนนั้นชื่อหยังอ้ายอเล็กตอบว่าน้องสาวอ้ายชื่อว่าคำมอนพอแต่ค่อยได้ยินค่อยก็ลุกขึ้นจากโต๊ะพร้อมกับถอดแหวนในมือออกวางไว้เทิงโต๊ะแล้วค่อยก็แล่นออกมาทันทีโดยที่บ่เว้าหยังต่อเลยสื่อแต่ก่อนของข่อยเป็นคำมอนหลังจากมาอยู่นำเมใหม่เพิ่นจึงเปลี่ยนมาเป็นอิงฟ้าข่อยบ่ฮู้ว่าจะดีใจหรือเสียใจดีไอ้อเล็กที่หักข่อยหมดหัวใจกลายมาเป็นไอ้แท้ๆของข่อยเองโลกนี้เป็นหยังคือมาโกมแท้ข่อยจะเฮ็ดแนวใดดีเป็นหยังฟ้าคือกำหนดให้เฮาอ้ายน้องมาพบกันในฐานะแบบนี้

พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่ของนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

ท่านผู้ฟังเพื่อนมิตรรายการที่ฮักเพลงบทเรื่องสั้นของขวนจากฟ้าซึ่งเป็นผลงานการเขียนของสอเทียงธรรมแต่เวลามาฮอดนี้สมควรแก่เวลาที่สิได้มาพักจากท่านผู้ฟังไปค่ำคืนนี้ขอบใจทุกท่านที่เกียรติติดตามรับฟังและขอบใจเจ้าของบทเรื่องสั้นขออวยไซพรทุกท่านจงมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีขึ้นต่อไปพบกันใหม่ค่ำคืนนี้ลาตีสุขสันต์

ีวิตที่ผ่านมาคือขูชีวิตที่เหลืออยู่คือโอกาสสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงนำประธานเข้าสู่เวลาของรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการในโอกาสทุกมื้อเวลา 22:00 นถึง 23:00 นท่านผู้ฟังได้ที่ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์อยู่กับผู้น้องหับหน้าที่ดำเนินรายการหรือว่าท่านใดที่อยากจะหับฟังที่วิทยุออนไลน์ก็สามารถติดตามหับฟังได้เนาะหับฟังได้ที่ www.lnr.org.la วิทยุออนไลน์หับฟังได้ทั่วโลกอันนี้แจ้งเลยเนาะบางทางที่อาจจะสะดวกหับฟังทางวิทยุออนไลน์นี่นะหับฟังได้เด้อฮันเด้อบ่ว่าท่านจะอยู่จุดใดพื้นที่ใดหับฟังได้รายการต่างๆเพื่อแหละเริ่มตั้งแต่ภาคข่าวทั่วไปแด้หรือว่ารายการเป้าหมายหรือว่ารายการบันเทิงแบบนี้ก็มีข้อมูลสารดีๆให้บรรดาท่านได้ติดตามหับฟังในขอบเขตทั่วประเทศสำหรับมื้อนี้ทางรายการลาติเสียงเพลงก็มีหลายข้อมูลข่าวสารและก็สารดีๆเนาะที่จะนำเสนอและก็ให้บรรดาท่านได้หับฟังแต่ว่าจะมีสารใดนั้นบุญน้องจะให้ท่านหับฟังในระยะต่อไปตอนนี้หับฟัง2เสียงเพลงจากทางรายการก่อน

0: อ้าวแม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ่งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงลายมากัดเป็นไข้เลือดออกไหน
1: บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงลายมันมากัดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ่งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่เป็นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าจะนอนเว้นก็ต้องนอนในมุ่งป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่มีคนเสียชีวิตจนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนได
2: ้บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

มอบส่งเสียงเพลงเริ่มต้นให้ทานได้หับฟังมวลผ่านไปหวังว่าจะถึกใจทุกท่านที่หับฟังรายการอยู่ในตอนนี้บางท่านอาจจะหับฟังอยู่เฮือนบางท่านอาจจะหับฟังอยู่ตามวิทยุของรถเนาะกำลังขับรถย้อนยานพาหนะอยู่บ่ว่าจะเป็นคนขับรถส่วนตัวบ่หรือว่าเป็นโซเฟอร์โดยสารก็ดีเนาะท่านผู้ฟังเนาะแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่บุญน้องอยากจะฝากเตือนก็คือเรื่องของการใช้โทรศัพท์มือถือในเวลาที่เราขับรถเนาะซึ่งปัจจุบันนี้ท่านผู้ฟังโทรศัพท์มือถือนี่ก็ถือว่ากลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนเฮาแล้วบางคนก็ว่าเป็นอวัยวะที่33เลยก็ว่าได้เนาะฉะนั้นเวลาที่เฮาขับขี่ยานพาหนะก็อยากให้ดีเลี่ยงในการใช้โทรศัพท์มือถือบางครั้งเนี่ยผู้ฟังเพียงแต่เสี้ยววินาทีสายตาของเฮาเหลียวไปเบิ่งข้อความต่างๆเนาะอาจจะมีความเสี่ยงสูงที่จะทำให้เฮานั้นเกิดอุบัติเหตุได้ฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังการใช้โทรศัพท์มือถือในระหว่างการขับรถนี่มันมีความเสี่ยงสูงอยู่แล้วอีกสิ่งหนึ่งก็เป็นพิษต่อระเบียบจราจรนะคะผู้ฟังเนาะคันว่าท่านอยากเปิดเพลงท่านก็เปิดปะไว้เลยเปิดบลูทูธเสื่อมใช้รถเปิดแล้วก็ฟังไปหรือว่ามีคนโทรเข้ามาอยากจะรับสายจำเป็นก็ขอให้แนบขวาเนาะจอดแนบขวาใส่ไฟสัญญาณใส่ไฟเตือนแล้วก็ลมแล้วจังขับรถต่ออันนี้จะเป็นการดีแล้วก็เป็นการปลอดภัยต่อกับตัวเฮาแล้วก็ผู้ห่วมเดินทางเนาะให้ผู้ฟังอันนี้บุญน้องฝากทุกท่านไว้เปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมหับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอี

0: อ้าวแก้วไม่ลูกกินอย่างคือไข่น้ำเพียงแท่น่ะ
1: สักเครื่องไรเครื่องนะแม
0: ่คือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะน่ะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายอันเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากเลยหั่นล่ะลูกเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่น่ะมันเปลืองเด้ลูกเอ้ยเธอน่าน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจังสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำเด้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้ว

0: มื่อนี้ข้อยจักเป็นแนวไหนบุรู้สึกว่าปวดตนปวดโตคิงห้อนคือสิเป็นไข้นี่ล่ะ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายเด
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรัดไว้ก็คือสิเซา
1: บ่ได้ไดบ่ได้ไดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกเอาบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้แม่นแล้วถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้รีบเฝ้าไปห้องหมอโดยด่วน

ขณะนี้ทางกำลังให้เกียรติที่ตามมาฟังรายการลาติเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวออกอากาศทุกมื้อเวลา 22:00 น. ถึง 23:00 น. หาฟังได้ที่ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์อยู่กับคุณน้องหับนาทีดำเนินรายการเนาะอ่ะหลายๆข้อมูลข่าวสารสาระดีๆคุณน้องหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านที่หาฟังรายการอยู่ในตอนนี้ก็อย่าลืมนะคะผู้ฟังก่อนเข้ารับข้อนอนสำหรับค่ำคืนนี้ขอให้บรรดาท่านนั้นกวดกาเบิ่งให้ดีเฮือนซานบ้านซองไฟฟ้าเฮือนอยู่ตามเฮือนซานเนาะเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไผที่ว่าเปิดแอร์เปิดพัดลมก็ขอให้มีเวลาในการหมดแดดบางคนว่าเปิดแอร์ตั้งแต่เช้าฮอตสวยแล้วมาเปิดตอนแรงฮอตค่ำฮอตแช่งอีกอันนี้มันอันตรายนะคะผู้ฟังเนาะมีเวลาเปิดแล้วก็ต้องมีเวลาปิดเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรเรื่องของระบบไฟฟ้าที่ว่าเฮ็ดเวียกลายเกินไปมันฮ้อนนี่นะอาจจะมีความเสี่ยงเนาะท่านผู้ฟังฉะนั้นขอให้ทุกคนในครอบครัวช่วยกันเป็นเจ้าการกวดกาเบิ่งให้ดีเนาะสำหรับค่ำคืนนี้เปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอีก

0: ห่วยคือว่ายุงหลายแท้เสี่ยวเฮือนตัวนี้เบิ่งดูมีแต่ยุงหลายโอ้ย่านเป็นไข้เลือดออกว่ะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมันมากระทบมันเส้นตัว
0: ประมาทบ่ได้ใดเบิ่งดูฟุ้ยน้ําไห้น้ํากับบ่มีฝาปิดน้ําขังอยู่กับพวกกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกับบ่ถากบ่ถางแบบนี้ยุงลายมันก็หัวย่ําๆแล้วตัวที่เลี้ยงยุงลายไว้ฆ่าตัวเองบ่เสี่ยว
1: อย่าเว้าแต่นั้นท้อเพราะมันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดตัวต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้มันหกเหื้อกระปุกกระป๋องสิ่งใดที่มันมีน้ําขังก็ต้องกําจัดบ่ให้มันมีฟุ้ยน้ําไห้น้ําก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงมาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตฮู้บ่ยุงลายเป็นพาหะนําเชื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาใด
2: ฮู้อยู
0: ่ฮู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะ
1: เออน้องสิจัดการเฮ็ดอนามัยเดี๋ยวนี้ล่ะ
3: จงพร้อมกันกำจัดแรงแพร่พันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออก

เฮาสลับสับเปลี่ยนทั้งข้อมูลข่าวสารแดเสียงเพลงเสียงลำแดเนาะเป็นแต่ไรอย่างไรอย่างละสองเพลงก็หวังว่าจะสร้างความมวลซื่นให้กับทุกท่านที่หับฟังรายการอยู่ในตอนนี้เนาะสำหรับค่ำคืนนี้บุญน้องก็ฝากตื่นอีกเด้อท่านผู้ฟังเรื่องของการเข้ารับเข้านอนนี่นะก็อย่าลืมนะผู้ฟังการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อพยาธิไข้ยุงลายนี่ข้อให้มีสติเด้อทุกครั้งที่นอนก็อย่าลืมกางมุ้งนำเด้อบางคนว่าค่อยเปิดแอร์เปิดพัดลมแล้วกางมุ้งก็ได้บ่อยากให้คิดแบบนั้นนะท่านผู้ฟังเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็ยังมีหลายคนที่ว่าติดเชื้อพยาธิไข้ยุงลายแล้วก็ระยะที่ผ่านมาก็มีหลายคนที่ว่าเสียชีวิตย้อนการติดเชื้อพยาธิไข้ยุงลายแล้วฉะนั้นขอให้ทุกคนเป็นเจ้าการเนาะรักการหาปอนี่แหละท่านผู้ฟังช่วยกันเด้อโดยเฉพาะแม่นปอปฏิบัติให้ได้ท่านผู้ฟังเริ่มต้นจากตัวเฮานี่แหละอันนี้บุญน้องฝากความเป็นห่วงเป็นใยมิตรและการทุกทานบ่ว่าจะอยู่ในครอบวงจันทร์ก็ดีหรือว่าทางต่างแขวงก็ดีเนาะเปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมหับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอีก

0: ห่วยคือว่ายุงหลายแท้เสียวเฮือนตัวนี้เบิ่งดูมีแต่ยุงหลายโคย่านเป็นไข้เลือดออกว่ะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมันมากระทบมันเส้นตัว
0: ประมาทบ่ได้ใดเบิ่งดูคุยน้ําไห้น้ําก็บ่มีฝาปิดน้ําขังอยู่กระปุกกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มก็บ่ถากบ่ถางแบบนี้ยุงลายมันก็หัวย่ำๆแล้วตัวที่เลี้ยงยุงลายไว้ฆ่าตัวเองว่าเสี่ยว
1: อย่าว่าดังนั้นท้อเพราะมันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดตัวต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้มันหกเหื้อกระปุกกระป๋องสิ่งใดที่มันมีน้ําขังก็ต้องกําจัดบ่ให้มันมีฟุ้ยน้ําไห้น้ําก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงมาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตหู้บ่ยุงลายเป็นพาหะนําเชื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาใด
2: หู้อยู
0: ่หู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะนะ
1: เออเฮาสิจัดการเฮ็ดอนามัยเดี๋ยวนี้ล่ะ
3: จงพร้อมกันกําจัดแรงแพร่พันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออก

0: มื่อนี้ข่อยจักเป็นแนวไหนบุรู้สึกว่าปวดตุ่นปวดโตคิงห้อนคือสิเป็นไข้นี่ล่ะ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้แล้วออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรัดไว้ก็คือสิเซา
1: บ่ได้ไดบ่ได้ไดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกเอาบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้แม่นแล้วถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้รีบเฝ้าไปห้องหมอโดยด่วน

ลับเข้ามาอยู่กับรายการลาตีเสียงเพลงอีกครั้งหนึ่งเนาะซึ่งเวลาของทางรายการเฮา1ชั่วโมงก็ถือว่าปื้ดเดียวท่านผู้ฟัง1ชั่วโมงเวลาเดินทางมาฮอดระยะท้ายของทางรายการก็ต้องขอขอบใจมีรายการทุกท่านที่รับฟังรายการมาตั้งแต่ต้นเนาะขอบใจกำลังใจทุกเสียงทุกสายขอบใจทุกคำตำหนิติชมที่มีรายการส่งข่าวกันเข้ามามีรายการสามารถส่งข่าวมาได้ในวันเวลาทางราชการที่หมายเลขโทรศัพท์020-5986-83ตัว4ยินดีต้อนรับมีรายการทุกทานสำหรับคำคืนนี้บุญนองมีคำเว้าหนึ่งที่อยากจะเป็นอีกข้อคิดให้ประธานเนาะก็คือคำเว้าที่เพิ่นว่าก้าวไปทางหน้าถึงจะซ่าแต่ก็ยังดีกว่าถอยหลังหวังว่าจะเป็นข้อคิดที่ดีเป็นคำเว้าที่ดีให้กับประธานที่รับฟังรายการอยู่ในตอนนี้สำหรับคำคืนนี้เราปิดท้ายกันเติมอีกหนึ่งเสียงเพลงเสียงเพลงจบลงเมื่อใดผู้ดำเนินรายการบุญนองผ่านผู้วงลาทุกท่านไปก่อนขอให้ทุกท่านนอนรับฝันดีสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เสริญทันติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลาหาโมงเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ทานผู้ฟังทุกทานสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังทีเคารพทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 ถึง 23:00 มื้อนี้แม่นวันศุกร์ขึ้น15ค่ำเดือน9ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่28เดือนสิงหาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5โมงรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ6โมงรายการเพื่อสุขภาพที่ดี6โมง30นาทีรายการข่าวตามเหตุการณ์7โมงรายการข่าวภาคเศร้า7โมง30นาทีรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรค8โมงรายการขับขี่ปลอดภัย9โมงรายการสีสันเสียงเพลง10โมงรายการลองลิสต์ลองไล่11โมงรายการเพลงก่อนเที่ยง12โมงรายการข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการเพื่อนธนาคาร13โมงรายการเพลงสากล14โมงรายการเพลงย้ำบ่าย15โมงรายการความหู้ทางกฎหมาย15โมง30นาทีรายการประกันสังคม16โมงรายการชีวิตติดพันสังคม16โมง30นาทีรายการหอบบ้านผ่านเมือง17โมงรายการสนทนาภาษาแม่18โมงรายการหอบหู้เรื่อง SME 19โมงรายการข่าวภาคคำ19โมง30นาทีรายการท่องถิ่นดินลาว20โมงทายทอดหวย20โมง30นาทีรายการเพลงดังในอดีต21โมงรายการข่าว15นาที21โมง15นาทีรายการเพลงกอมนิทรา22โมงรายการลาตีเสียงเพลง23โมงหมดรายการกระจายเสียงแล้วอัสถานีทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานหับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

เหือนบ่มีสีหน้ากาบินมามันสีลวงไปแล้วเหือนบ่มีพ่อย่าโจรสีเข่าลวงของน้องบ่มีขอนขวงพันแห่เขาสีวันน้องบ่มีหญ้าป้องป่าสีส้นอยู่บนใดเด้อเนาะสบายดีท่านผู้ฟังที่อยากแพงทุกทุกท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการลุ้มทั่วทิศนภรุณจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งพวกเรามาพบกันมื้อนี้แม่นเช้าของวันศุกร์มื้อเพ็ง15ค่ำเดือน9ปีมะเมียพุทธศักราช2569มื้อนี้กงกะวันที่28เดือนสิงหาคริสตศักราช2026วันเวลานี่ก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆไวที่สุดเนาะบ่รอท่าผู้ใดอีกดังนั้นการปฏิบัติหน้าที่เรียกงานก็เส้นเดียวกันนั่นแหละเฮาหับผิดชอบเรียกงานหยังก็ต้องได้เอาใจใส่ปฏิบัติให้มันสำเร็จเสร็จสิ้นไปโดยไวสิ่งที่พอสำเร็จในตอนเช้ามื้อนี้ก็ให้มันสำเร็จในตอนเช้ามื้อนี้บ่ควรแก่ยืดแก่ยาวเวลาไปเวลาบุคคลของท่าผู้ใดเด้ดังนั้นการปฏิบัติเรียกงานก็ต้องเอาใจใส่สู่ส้นจัดตั้งปฏิบัติให้มันแล้วโดยไวแข่งขันกับเวลาถ้านับจากมื้อนี้ไปยังเหลือเวลาเพียงแต่3มื้อเท่านั้นก็จะหมดเดือนสิงหาแล้วเดือนกันยาจะเข้ามาแทนทีเลยเด้ดังนั้นทุกเวียกทุกงานที่พวกเฮาหับผิดชอบอยู่จงพร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติด้วยความหับผิดชอบสูงเฮ็ดในเวียกงานต่างๆประสบผลสำเร็จตามคาดหมายเอ๋อลูกหลานพวกเขาได้เป็นอะไรล่ะมาฮอดมื้อนี้ผู้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นป้าเป็นอาเป็นอาเป็นลุงเป็นผู้ปกครองนั่นก็คงจะสุ่มใส่เกียมชิดเกียมใจละเอาลูกหลานของตนเองไปศึกษาหำเฮียนอยู่ตามสถาบันการศึกษาขั้นต่างๆบ่จะเป็นภาครัฐและเอกชนโรงเรียนตั้งแต่ชั้นประถมไปละเนาะขึ้นไปจนฮอดระดับมหาวิทยาลัยหลายบอนหลายทีจะได้มีการเกียมเปิดกันเรียนการสอนในศกเรียนใหม่2026-2027เต็มที่แต่การใส่ใจซึ่งในศกเรียนนี่นี่สังเกตเห็นว่าเครื่องของอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนนักศึกษาสายสามัญบ่ก็คือสายวิชาสปอร์ตโอ้ยสูงขึ้นหลายท่านผู้ฟังสูงขึ้นอีหลีเต็มที่ผู้มีลูกหลายคนเนาะได้ขูดหัวเล้าเก่าหัวหญ้าใส่เพื่อให้ลูกหลานได้ศึกษาค้นคว้าหำเฮียนมีความรู้กลายเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถฉลาดซองใส่แล้วกลับคืนมาพัฒนาครอบครัวพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติพัฒนาบ้านเมืองให้ยังมีเข้มแข็งขึ้นไปอย่างบ่หยุดยั้งแนวใดก็ตามถึงจะยุ่งยากปานใดก็ยาถึงสินค้าอุปกรณ์การเรียนการสอนจะสูงขึ้นพ่อแม่ผู้ปกครองก็ล้วนแล้วแต่เสียสละซุ่มใส่ในการสอกเพียหาเงินโดยทางที่สุจริตเพื่อให้ได้มาอุปกรณ์การเรียนเครื่องนุ่งของถือของลูกของหลานตนในเข่าเรียนในศกเรียนใหม่อย่างเบิกบานมวลซื่นอันนี้ก็เป็นความเป็นห่วงเป็นใยของพ่อของแม่เด้ที่มีต่อลูกต่อหลานแล้วลูกหลานเด้คิดแนวใดต่อพ่อต่อแม่ต่อผู้ปกครองโอ้ทุกยากภายในพันกระทรงให้เฮียนให้ศึกษาเฮียนแล้วจะประพฤติตนแนวใดควรเอาใจใส่ในการศึกษาคนคั่วเฮียนหรือบ่หรือจะจับเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นแก๊งเล่นกินฟุ่มเฟือยบ่เอาใจใส่ในการศึกษาคนคั่วเฮียนบ่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนสร้างความยุ่งยากให้แก่พ่อแม่ผู้ปกครองตึมอีกอันนี้เห็นว่าบ่สมควรนะเชื่อแน่ว่าลูกหลานพวกเราทุกคนนี่ก็คงจะใจใส่อยู่ดอกในการศึกษาคนคั่วหำเฮียนนี่นะให้สมกับความมุ่งมั่นพัฒนาของพ่อของแม่ที่ได้ส่งเสริมให้ตนเองได้ศึกษาคนคั่วหำเฮียนกลายเป็นคนฮู้ผู้ดีในอนาคตนะเช่นเคยมื้อนี้ก็มีข่าวหลายอันหลายแนวมานำเสนอให้ท่านฟังก่อนท่านจะฟังเนื้อในละเอียดของแต่ละข่าวนั้นเริ่มต้นจะให้ท่านได้เบิกบานมนต์ซื่นกับเพลงหรือลำจากทางรายการพวกเขาสะก้อนจากนั้นจึงจะล้มข่าวสู่ท่านฟังในระดับต่อไป

เอาละท่านผู้ฟังที่หักแพงบัดนี้ทางรายการก็จะนำเสนอให้ท่านฟังข่าวซึ่งข่าวนี้แม่นเว้าถึงนายกรัฐมนตรีเพิ่นได้ซี้นำหาเวียกงานอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อเต็นแดนงามคือวันที่17สิงหาคมนี้ละท่านสนใจสีพันดอนนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะก็ได้ลงเคลื่อนไหวติดตามและสุกยู่เวียกงานอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อเต็นแดนงามแขวงหลวงน้ำทาซึ่งมีท่านเลขาพักแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงพร้อมด้วยคณะนำของแขวงประธานกลุ่มบริษัทผู้พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อเต็นแดนงามและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนำเขตเศรษฐกิจพิเศษนี่นะท่านผู้ฟังเขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อเต็นนี้เริ่มพัฒนามาตั้งแต่พุ่นและแต่ปีพันแต่ปี2012พุ่นซึ่งมี4กิจการใหญ่คือเขตการเงินและการค้าสากลเขตอุตสาหกรรมเขตขนส่งและเขตท่องเที่ยวรีสอร์ทโครงรางพื้นฐานเป็นต้นแม่นถนนหนทางท่อส่งน้ำและอื่นๆแม่นก็สร้างสำเร็จเป็นส่วนใหญ่แล้วปัจจุบันกำลังก้าเขียมด้านต่างๆในการก่อสร้างศูนย์ Data Center และในโอกาสดังกล่าวนี่ท่านนายกรัฐมนตรีเพิ่นก็ได้มีคำเห็นโอ้ล้มและก็ได้ซี้นำให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องบางด้านเป็นต้นแมนให้กวดกาคืนการกำหนดเนื้อที่บรรดากิจการโครงการให้ละเอียดจะแจ้งเพื่อสะดวกในการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนกวดกาคืนด้านกงจักการจัดตั้งรวมทั้งจำนวนเจ้าหน้าที่กวดกาอยู่แต่ละจุดของด่านเพื่อสามารถเฮ็ดเวียกยังกลมเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายจีนให้วิสาหกิจให้รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวและผู้พัฒนาเขตประสานสมทบกันในการวางแผนและสนองไฟฟ้าหับใส่อยู่ภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษให้เพียงพอให้ผู้พัฒนาเขตและกระทรวงแรงงานสวัสดิการสังคมสมทบกันเพื่อสนองแรงงานอย่างเพียงพอโดยเฉพาะแรงงานภายในตามสัดส่วนที่กฎหมายและระเบียบการกำหนดไว้ให้สืบต่อสมแปลงบรรดาเส้นทางที่เพเพื่อเหตุในการสัญจรไปมาการขนส่งสินค้ามีความสะดวกหลายขึ้นมอบให้กระทรวงการต่างประเทศนี่สมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องปรับปรุงกลไกการแจ้งเข้าออกของพลเมืองพาหนะและอื่นเพื่อเหตุในการเคลื่อนไหวเวียกงานดังกล่าวมีความโรงเรียนและหัดกลุ่มกว่าเก่านี่แม่นท่านนายกรัฐมนตรีเพิ่นได้ลงซี้นำหาเวียกงานอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อเต็นแดนงามทั้งแขวงหลวงน้ำทาพุ่นแหละการลงไปซี้นำเพิ่นก็ได้เน้นนักหลายปัญหาซี้นำให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องเป็นต้นก็แม่นให้กวดกาคืนการกำหนดเนื้อที่บรรดากิจการโครงการให้ละเอียดจะแจ้งเพื่อความสะดวกในการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนถ้าว่าบ่มีการกวดกากำหนดเนื้อที่บรรดาโครงการให้ละเอียดจะแจ้งแล้วก็จะเฮ็ดให้การปฏิบัติเวียกงานการคุ้มครองหั่นมีความยุ่งยากนะคุ้มครองในการลงทุนมีความยุ่งยากนี่กวดกาคืนด้านกองจักการจัดตั้งรวมทั้งจำนวนเจ้าหน้าที่กวดกาแต่ละจุดของด้านเพื่อสามารถเฮ็ดเวียกยังกลมเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของฝ่ายจีนอันนี้ก็สำคัญให้วิสาหกิจให้รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวและผู้พัฒนาเขตผสมผสานหรือว่าสมทบกันในการวางแผนและสนองไฟฟ้าหับใส่อยู่ภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษให้เพียงพอโดยเฉพาะการเน้นให้ผู้พัฒนาเขตและกระทรวงแรงงานสวัสดิการสังคมนี่ต้องสมทบกันเพื่อสนองแรงงานอย่างเพียงพอโดยเฉพาะแมนแรงงานอยู่ภายในประเทศตามสัดส่วนที่กฎหมายและระเบียบการกำหนดไว้อันนี้ก็ต้องได้เบิ่งคืนสำคัญแท้ๆในการสนองแรงงานให้เพียงพอโดยเฉพาะแรงงานภายในนี่แหละนะโมเมนต์เฮ็ดอยู่ในแล้วจะเอาแรงงานจากต่างประเทศเข้ามาควบเป็นสัดส่วนหลายส่วนแรงงานอยู่ภายในนี่มีหน่อยอันนี้ก็ต้องได้เบิ่งคืนนะเป้าหมายก็เพื่อส่งเสริมเวียกเฮ็ดงานทำอยู่ภายในประเทศนั่นแหละเบิ่งคืนใหม่เพิ่นได้แนะนำคือจังซั่นให้สืบต่อสมแปลงบรรดาเส้นทางที่เพเพื่อเหตุในการสัญจรไปมาการขนส่งสินค้ามีความสะดวกหลายขึ้นสิ่งสำคัญเป็นกระทรวงการต่างประเทศต้องได้สมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องปรับปรุงกลไกการแจ้งเข้าออกของพลเมืองพาณิชย์และอื่นเพื่อให้การเคลื่อนไหวเวียกงานดังกล่าวมีความโรงเรียนและหัดกลุ่ม

ขึ้นกว่าเก่าก็เสื่อในว่าเรื่องงานต่างๆทั้งหมดทั้งปวงนั้นก็คงจะรับการแก้ไขให้นับมือนับดีขึ้นเอาข่าวต่อไปตึมอีกข่าวต่อไปนี่แม่นเว้าถึงวันที่11ถึงวันที่13สิงหาคมนี่แหละคณะผู้แทนลาวนำโดยดร.ไพวัลย์แก้วประเสริฐสมาชิกสภาแห่งชาติห้องรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเพิ่นได้เข้าร่วมกองประชุมใหญ่สหพันธ์รัฐสภาสุขภาพโลกในภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกครั้งที่9ที่นครหลวงพนมเปญประเทศกัมพูชาโดยการเป็นประธานของท่านนางล็อกเข่งประธานคณะกรรมการสุขภาพสังคมสงเคราะห์นักบเก่าการฟื้นฟูนาทีการเยาวชนแห่งงานการฝึกวิชาชีพและแม่หญิงมีท่านอุสบอริสรองประธานสภาสูงแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาผู้ที่1ได้รับเกียรติกล่าวเปิดกองประชุมซึ่งกองประชุมครั้งนี้ได้ปรึกษาหรือและพิจารณาหลายปัญหาเป็นต้นการยกระดับการประกันสุขภาพทั่วปวงชนในภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกการคุ้มครองของรัฐสภาต่อการประกันสุขภาพทั่วปวงชนความคืบหน้าและสิ่งท้าทายการประกันสุขภาพทั่วปวงชนในระยะการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศการประกันสุขภาพทั่วปวงชนในยุคปัญญาประดิษฐ์หรือ AI การร่วมมือทางด้านสภาพอากาศสุขภาพและปัญญาประดิษฐ์ในรัฐสภาภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกการทัศนศึกษาห้องหมอและสุขศาลาตัวแบบของกัมพูชาอยู่แขวงกัมปุสดร.ไพวัลย์แก้วประเสริฐได้เสนอบทในภาคสนทนาเกี่ยวกับการประกันสุขภาพทั่วปวงชนในยุคปัญญาประดิษฐ์ของลาวซึ่ง AI เป็นท่าแห่งในการสนับสนุนด้านสุขภาพโดยการปรับปรุงการบ่งบัดที่พยาธิเสริมสร้างการเฝ้าระวังพยาธิและช่วยในการนำใส่ข้อมูลทางด้านสุขภาพให้ดีขึ้นเพื่อปรับปรุงการบริการและก้าวไปสู่การคุ้มครองสุขภาพทั่วปวงชนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนี้ก็ยังอยู่ในระยะขั้นต้นในการวางแผนพื้นฐานการนำใส้ AI โดยการสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกกระทรวงสาธารณสุขได้จัดกองประชุมปรึกษาหารือด้านนโยบายระดับสูงและกองประชุมวิสาการเกี่ยวกับ AI ด้านสาธารณสุขขั้งดำอิดของประเทศเพื่อกำหนดกรณีการนำใส้บริมสิทธิ์และเสริมสร้างความพร้อมแห่งศาสตร์ในการนำใส้ AIเขาในการช่วยเหลือด้านการบ่งมติการปินปวดสุขภาพขั้นต้นโดยเฉพาะพยาธิความดันเลือดสูงและพยาธิเบาหวานภายใต้โครงการลาวเพ่นการกวดวัณโรคด้วยการใส้เครื่องเอ็กซเรย์ผงเอ็กและการซอกหาพยาธิโดยใส้ข้อมูลสภาพอากาศและสุขภาพซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้จะช่วยสนับสนุนแพทย์หมอแต่บ่แม่นการทดแทนการปฏิบัติหน้าที่ของเขาเจ้าสมาชิกรัฐสภามีความรับผิดชอบที่สำคัญในการปฏิบัติภารกิจของตนในการสุกยู่การประดิษฐ์สร้างที่รับประกันว่าเทคโนโลยีใหม่สอดคล้องกับบริมสิทธิ์ด้านสุขภาพแห่งชาติและรับใช้ผลประโยชน์ของประชาชนในการคุ้มครองสุขภาพทั่วปวงชนเพื่อรับประกันว่านวัตกรรมสามารถนำไปสู่การแก้ไขด้านการบริการสุขภาพและการลงทุนในสุขภาพดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อทุกคนโดยเฉพาะกับเป็นผู้ที่อยู่ในชุมชนห่างไกลบ่สามารถเข้าถึงการบริการได้วันนี้ก็เป็นคณะผู้แทนลาวคณะผู้แทนลาวซึ่งนำโดยดร.ไพวัลย์แก้วประเสริฐสมาชิกสภาแห่งชาติห้องรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขก็ได้เข้าร่วมของประชุมใหญ่สหพันธ์รัฐสภาสุขภาพโลกในภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกครั้งที่9อยู่ที่นครหลวงพนมเปญประเทศกัมพูชาซึ่งก็ได้มีการปรึกษาหารือกันหลายปัญหาโดยเฉพาะแล้วก็เป็นการนำใส่ระบบ AI เข้าในเวียงงานสาธารณสุขนี่ลาวเฮากำลังมีการวางแผนสร้างพื้นฐานในการนำใส่ AI ด้วยการสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกกระทรวงสาธารณสุขนี่เพิ่นก็ได้จัดกองประชุมปรึกษาหรือด้านนโยบายระดับสูงและกองประชุมวิชาการเกี่ยวกับ AI ด้านสาธารณสุขครั้งทวิตขึ้นเพื่อกำหนดกรณีการนำใช้บุริมสิทธิ์และเสริมสร้างความพร้อมแห่งชาติในการนำใช้ AI เข้าในเวียงงานการช่วยเหลือด้านการบ่งมติการเปลี่ยนแปลงสุขภาพกันต้นโดยเฉพาะพยาธิความดันเลือดสูงและพยาธิเบาหวานภายใต้โครงการลาวเพ่นกวดกาวัณโรคโดยใส่เอ็กซเรย์ผงเอ็ก
การซอกหาพยาธิโดยใช้ข้อมูลสุขภาพอากาศข้อมูลสภาพอากาศและสุขภาพซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้จะช่วยสนับสนุนแพทย์หมอแต่บ่แม่นกันเฮ็ดเวียกแทนการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์หมอเหล่านั้นนะแล้วข่าวต่อไปอีกคราวนี้แม่นเว้าถึงนายกรัฐมนตรีเพิ่นได้ซี่นำเวียกงานอยู่ตาแสงหลวงขอนเมืองหลวงลำทาและลงติดตามสภาพผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมไหลสุคือวันที่17สิงหาคมนี่แหละท่านสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีเพิ่นก็ได้ลงเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและสี่นำเวียกงานอยู่ตาแสงหลวงขอนเมืองและแขวงหลวงลำทาซึ่งตาแสงหลวงขอนเป็นหนึ่งในสี่ตาแสงที่ขึ้นกับองค์การปกครองเมืองหลวงลำทาได้ประกาศสั่งตั้งในวันที่25เดือนธันวาคมปีกายตั้งอยู่ห่างจากห้องว่าการเมือง4กิโลเมตรครึ่งมีเนื้อที่ทั้งหมดนี่ 54,000 กว่าเฮกตาร์เนื้อที่ผู้ดอยกวมเอา44กว่าส่วนห้อยติดเหนือติดกับตาแสงทงอ้มติดใต้ติดกับเมืองเวียงภูคาทิศตะวันออกติดกับตาแสงทงปุงทิศตะวันตกติดกับเมืองสิงห์ประกอบมี18บ้านมี 4,396 ครอบครัว3,639หลังคาเรือนพลเมืองทั้งหมด 19,000 กว่าคนเป็นหญิง 9,500 กว่าคนและในโอกาสนี้นี่ท่านนายกรัฐมนตรีเพิ่นก็ได้โอ้ล้มและก็สี่นำต่อเวียกงานจุดสุ่มของตาแสงบางด้านเป็นต้นให้เพิ่มทวีการศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดของพนักงานรัฐกรและประชาชนบรรเทามีสติระวังตัวต่อกลอุบายทำลายความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในตะแสงและเขตชายแดนกาเกียมด้านต่างๆเพื่อจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากติดพันกับการพัฒนาตีเย็นยงและสีเขียวส่งเสริมการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เป็นสินค้าตามทิศทางเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะไม่ให้ปรากฏผลเป็นจริงสู่ศูนย์ปฏิบัติแผนการผลิตประจำปีพร้อมทั้งกาเกียมความพร้อมหับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดและทันการปฏิบัติ11ตัว4วัดทางด้านการพัฒนาให้สืบต่อปฏิบัติตามกันปฏิบัติติดตามการลักลอบขุดค้นแร่ธาตุต่างๆรวมทั้งการดูดแร่ทรายหินที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายปรับปรุงกลไกการบริหารรัฐให้ผ่านประตูเดียวและหันเป็นดิจิตอลฝึกอบรมยกระดับความรู้ความสามารถในด้านต่างๆให้บุคลากรการตัดแสงและบ้านพร้อมกันพัฒนาตัดแสงหลวงคอนให้กลายเป็นท้องถิ่นที่มั่นคงประชาชนมีชีวิตกันไปอยู่น้ำมือน้ำดีขึ้นอย่างนั้นหันท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะก็ได้ลงติดตามสภาพผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมไหลสุอยู่เขตบ้านทงดีและบ้านน้ำดีพร้อมทั้งมอบทุนและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวนหนึ่งให้องค์การปกครองเมืองหลวงน้ำท่าเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนและแก้ไขผลกระทบจากภัยพิบัติดังกล่าวเติมอีกข่าวหนึ่งท่านผู้ฟังเติมอีกข่าวหนึ่งแล้วจึงค่อยมาฟังเพลงจากทางรายการข่าวนี้ก็ยังเป็นการเคลื่อนไหวของนายกอยู่ซึ่งว่าวันที่18สิงหาคมนี้ท่านสอนไซสีบันดอนนายกรัฐมนตรีและคณะได้เคลื่อนไหวสี่นำเวียกงานอยู่เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำเมืองต้นพึ่งแขวงบ่อแก้วซึ่งในการโอ้ลมสี่นำครั้งนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้มีคำเห็นโอ้ลมและก็สี่นำบางด้านเป็นต้นแมนให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องในสมทบกันสืบต่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมการลงทุนการบริการผ่านระบบกลไกประตูเดียวสุขยู่ส่งเสริมเวียกงานการลงทุนอย่างแข็งแรงโดยเฉพาะแม่นกระแหน่งการที่จะเป็นเสาค้ำเศรษฐกิจให้ขยายตัวและมีความยืนยงเป็นต้นทางด้านการท่องเที่ยวการผลิตการปรุงแต่งการขนส่งการศึกษาสาธารณสุขและอื่นให้คะแนนการที่เกี่ยวข้องของแขวงสมทบกับคณะคุ้มครองบริหารเขตและผู้ลงทุนพัฒนาเขตจัดตั้งระบบการเรียนการสอนและรับสามัญศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาวางออกรวมทั้งศูนย์ฝึกวิชาชีพในสาขาต่างๆให้กลายเป็นรูปธรรมโดยไวเอาใจใส่บังคับใส่กฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจอย่างเข้มงวด
ให้คุ้มครองการชำระค่าสางต่างๆเป็นต้นการค้าการลงทุนการเบิกจ่ายแรงงานการบริการและอื่นๆผ่านระบบธนาคารของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้มีการหันเปลี่ยนอย่างแข็งแรงเข้มงวดและมีประสิทธิผลหลายขึ้นกว่าเก่าให้ผู้พัฒนาเขตสร้างกิจกรรมต่างๆเพื่อดึงดูดการท่องเที่ยวการลงทุนให้มีบรรยากาศฟื้นฟูต่อเนื่องสืบต่อพัวพันหัวมือและขยายสายการบินกับท้องถิ่นต่างๆของบรรดาประเทศใกล้เคียงให้น้ำมันหลายขึ้นพร้อมทั้งคุ้มครองการเข้าออกเมืองโดยเฉพาะการเข้าออกเขตอย่างเข่งขัดจำกัดช่องว่างการสวยโอกาสเคลื่อนไหวบ่ดีต่างๆให้ฮีบฮ้อนปรับปรุงสัญญาสัมปทานเขตให้หัดกลุ่มสอดคล้องกับกฎหมายระเบียบการที่เกี่ยวข้องและญาติยังได้ผลประโยชน์หลายขึ้นพร้อมทั้งปรับปรุงคณะคุ้มครองบริหารเขตให้สอดคล้องกับความเห็นห้องต้องการของเวียกงานเคลื่อนไหวเวียกงานมีความโรงเรียนและประกันประสิทธิผลให้มีกลไกการพัวพันหัวมือกับแขวงชายแดนของประเทศใกล้เคียงเพื่อคุ้มครองแรงงานจากบรรดาประเทศเหล่านั้นให้ได้รับผลดีพอถึงเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำนี่ได้สร้างตั้งขึ้นในปี2007มีเนื้อที่นี่ 10,000 เฮกตาร์ในนั้นเขตพัฒนาตัวเมือง 3,000 เฮกตาร์และเขตป่าพื้นที่สีเขียว 7,000 เฮกตาร์ในระยะ19ปีผ่านมานี่ก็สามารถดึงดูดการลงทุนพัฒนากิจการต่างๆเป็นต้นการผลิตอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยโรงแรมการค้าธนาคารการท่องเที่ยวการบริการและอื่นๆรวมมูลค่าทั้งหมดประมาณ10ตื้อดอลลาร์สหรัฐซึ่งเทียบใส่บรรดากิจการลงทุนที่กำหนดตามสัญญาแมนปฏิบัติได้ประมาณ60ส่วนห้อยปัจจุบันมีแรงงานที่ได้จดทะเบียนอยู่หลายกว่า 10,000 คนนอกนั้นแม้นนักลงทุนเจ้าของธุรกิจผู้ที่พักพักอาศัยและนักท่องเที่ยวประมาณ 10,000 กว่าคนสำหรับพนักงานรัฐจากแขนงการต่างๆมีทั้งหมด400กว่าคนนะอันนี้ก็เป็นข่าวที่เว้าถึงท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกสีนำการคุ้มครองและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำอยู่ทางเมืองต้นเพิงแขวงบ่อแก้วพุ่นแหละให้เอาใจใส่บังคับใส่กฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจอย่างเข้มงวดก็เปลี่ยนบรรยากาศมาฟังเพลงจากรายการเติมเอกจากนั้นแล้วผู้ดำเนินรายการจึงจะนำเสนอข่าวให้ท่านได้ฟังในระดับต่อไป

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามมาฟังรายการล้มตัวทิศหับอรุณจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์อยู่ซึ่งมีบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังภายหลังที่ท่านได้ฟังเพลงจากทางรายการผ่านพ้นไปบัดนี้ก็จะสืบต่อนำเสนอให้ท่านได้ฟังข่าวตื่มอีกข่าวนี่แม่นเว้าถึงกองบัญชาการป้องกันความสงบเมืองปากลายจับกลุ่มแก๊งส่อโกงทางออนไลน์หรือว่าสแกมเมอร์อยู่เฮือนพักแห่งหนึ่งที่บ้านห้วยลายน้อยในเวลา 13:00 นของวันที่13กรกฎนี้บนกรกฎนี้เด้กรกฎแล้วนี่ท่านผู้ฟังเนาะในเวลา 13:00 นของวันที่13กรกฎแล้วนี้เจ้าหน้าที่วิชาเฉพาะกองบัญชาการปคสเมืองปากลายแขวงสัญญบุรีหั่นเพิ่นก็ได้สมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ลงกวดกาแก้สถานเฮือนผักแห่งหนึ่งอยู่บ้านห้วยลายน้อยเมืองปากลายแขวงสัญญบุรีที่ให้คนต่างประเทศเซาซึ่งเป็นเป้าหมายสงสัยว่าดำเนินการเกี่ยวกับการส่อโกงทางออนไลน์หรือว่าสแกมเมอร์และผ่านการขวดค้นเจ้าหน้าที่เพิ่นก็สามารถกักตัวเป้าหมายที่ต้องสงสัยได้ทั้งหมด47คนเป็นหญิง10คนกักอยู่ในสถานที่จำนวน41คนหญิง3คนในนี้ก็มีสัญชาติอินโดนีเซีย38คนเป็นหญิง9คนได้กักตัวเป้าหมายอยู่นอกสถานที่ซึ่งใกล้กับเมืองพักดังกล่าวหั้นอีก6คนสัญชาติจีน4คนสันสัตว์ลาว1คนและสันสัตว์เวียดนามเป็นเพศหญิง1คนกองกลางที่ยึดได้ก็มีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก22หน่วย iPad 1หน่วยโทรศัพท์228หน่วยรถจักรไฟฟ้า2คันบัตรประจำตัว39บัตรปึ้มพาสปอร์ตหรือว่าปึ้มพันแดนสาหัวปึ้มบัญชีเงินฝากธนาคาร1หัวใบทะเบียนอนุญาตแต่งดอง1ใบปึ้มบัตรแห่งงาน6หัวปึ้มผักเสา5หัวหม้อเก็บไฟ1หน่วยสตาร์ดิ้ง1สุดผ่านการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่วิชาเฉพาะพวกเกี้ยวได้ให้การรับสารภาพว่าในต้นเดือนพฤษภาคม2016นี่แหละมีคนสัญชาติจีนจำนวน7คนก็ได้เป็นผู้ซักสวนอวนเอิ้นเอาพวกเกี้ยวเข้ามาสอนวิธีการเฮ็ดเวียกเกี่ยวกับการส่อโกงทางออนไลน์หรือว่าสแกมเมอร์ให้โดยมีค่าจ้างเป็นเดือนคนละ600ดอลลาร์ต่อเดือนส่วนคนลาวเป็นนายแปลภาษาได้เงินเดือนละ10ล้านกีบและปัจจุบันนี้คดีทางกล่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจวิชาสปกกรมราชการปคสเมืองปากลายแขวงสัญญบุรีพร้อมสรุปสำนวนคดีมอบส่งให้แขวงเพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายเอาข่าวจากปคสเมืองปากลายแขวงสัญญบุรีเป็นผู้เขียนโอ้บ่เรื่องสแกมเมอร์นี่จับได้หลายท่านเท่าใดก็ยังมีหลายอยู่จับได้หลายก็ยังมีหลายดังนั้นแหละพวกเราต้องมีสติเด้อในการดำรงชีวิตอย่าไปลงกำตัวโยหลอกลวงของเขานะจะน้อยก็พัดภาษีสูญเสียเงินคำกำแก้วที่หามาทั้งชีวิตถือกระโดดเอาไปเบิดเพราะว่าเนาะอันนี้ก็ต้องได้มีสติระวังตัวเต็มอีกสิ่งสำคัญแม่นเฮาจงช่วยเป็นหูเป็นตาช่วยเจ้าหน้าที่เพิ่นในการกวดกาสกัดกั้นปรากฏการณ์นี้หากเห็นมีการเคลื่อนไหวผิดปกติอยู่บนใดอยู่ท้องถิ่นใดก็ให้หีบฮ้อนรายงานต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่นจะได้ลงไปปราบปรามสกัดกั้นได้ทวงทันแต่หัวทีนะข่าวต่อไปเพิ่นบอกว่าใน6เดือนต้นปีนี้มูลค่าคนซื้อเลขนี่หลายกว่า 21,000 ตื้อกว่ากีบเทียบใส่ปีผ่านมาเพิ่มขึ้น48กว่าสนห้อยวันที่13สิงหาบริษัทรัฐวิสาหกิจห่วยพัฒนาเพิ่นได้จัดกองประชุมสรุปผลการดำเนินธุรกิจหวยประจำ6เดือนต้นปีนี้และทิศทางแผนการประจำ6เดือนท้ายปีโดยการเป็นประธานของท่านนางยอดแพงสมบัติ
ผมด้วยการบริษัทรัฐวิสาหกิจห่วยพัฒนามีภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมและในกองประชุมท่านนางแก้วคุณมีกรมมาเมืองน้องผมด้วยการบริษัทรัฐวิสาหกิจห่วยพัฒนาได้ผ่านบทสรุปพกเดือนต้นปีเห็นว่าการเคลื่อนไหวจำหน่ายห่วยพัฒนาผ่านช่องทางPOS หรือว่านั่งขายตามเกมทางนะเนาะพวกเขาก็สิเห็นพวกเพิ่นนั่งขายแล้วก็ช่องทางทั้งแอปมือถือในนั้นสามารถสังรวมเครื่องขายหวยแบบนั่งขายที่ลงทะเบียนอยู่ในระบบฐานข้อมูลล็อตลิงจำนวนทั้งหมดนี่ 345,268 เครื่องแอปมือถือเลข1ตัว56ตัวจำนวน13แอปและสลากพัฒนา5/45จำนวน1แอปและปานการจัดตั้งปฏิบัติการจำหน่ายหวยพัฒนาในระยะ6เดือนต้นปีปฏิบัติได้หลายกว่า 21,812 ตื้อกีบปฏิบัติได้141กว่าส่วนห้อยของแผนการเป็นแผนสำหรับปรับปรุงหมายความว่าเกินแผนอยู่41กว่าส่วนห้อยถ้าว่าเทียบในระยะเดียวกันของปี2025เพิ่มขึ้น48กว่าส่วนห้อยบัดนี้ทางด้านรายจ่ายท่านผู้ฟังทางด้านรายจ่ายนี่ปฏิบัติได้900สหัสตื้อกว่ากีบหรือ136กว่าส่วนห้อยของแผนการสำหรับปรับปรุงเกินแผน36กว่าส่วนห้อยเทียบเซระยะเดียวกันของปี2025เพิ่มขึ้นเฉลี่ยหลายกว่า75ส่วนห้อยด้านรายจ่ายปฏิบัติได้ด้านรายจ่ายนี่ปฏิบัติได้112ตื้อกว่ากีบหรือว่า12กว่าส่วนห้อยของรายรับทั้งหมดเท่ากับ118กว่าส่วนห้อยของแผนการอันนี้ก็แม่นแผนการสำหรับปรับปรุงกันแหละแสดงว่ายังเกินแผนอยู่18กว่าส่วนห้อยถ้าเทียบในระยะเดียวกันของปี2025เพิ่มขึ้นหลายกว่า60ส่วนห้อยเกือบ61ส่วนห้อยพุ่นละซึ่งในนั้นก็สามารถพร้อมมอบพันธะเข้างบประมาณได้618ตื้อกว่ากีบหรือ142กว่าส่วนน้อยของแผนการสำหรับปรับปรุงเพิ่มขึ้น76ส่วนน้อยส่วนแผนสร้างรายรับใน6เดือนท้ายปี2026นี้ทั้งรัฐวิสาหกิจห่วยพัฒนาเพิ่นก็มีแผนการจะสู่สนสร้างรายรับให้ได้อย่างหลวงหลายแหละนะตัวเลขเท่าใดนั้นจะบ่ขอเปิดเผยให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบเนาะก็เข้าใจว่าหลายก็แล้วกันว่าเรื่องเลขเรื่องเบอร์นี่ท่านผู้ฟังหลายคนหลายคนก็มีความหวังเนาะอยากสวยอยากซื้อเลขอยากถือเลขโดยเฉพาะแม่นเลข6ตัวนั่นแหละเพื่อจะได้มีทินมีฮ้อนเข้ามาในการสร้างสาพัฒนาครอบครัวเป็นกอบเป็นกำแต่ก็น่าเสียดายหลายคนนี่ซื้อบ่ถูกนะซื้อบ่ถูกถือกันเล็กๆน้อยๆเลข2ตัว3ตัวจังซี่นี่นะอันนี้ก็ต้องได้คิดคำนึงคืนใหม่ในแต่ละอาทิตย์หวยออก5มื้อแล้วเฮาซื้อเลขทุกมื้อซื้อหวยทุกมื้อว่าซั่นซะว่ามันถูกหรือบ่ถ้ามันบ่ถูกเฮาสรุปเบิ่งนะสรุปลองเบิ่งมื้อนึงเฮาจ่ายเท่าใดมื้อวันจันทร์เฮาจ่ายเท่าใดวันอังคารเท่าใดวันพุธเท่าใดพฤหัสเท่าใดวันศุกร์เท่าใดแล้วมาสังรวมเบิ่งในอาทิตย์นึงเฮาจ่ายเงินซื้อหวยไปเท่าไหร่วันนี้เดือนหนึ่งเด้เดือนหนึ่งตกเป็นเท่าไหร่โซมันสิถือบ่แม่นง่ายท่านผู้ฟังดีแท้นี่เฮาควรมื้อนี้จะซื้อเลขด้วยกำหนด 200,000 กิบเฮาก็ไปปอนไว้ท่อนไว้มื้อหน้า 100,000 บ่มื้อนี้ 300,000 บ่เฮาก็ท่อนไว้อาทิตย์นึงเฮามาสรุปเบิ่งตกเป็นเท่าไหร่นั่นล่ะฮอดวันศุกร์มาตอนแรงวันศุกร์มาเฮามานับเบิ่งเวลานั้นเฮาจะถูกเลขเนาะอันนี้ก็เว้าบ่ได้ความพอใจของไผของมันของแต่ละคนบ่คือกันเนาะท่านผู้ฟังแม่นบ่ความพอใจของแต่ละคนบ่คือกันได้บางคนก็หวังรวยแต่สุดท้ายมาก็สร้างความยุ่งยากอยู่ในครอบครัวเงินสารเงินที่จะไปซื้ออยู่ซื้อกินก็บ่มีอันนี้ก็ต้องได้มีการคิดขึ้นใหม่ทั้งผู้ซื้อส่วนหวยเด้
มันจะบ่ตกอยู่ในกรณีเบื่อเมาประชาชนบ่ก็ต้องได้มีการเกิดขึ้นใหม่ถ้าว่าบ่เป็นการเบื่อเมาก็เป็นการดีเป็นการประกอบส่วนในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติแต่ในตกกรณีนี้เป็นการเบื่อเมาประชาชนเด้อจะพาให้เกิดปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆตามมาได้อยู่ในสังคมแม่นหรือบ่ท่านผู้ฟังเนาะอันนี้ก็ลองขึ้นนํากันแลกเปลี่ยนนํากันเบิ่งว่าจะเป็นได้แท้เรื่องหวยคือเพิ่นเว้าแหละย่อมาหวยมี3ตัวตัวหอตัววอตัวยอตัวหอก็แม่นหายยนะตัววอก็ย่อมาจากวุ่นวายวอดวายตัวยอก็แม่นยุ่งยากซับสนอยู่ในครอบครัวเงินสารยิ่งปัจจุบันนี้ก็ปรากฏว่ามีแอปขายเลขนี่เกิดขึ้นมาเติมอีกแล้วเนาะเกิดขึ้นมาเติมอีกแล้วนะกระจงพิจารณาและจะซื้อเลขซื้อเบอร์ซื้อหวยย้ำใดก็ต้องได้พิจารณาคำนึงเบิ่งเงินในถุงของตนเองว่าจะสามารถกุ้มครอบครัวเงินสันได้บ่ในอาทิตย์นี้ฮะความพอใจของแต่ละคนบ่ว่ากันใครอยากซื้อก็ซื้อผู้ใดบ่อยากซื้อแล้วก็ปะปล่อยไปอันนี้ก็บ่เป็นหยังเนาะบัดนี้มาฟังข่าวเว้าถึงห้องหมอมิตรภาพ150เตียงเพิ่นได้แจ้งการให้ผู้มาใช้บริการเป็นผู้สุขภาพในระบบประกันสังคมต้องได้แจ้งบัตรประกันสังคมทุกครั้งกรณีบ่แจ้งบัตรแล้วได้จ่ายเงินก่อนห้องหมอจะบ่ทดแทนเงินคืนให้คนเจ็บแต่อย่างไรก็คือวันที่7สิงหานี่ละอยู่ทางห้องหมอมิตรภาพ150เตียงนครหลวงวิ่งจันทร์นี่เพิ่นก็ได้ออกหนังสือแจ้งการเรื่องการจัดตั้งปฏิบัติสัญญาการบริการเป็นผัวสุขภาพตามระบบประกันสังคมและคณะอำนวยการห้องหมอมิตรภาพได้แจ้งมายังบรรดาคณะแผนกท่านหมอวิชาการที่เกี่ยวข้องคนเจ็บที่ใช้บัตรประกันสังคมและคนเจ็บบริษัทต่างๆที่มาเซ็นสัญญาร่วมกับห้องหมอมิตรภาพว่าในการมาใช้บริการเป็นผัวสุขภาพทุกครั้งนั้นต้องแจ้งบัตรประกันสังคมหรือบัตรบริษัทพร้อมด้วยบัตรประจำตัวหรือสมโนครัวหรือเอกสารอื่นๆของผู้เกิดสิทธิ์ที่มาใช้บริการเพื่อยั่งยืนความถูกต้องที่ปองให้บริการคนเจ็บประกันสังคมและคนเจ็บประกันภัยต่างๆถ้าหากทานบ่เอาเอกสารใดหนึ่งมายั่งยืนความถูกต้องของตนต่อพนักงานปองบริการที่เกี่ยวข้องท่านจะบ่ได้อนุมัติผ่านการใช้สิทธิ์ตามขั้นตอนของแผนกประกันสุขภาพอันนี้มันเว้าถึงการมาเป็นผัวของผู้ที่ประกันสังคมหรือประกันภัยต่างๆเนาะในกรณีที่2บัดนี้กรณีคนเจ็บประกันสังคมมาใช้บริการอยู่ห้องหมอแต่ว่าบ่ได้แจ้งบัตรประกันสังคมของตนพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อยั่งยืนความถูกต้องและได้จ่ายเงินเองแล้วถ้าหากจะมาขอถอนเงินคืนในกรณีนี้นี่ห้องหมอจะบ่ทดแทนคืนเงินให้คนเจ็บยกเว้นกรณีเจ็บนักบ่ได้สติและเหตุการณ์อุบัติเหตุด่วนฉุกเฉินแท้ๆ 3. กรณีคนเจ็บเข้านอนเป็นผัวอยู่ห้องหมอมีสภาพได้ผ่าตัดไส้เล็กเฉพาะเล็กทุกชนิดนั้นคนเจ็บจะได้จ่ายเองแล้วเก็บบินไปพัวพันขอถอนเงินนำองค์การประกันสังคมแห่งชาติอันที่4กรณีคนเจ็บประกันสังคมที่เกิดสิทธิ์อยู่ห้องหมอมิตรภาพไปนอนปินปัวอยู่ห้องหมอรัฐที่บ่แม่นคู่สัญญากับประกันสังคมคนเจ็บจะเก็บบินไปพัวพันนำองค์การประกันสังคมแห่งชาติห้องหมอจะบ่ได้ทดแทนเงินคืนให้คนเจ็บแต่อย่างใดต้องเข้าใจเด้อผู้ที่จะไปปินปัวอยู่ห้องหมอสุขห้องหมอปินปัวสุขภาพอยู่ห้องหมอ150เตียงหรือว่าห้องหมอมิตรภาพ150เตียงนะผ่านระบบประกันสังคมผ่านระบบประกันภัยก็ต้องได้ถือเอกสารเกี่ยวกับประกันสังคมไปแจ้งต่อปองบริการประกันสังคมทุกครั้งในเวลาไปปินปัวถ้าบ่ดังนั้นเวลาทันใจเงินไปก็จะบ่ได้ทางห้องหมอจะบ่ได้ทดแทนเงินที่พวกท่านใจไปท่านแต่อย่างไรเนาะต้องเข้าใจนำกันให้มันถูกต้องอีกข่าวหนึ่งเพิ่นยึดของกลางค่ายคือสิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์สัตว์ป่า30กว่ากิโลจากพ่อค้าชาวจีนอยู่นครหลวงจันทน์วันที่18
สิงหาเจ้าหน้าที่กลุ่มเครือข่ายบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสัตว์ป่าและกฎหมายว่าด้วยผ้าไหมหรือลาเวลและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้พร้อมกันลงเคลื่อนไหวกวดกากันลักลอบค้าขายและมีไว้ในครอบครองสิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์สัตว์ป่าประเภทห่วงห้ามอยู่บ้านศรีสวัสดิ์เมืองจันทบุรีนครหลวงเมืองจันทน์ซึ่งผ่านการลงกวดกาตัวจริงเจ้าหน้าที่ได้พบเพนการลักลอบค้าขายและมีไว้ในครอบครองสิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ที่ค่ายคือสัตว์ป่าประเภทห่วงห้ามพร้อมทั้งผู้ถูกสงสัยจำนวนหนึ่งที่เป็นคนสัญชาติจีนอยู่ภายในสถานที่ดังกล่าวซึ่งของกลางที่พบเห็นเป็นสิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ที่ค่ายคือโนแฮดงาสร้างแกะสลักหนังสร้างแห่งเก็ดผงเก็ดลินบีสัตว์ป่าผงบีหมีแขวสัตว์ป่ากระดูกสัตว์ป่าแกะสลักและยาสมุนไพรที่สงสัยว่ามีส่วนผสมจากสัตว์ป่ารวมทั้งหมด38รายการมีน้ำหนักหลายกว่า30กิโลนอกจากนี้ยังพบเห็นเครื่องจักรที่ใช้เขาในการแปรรูปสิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่าจำนวนหลายพร้อมด้วยอุปกรณ์เครื่องมือที่เกี่ยวข้องอีกจำนวนหนึ่งต่อเหตุการณ์กล่าวนั้นทางเจ้าหน้าที่กลุ่มเครือข่ายลาเวลได้ดำเนินการกักยึดเครื่องของกลางทั้งหมดไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการประกอบสำนวนคดีส่วนกลุ่มคนสัญชาติจีนที่ถูกสงสัยนั้นแม้นได้ถูกกักตัวไว้เพื่อดำเนินการสืบสวนสอบสวนตามขั้นตอนของกฎหมายฟังเพลงสุดสุดท้ายจากรายการหมดเพลงหมดเวลามื้อนี้บุญเทียงแก้ววิไลวงศ์ลาไปก่อนขอให้ทุกท่านจงโชคดีมีความสุขตลอดไปมื้อหน้าพบกันใหม่สบายดี

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาบ่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำซากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีและการนำใส่สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใส่สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรายาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรตำรายาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

สบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันจันทร์หาวันเสาร์ออกอากาศเวลา 6:00 น. 6:30 น.กระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พบพ้อกันเป็นประจำเนาะท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้หลายคนในกาตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าบางคนในกาประกอบอาชีพที่เวียงการแดโดยเฉพาะแม่ค้าพ่อค้าสาวขายสาวเกษตรกรผู้อบแห่งงานของพวกเขาหาวหันในการสืบต่อประกอบอาชีพนาทีเวียงานตื่นเต้นเด้อลูกแต่เศร้าบางคนนี่ก็เฮ็ดเวียงงานเวียงสารสำเร็จแล้วเนาะแต่ว่าบางท่านนี่ก็ยังสืบต่อในการเฮ็ดเวียงงานเวียงสารอยู่ในบรรยากาศตอนเศร้าแบบนี้ก็ขอส่งกำลังแห่งใจให้กับทุกคนก็แล้วกันสำหรับมื้อนี้ผู้ใดที่ว่าก็เตรียมแผนการเดินทางเนาะเดินทางไปใกล้หรือว่าไกลในการเดินทางใช้รถใช้ถนนเดินทางนำไส้ยานพาหนะก็ขอให้ทุกคนเดินทางไปมาด้วยความสวัสดิภาพฮอดจุดหมายปลายทางทุกคนและขอสุนทรไนจากทั้งรายการมื้อนี้30นาทีนี้ต่อจากนี้ไปโดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนำเอาผลิตภัณฑ์ดีๆที่มีคุณภาพมานำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังน้ำกันโดยเฉพาะทานใดที่อิดเมื่อยปวดเมื่อยตามตนโตกินข้าวบ่แซ่บมึนซาแดทัดผู้ฟังบางครั้งนี่อาจจะเฮ็ดให้รู้สึกว่าตนเองนี่บ่สบายเนื่องจากว่าห่างกายหรือว่าภูมิต้านทานเฮาบ่แข็งแรงก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพเบิ่งแย้งตนเองให้ดีเนาะบ่ว่าจะเป็นเรื่องการกินการอยู่เคียงคู่กันออกกำลังกายทัดผู้ฟังนี่คือพวกเฮาเป็นห่วงเนาะถ้าว่าทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงดีการเดินทางการไปกันมาการเฮ็ดเวียกงานทำก็จะคล่องแคล่วมีความสะดวกขึ้นเอาละท่านผู้ฟังตอนต้นรายการนี้พวกเขาก็จะเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อนระยะต่อไปมารับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการเติมอีก

น้ำดื่มแฮทะธรรมศาสตร์ดิเซเรเป็นน้ำจากพื้นดินอยู่ในประเทศเฮานี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์เฮานี้ไปได้ค้นพบแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนอย.เป็นที่เรียบร้อยแล้วได้จัดการวางขายการจำหน่ายในราคาที่ว่าเท่ากับน้ำดื่มบริสุทธิ์ทั่วไปเพื่ออยากให้ประชาชนคนลาวเฮาเพื่ออยากให้คนลาวเฮาได้ดื่มน้ำที่มีคุณประโยชน์ที่มีแฮทาดเพื่อสุขภาพอันนี้ถือว่าถ้าเราบ่ได้ว่าขายราคาสูงอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงได้กินได้ใส่ได้ราคาตามน้ำดื่มทั่วไปแต่ว่าชมเทียบจะคุณภาพระหว่างน้ำแฮดิเซรีเดี๋ยวเขาได้ขุดพบใหม่แล้วก็นำออกจำหน่ายได้ขึ้นทะเบียนอย.ไปที่แฮมอยแล้วนี่เท่าๆกับน้ำแฮคุณภาพดีเยี่ยมของโลกเขาคือน้ำดื่มเอเวียงอันนี้อย่างฝากไว้นักมาราธอนผู้ชมหรือคนลาวเฮาท่าต้องการน้ำดื่มน้ำแฮที่มีแฮทะในตามมาตรฐานสากลเชิญทดลองดื่มน้ำแฮดิเซเรของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษท่านจะออกผิดหรือ

0: อยดอนยาอิน
1: ขณะนี้ท่านพร้อมรับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz ได้รับฟังสิ่งดีๆพร้อมด้วยเสียงเพลงจากทางรายการพวกเขาผ่านไปกับข้อมาสู่ในระยะนี้ฟังไปเติมเด้อท่านผู้ฟัง2ทางในการติดตามรับฟังผ่านทาง FM 103.7 MHz และสำหรับท่านใดที่นำใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเนาะก็สามารถเข้ารับฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.lar รับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตท่านผู้ฟังสำหรับมื้อนี้ทางรายการก็ได้นำเอาสิ่งดีๆมาฝากบรรดาท่านโดยเฉพาะก็คือผลิตภัณฑ์สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี่เป็นสินค้าหนึ่งเมือง1ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมมาหลายปีแล้วเนาะบางคนนี่ก็ได้สมใช้เป็นประจำบ่ว่าจะเป็นยาสมุนไพรและนอกจากนั้นก็มีทั้งประเภทชากาแฟและมีน้ำดื่มธรรมชาตินั่นก็คือน้ำดื่มเดเซเล่ท่านผู้ฟังเป็นน้ำดื่มแห่ธาตุที่ให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับทางกายมื้อนี้เนาะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในระยะนี้ก็คือฮู้น้ำกันบางคนนี่ก็อาจจะปรับเปลี่ยนนำสภาพอากาศบ่ทันอาจจะเฮ็ดให้เป็นหวัดเป็นไอได้ง่ายแต่ก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพเบิ่งแยงตนเองให้ดีมื้อนี้อยากแนะนำให้ท่านได้ฮู้จักยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเพิ่นได้นำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งเป็นยาปิ่นปัวพยาธิต่างๆบ่ว่าจะเป็นวานหรือสีดีกระเพาะผลิตภัณฑ์ธรรมชาติบำรุงสายตาวานนางธรณีดีฤทธิ์สดวงนอกจากนี้ก็มีสมุนไพรอื่นๆอีกหลายอย่างท่านผู้ฟังมีหลายกวน100สนิดแต่ว่ามื้อนี้ทางโฆษกเองอยากแนะนำให้ท่านได้รู้จักก็คือสมุนไพรเห็ดหมื่นปีท่านผู้ฟังซึ่งสมุนไพรเห็ดหมื่นปีนี้ให้คุณประโยชน์ต่อกับห่างกายอาจจะช่วยขับไล่สารพิษออกจากห่างกายป้องกันการเกิดเซลล์มะเร็งอัมพฤกษ์อัมพาตสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่ามีปัญหาทั้งพยาธิประจำตัวแดหรือว่ารู้สึกบ่สบายในระยะนี้ก็ขอให้ทุกคนเบิ่งแยงตนเองให้ดีเด้อสำคัญก็คือในการเบิ่งแยงตนเองนี่ก็คือเรื่องการกินการอยู่เคียงคู่กับออกกำลังกายและสำหรับท่านใดที่ว่ามีพยาธิประจำตัวบางคนนี่ก็อุ้งเป็นกระเพาะเนาะเว้าเรื่องปัญหากระเพาะแน่นอนล่ะท่านผู้ฟังหลายคนเป็นกระเพาะนี่กินข้าวบ่ได้เนาะบางครั้งนี่เจ็บจุกแน่นแต่ว่ามื้อนี้อยากแนะนำให้ท่านได้รู้จักสมุนไพรหวานหรือสีดีกระเพาะท่านผู้ฟังซึ่ง

บ้านดิกระเพาะนี่จะสวยเห็ดให้กระเพาะซ้ำเหงื่อหรือว่าผู้ใดชีวาเป็นแผลในกระเพาะนี่นะท่านผู้ฟังจะสวยบรรเทาได้เด้อและสำหรับท่านใดที่ว่าเป็นกดไหลย้อนท่านผู้ฟังกินยาหลวงบ่ซ่วงบ่เซาลองหันเปลี่ยนเปิดใจในการกินยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวลองเบิ่งนั่นก็คือหว่านดีกระเพาะเพราะว่าหว่านดีกระเพาะนี่จะให้คุณประโยชน์หลายๆอย่างดีกระเพาะแดดีกดไหลย้อนแดผู้ใดที่ว่าเป็นกระเพาะซ้ำเหงื่อตัวนี้ก็กินแล้วดีเด้อท่านผู้ฟังบางคนนี่ต้องได้เอาใจใช่ได้บอกว่าจะเป็นเรื่องการกินบ่การเลือกอาหารการกินนี่ก็ขอให้เบิ่งตามความเหมาะสมเติมและสำหรับท่านใดที่ว่ามีพยาธิประจำตัวอื่นๆเด้กินยาหลวงบ่ซ่วงบ่เซาอยากมาเบิ่งสมุนไพรพื้นเมืองลาวเฮาจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี่มาเบิ่งสินค้าตัวจริงได้ลุงคำสิงสีหาเทพได้นำเอาผลิตภัณฑ์และก็นำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติมาปรุงมาแต่งนำเอาสูตรตำรายาพื้นเมืองลาวเนาะก็คือฮู้น้ำกันท่านผู้ฟังสมุนไพรนี่แม่นปลอดสารเคมีเด้อผลิตโดยสีมือของคนลาวเฮาเองสนานทานใดที่สนใจก็สามารถมาเบิ่งได้เนาะตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โทรสอบถามก่อนได้020 5570 4709 5570 4709

วันนี้จะเสนอเรื่องผลิตภัณฑ์ธรรมศาสตร์บำรุงสายตาหรือว่ายาพื้นเมืองลาวบำรุงสายตาตาของเท่านี้นะจะต้องได้รับวิตามินเอหรือว่าวิตามินอาร์นะในแต่ละวันประมาณ20-25มิลลิกรัมเพราะว่าวิตามินเอนี่มันจะไปบำรุงประสาทตาตามันก็ได้ที่ว่าขาดวิตามินเอนี้ตามันจะมั่วตามันจะบ่เห็นหูอ่านหนังสืออะไรอันนี้เป็นการทดสอบมาแหละที่ว่าเจ้าของเองนี้ก่อนจะมาเห็นยาบำรุงสายตาเนื่องจากว่าเราอยากใส่แว่นตาใส่แว่นตาเนี่ยมันลำคาญก็เลยไปค้นคว้าสอหาจะเอายังมาแก้ไขอันที่ว่าใส่แว่นตาก็รู้ได้ว่ามันมีต้องได้ครับวิตามินเอเขาจึงคอยมาสอบวิตามินเออยู่ในพืชหมากใหม่บ้านเฮาเนี่ยจึงคอยมาได้2-3ชนิดแต่มาปรุงเป็นแคปซูลแต่กินแคปซูลนี่ยาบำรุงตาเนี่ยมือหนึ่งสองสองแคปซูลนี่พอในแคปซูลหนึ่งนี่มัน250มิลลิกรัมในการดูดซึมนี่ก็ประมาณจะหาหรือ10%เนาะมันก็จะระดับอยู่ประมาณ10-15มิลลิกรัมกินช็อกนั่นก็ถือว่าเศร้าหา30มิลลิกรัมต่อวันและพอดีอันนี้ทดสอบแล้วเมื่อก่อนนี่ใส่แว่นตาเมื่อกินอันนี้3เดือนเลี่ยนกันติดกันหรือ90วันได้กินแว่นตาเลยตั้งแต่อายุ40ปีจนมาวัน18-10นี่ก็เกือบ40ปีนี่ถือว่าเขาบริใส่แว่นตาฉะนั้นอันนี้แหละถือว่าพิสูจน์ได้อย่างเห็นได้เขาก็จะคอยมาเห็นยาบำรุงสายตาแต่นอกจากนั้นก็ถือว่าคนที่มากินกาแฟก็เลยไม่เอายาบำรุงสายตาเนี่ยเขาได้กาแฟกูจะกินกาแฟแล้วก็ถือว่าก็ช่วยได้ขึ้นอ่ะบอกตามั่วบอกตาบอกแจ๊ขั้นตาน้ำตาหยอดอันนี้เห็นว่าใส่ผลจะเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเอาปอดสันผิดรายงานต่อท่านผู้ชมดูผู้ที่ว่ามีปัญหาเรื่องสายตานี่นำใส่ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์รับปอดสันผิดแม่นธรรมศาสตร์ปอดสันผิดอันนี้ดีที่สุด

ยินดีต้อนรับทุกท่านกับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีท่านผู้ฟังที่เคารพได้หับฟังสิ่งดีๆพร้อมด้วยเสียงเพลงจากทางรายการพวกเขาผ่านไปหวังว่าจะสร้างความสุขสำราญเนาะกับมีรายการทุกคนที่กำลังหับฟังรายการอยู่ในบรรยากาศตอนเช้าแบบนี้ท่านผู้ฟังหลายคนนี่ก็ติดตามหับฟังอยู่เนาะบ่ว่าจะเป็นหับฟังผ่านทางวิทยุหรือว่าท่านใดที่นำใช้ยานพาหนะขับขี่รถอยู่ในตอนนี้หับฟังวิทยุไปพร้อมก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยในบรรยากาศตอนเช้าแบบนี้การสืบต่อประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานของทุกคนก็ขอให้ทุกคนทุ่มเทเงาแห้งของตนเองสุ่มใส่หน้าที่เวียกงานของตนเองหาพิสอบให้ประสบผลสำเร็จในหน้าที่ทุกเวียกงานก็แล้วกันสำหรับวันนี้ท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการเดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายของทางรายการกันแล้วก่อนจะจากกันไปขอขอบใจทั้งผู้ให้การสนับสนุนรายการทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษให้การอุปถัมภ์สนับสนุนรายการมาโดยดีตลอดมาส่งท้ายรายการนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลซืนจากทางรายการพวกเขาหลังจากนั้นอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีสุขใดที่ประเสริฐพรใดที่ล้ำเลิศจงเกิดแก่มีรายการทุกคนสำหรับมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: สบายดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านนำท่านเข้าสู่รายการข่าวตามเหตุการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการพ่อออกอากาศให้ท่านได้รับชมรับฟังกันทุกๆวันตั้งแต่วันจันทร์จนฮอดวันอาทิตย์30นาทีต่อจากนี้ไปเริ่มตั้งแต่เวลา 6:30 นหาเวลา 7:00 เป็นประจำทุกมื้อมื้อนี้เพชรสมรพงษ์พญโยสิทธิ์ทำหน้าที่ดำเนินการสู่ท่านฟังท่านผู้ฟังระยะนี้ก็ถือว่าฟ้าฝนสุรทาก็ถือว่ายังถือเป็นระยะของฤดูฝนฉะนั้นก็ถือว่าแต่ละแขวงแต่ละภาคภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ก็บางจุดก็ยังได้รับผลกระทบจากอุทกภัยฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันเกิดเหตุน้ำท่วมน้ำขังหลายจุดหลายแขวงในทั่วประเทศฉะนั้นก็จะให้ทุกคนมีสติระวังตัวในการดำรงชีวิตโดยเฉพาะผู้ที่ว่าอยู่ใกล้แคมแม่น้ำใหญ่ๆว่าจะเป็นแม่น้ำคองแม่น้ำลำสีต่างๆหรือว่าห้วยหองของบึงที่ว่ามีความเสี่ยงแล้วก็อยู่ทั้งหอมผู้ที่อาจจะเกิดดินเจือนได้กระทันหันอันนี้ก็ฝากไว้เพื่อเป็นคติเตือนใจนั่นก็คือว่าทุกคนมีสติในการเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพที่จะเกิดขึ้นถ้าว่าพวกเขาติดตามข่าวสภาพอากาศเป็นประจำก็ควรจะมีการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับสภาพที่เกิดขึ้นเนาะพอจะเริ่มต้นกันข่าวที่ทางสังคมเสียงแคนลาวเขาเยี่ยมคำนับเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศวันที่16สิงหาคมนี้อยู่ที่ห้องว่าการศูนย์กลางพรรคท่านทองลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะผู้งานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านเจริญเย่อเปาเฮออดีตกรรมการศูนย์กลางพรรคอดีตห้องประธานสภาแห่งชาติประธานกิตติมศักดิ์สมาคมเสียงแคนลาวมีท่านคำพันธ์เหมือนสิทธิดากรรมการศูนย์กลางในลาวสังสาดประธานสมาคมเสียงแคนลาวพร้อมด้วยคณะท่านเจริญเย่อเปาเฮอได้รายงานสภาพการเคลื่อนไหวเวียกงานของสมาคมเสียงแคนลาวระยะผ่านมาเกี่ยวกับการอนุรักษ์ส่งเสริมเผยแพร่เสียงแคนลาวให้กว้างขวางและปกปักรักษาให้หุ่นลูกหุ่นหลานได้สืบทอดต่อกันไปในฐานะเป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมที่เอกอ้างทนงใจของชาวลาวทางศาสตร์ในโอกาสนิทานทนุงศรีสุริตได้แสดงความย่องยอสมเชยสมาคมเสียงแคนลาวที่ได้หักษาเสียงเคนอันเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเฮาก็คือมุนเสื้ออันดีงามของศาสตร์ที่มีมาแต่บุรณาการพร้อมทั้งและเน้นนักให้สมาคมเสียงแคนลาวเป็นเจ้าการทรงต่อมูลมรดกอันล้ำค่าที่บรรพบุรุษได้ประดิษฐ์สร้างไว้ให้เคียงคู่กับชาติเฮาตลอดไปไปติดตามข่าวกันที่ท่านห้องนายกรัฐมนตรีเยี่ยมยามให้กำลังใจและกับมอบเครื่องช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยู่ทางเมืองสุนบุรีวันที่16สิงหาคมนี้ท่านคำพันธ์ภูมิทัศน์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยท่านบุญโจมอุบลประเสริฐกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาภาคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงสวรรค์เขตได้ลงมอบเครื่องช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยู่เมืองสุนบุรีแขวงสวรรค์เขตโดยการให้เกียรติต้อนรับของท่านพันเอกกองมีเมียงมณีกรรมการภาคแขวงเลขาภาคเมืองหัวหน้าคณะสมาชิกสภาประชาชนแขวงประจำเขตเลือกตั้งเมืองพร้อมด้วยคณะนำของเมืองและประชาชนผู้ถือผลกระทบให้การต้อนรับท่านพันเอกกองมีเมียงมณีเลขาผักเมืองได้รายงานการกระเกี่ยมพร้อมด้านต่างๆเพื่อรับมือสภาพน้ำท่วมที่เกิดขึ้นระยะผ่านมาซึ่งเหตุให้ชีวิตการเป็นอยู่ทรัพย์สินของประชาชนได้รับความปลอดภัยโดยพื้นฐานโดยฮู้ว่าในทั่วเมืองสุนบุรีมี29บ้านที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมในนั้นมี11บ้านที่ถูกน้ำท่วมก็คือบ้านทาคำเหลื่อมกองปทุมวันบ้านดอนยานงบ้านโคกหัวสร้างบ้านเมืองหงบ้านนาจันใหญ่ดงหวายเสียงหมบึงสร้างนาหนองผําและบ้านตุ่มเยมี 1,284 หลังคาเรือนและก็มี 1,641 ครอบครัวมีพลเมือง 8,900 กว่าคนเป็นหญิง 3,400 กว่าคนประชาชนนะครับการยกย้ายไปอยู่ศูนย์พักสัวขาวและจุดที่ปลอดภัยมี6บ้านมี634หลังคาเรือนมี733ครอบครัวพลเมือง 3,450 คนเป็นหญิง 1,600 กว่าคนหน้าที่นับปีถึงน้ำท่วม 5,600 กว่าเฮกตาร์ครอบครัวได้รับผลกระทบ 4,400 กว่าครอบครัวคาดคะเนความเสียหายอยู่ 4,606 15กว่าเฮกตาร์สินทั้งถือน้ำท่วม8เซนตะฟังถือสอเจือน5จุดขัวถือท่วม8แห่งเสียหาย4แห่งอื่นๆต่อสภาพการนี้คณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขันเมืองได้สมทบกับกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบและภาคส่วนเกี่ยวข้องลงยกย้ายประชาชนสัตว์เลี้ยงและทรัพย์สินไปอยู่บนที่ปลอดภัยพร้อมทั้งกักเก็บความพร้อมติดตามสภาพน้ำตลอด24ชั่วโมงแต่มาฮอดปัจจุบันนี้ระดับน้ำแม่นลดลงหลายแล้วทางคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขันเมืองพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องจะได้ขุ่นเขียวลงเก็บกำผลเสียหายเพื่อขึ้นแผนในการฟื้นฟูหลังน้ำท่วมในโอกาสนี้ท่านคำพันธ์พรหมทัตรองนายกรัฐมนตรียังได้มีคำเห็นโอรมต่ออำนาจการปกครองให้มีการค้นคว้าปรึกษาลือวางแผนในการฟื้นฟูการผลิตภายหลังที่น้ำบกแห้งเพื่อทดแทนผลผลิตที่เสียหายไปจากภัยน้ำท่วมเพื่อแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่ของพ่อแม่ประชาชนขึ้นแผนความต้องการทางด้านแนวพันธุ์พืชแล้วเสนอหาแขนงการขั้นแขวงค้นคว้าและตอบสนองตามความเหมาะสมเอาใจใส่ติดตามเกี่ยวกับพยาธิที่อาจจะเกิดขึ้นจากภัยน้ำท่วมในโอกาสที่ลงเคลื่อนไหวท่านรองนายกรัฐมนตรียังได้มอบเครื่องเสื้อประกอบมีไข่ไก่เป็นมีน้ำดื่มข้าวสารเสื้อซูซีบและกับเครื่องอุปโภคบริโภคอื่นๆรวมมูลค่าห้อยซาวล้านกีบและกับพร้อมเงิน50ล้านกีบจากนั้นคณะกรรมการนำก็ได้พร้อมกันขี่เรือลงเยี่ยมยามและแจกจ่ายเครื่องช่วยเหลือให้ถึงมือประชาชนที่บ้านท่าคำเหลื่อมพร้อมมอบเงิน10ล้านกีบให้อำนาจการปกครองเพื่อไปช่วยเหลือพ่อแม่ประชาชนในระยะต่อไปไปต่อกันที่ข่าวในวันที่16สิงหาคมนี้กระทรวงการเงินและกระทรวงยุทธการและขนส่งได้จัดกองประชุมปรึกษาหรือร่วมกันเพื่อแก้ไขความบ่เป็นเอกภาพในการเก็บค่าบริการขนส่งสินค้าผ่านแดนในเขตพัฒนาท่าบกท่านาแล้งรวมทั้งการจัดเก็บค่าผ่านขัวอยู่ด้านขวามิตรภาพลาวไทยกองประชุมครั้งนี้ให้เกียรติเป็นประธานของท่านสันติภาพพรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินและท่านเล็กไหลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งโดยมีบรรดาห้องรัฐมนตรีหัวหน้ากรมหัวหน้าห้องการคณะกรรมการหัวมือลาวจีนหัวหน้าห้องการคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมการลงทุนพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมกองประชุมถือเป็นเวลาสำคัญในการจัดระเบียบการคุ้มครองการเก็บรายรับและพันขยายเวียกงานวีซ่าเฉพาะของแขนงการเงินให้มีความเอกภาพโปร่งใสและถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในที่ประชุมบรรดาผู้เข้าร่วมได้สุ่มใส่ปรึกษาลือและสอบหาวิธีทางออกเกี่ยวกับความบ่เป็นเอกภาพในการคุ้มครองค่าบริการขนส่งสินค้าผ่านแดนระบบการเก็บเงินผ่านขั้วข้ามน้ำของลาวไทยการเก็บค่าบริการขนส่งสินค้าผ่านแดนในเขตพัฒนาท่าบกท่านาแล้งและรับฟังการรายงานความคืบหน้าผลการประมูลเปิดกว้างโครงการจัดซื้อจัดจ้างบริษัทเพื่อพัฒนาระบบและติดตั้งอุปกรณ์รับใช้การคุ้มครองและจะเก็บค่าผ่านทางหลวงแห่งชาติเลขที่9ตอนท้ายประธานของประชุมก็ได้ทิศนำอย่างลึกซึ้งต่อแต่ละหน้าเวียกโดยเน้นให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนี่เอาใจใส่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบสูงเพื่อหับประกันให้เวียกงานมีความเป็นเอกภาพโปร่งใสและถูกต้องตามระเบียบกฎหมายอย่างเข้มงวดและในวันที่25สิงหาคมนี้พลโทวันทองกล่องมณีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบพร้อมด้วยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและกระทรวงสาธารณสุขได้ลงติดตามเครื่องของกลางคดีลักลอบซื้อขายซากสัตว์ป่าและชิ้นส่วนสัตว์ป่าที่ห่วงห้ามโดยการต้อนรับของพลตีกองสวัสดิ์บุญเลี่ยงรองรัฐมนตรีและก็หัวหน้ากรมเนตรตำรวจกระทรวงป้องกันความสงบพร้อมด้วยคณะพันเอกข่าวพรภูมิจันทร์หัวหน้ากรมตำรวจสิ่งแวดล้อมและพันโทถาวรแก้วพีลาหัวหน้ากรมตำรวจสิ่งแวดล้อมกรมเนตรตำรวจกระทรวงป้องกันความสงบรายงานว่าวันที่16สิงหาคมนี้เวลา 13:15 นเจ้าหน้าที่กรมตำรวจสิ่งแวดล้อมกรมเนตรตำรวจกระทรวงป้องกันความสงบได้สมทบกับกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงบริคำไซและป้องกันความสงบเมืองปากกระดิ่งเข้าแก้ไขคดีลักลอบซื้อขายซากสัตว์ป่าและชิ้นส่วนสัตว์ป่าที่ห่วงห้ามมีไว้ครอบครองอยู่รีสอร์ทโดนสวรรค์ ตั้งอยู่บ้านพลเจริญคุ้มพลงามเมืองปากกระดิ่งแขวงบริคำใส่ผ่านการกวดค้นสามารถกักตัวเป้าหมายถูกสงสัยซึ่งเป็นคนต่างประเทศ11คนเป็นหญิง1คนและก็ยึดสิ้นส่วนสัตว์ป่าห่วงห้ามได้หลายประเภทเช่นว่าสิ้นส่วนค่ายคืองาสร้างรวมน้ำหนัก 1,700 กว่ากิโลกรัมซากสัตว์ค่ายคือเสือดำ2ตัวจำนวน45กว่ากิโลกรัมและอื่นๆอีกหลายรายการพร้อมด้วยพาหนะรถใหญ่2คันปัจจุบันคดีนี้เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการสอบสวนเก็บกำข้อมูลรายละเอียดแหล่งที่มาและจุดหมายส่งต่อสิ้นส่วนและซากสัตว์ป่าดังกล่าวพร้อมทั้งดำเนินคดีต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดไปติดตามข่าวกันต่อในตอนเช้าของวันที่26สิงหาคมนี้อยู่ห้องประชุมห้องว่าการปกครองเมืองไซไซบุรีแขวงสำนักเขตท่านโพไซเซนสอนรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมพร้อมด้วยท่านนางดาววอนไซสุเรียนรองเลขาพรรคแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงสันติเขตท่านนางศรีสวัสดิ์โคตรทวงศากรรมการพรรคแขวงหัวหน้าแผนกงานและสวัสดิการสังคมแขวงและคณะได้ลงเคลื่อนไหวเหตุเวียกพร้อมทั้งมอบเครื่องบรรเทาทุกข์ให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยู่เมืองไซบุรีโดยการต้อนรับของท่านคาราโซลุยบัวทองกรรมการพรรคแขวงเลขาคณะบริหารพรรคเมืองหัวหน้าคณะสมาชิกพรรคประชาชนแขวงประจำเขตเลือกตั้งเมืองไซบุรีพร้อมด้วยคณะนำขันเมืองในการลงขึ้นไหวครั้งนี้ท่านคาราโซลุยบัวทองได้รายงานโดยย่อเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสภาพภัยพิบัติน้ำท่วมอยู่เมืองไซบุรีประจำปี2016ซึ่งเมืองไซบุรีได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนับตั้งแต่วันที่8สิงหาเป็นต้นมาทั่วเมืองมี52บ้านและนั้นถูกน้ำท่วม13บ้านรวมมี 1,573 ครอบครัวมี 8,500 กว่าคนส่วนบ้านที่หน้าที่ทำการผลิตเกษตรกรรมถูกท่วมมีอยู่34บ้านรวมหน้าที่ 5,900 กว่าเฮกตาร์นอกนั้นก็ยังมีเส้นทางมีขัวหงเฮียน7แห่งสุขศาลาใน2แห่งวัดใน11แห่งถูกน้ำท่วมและได้จัดตั้งศูนย์พักชั่วคราว2ได้จัดตั้งศูนย์พักสุขาใน60ปัจจุบันระดับน้ำเซบังไฟและเซน้อยได้ลดลงต่อเนื่องแต่ยังอยู่ในเขตเสี่ยงภัยในโอกาสนี้ท่านผู้ใช้เสนสอนได้แสดงความยินยอมสมเสยต่อคณะผักคณะนำเมืองในการเอาใจใส่น้ำพาซีนำได้ทิศซีนำในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเมืองในต่อหน้าพร้อมเดียวกันนี้ท่านรัฐมนตรีกระทรวงงานและสวัสดิการสังคมก็ได้ตั้งนาให้กระทรวงมอบเครื่องบรรเทาทุกข์ให้คณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขันเมืองเพื่อนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนผู้ประสบภัยเครื่องที่นำมามอบในครั้งนี้ประกอบมีข้าวสารเจ้าส่งโตน้ำดื่มเป็นมีกองไข่ไก่เครื่องใช้ในครัวเรือนและเครื่องสุขภัณฑ์รวมมูลค่าถือว่า100กว่าล้านกีบจากนั้นคณะกรรมการที่นำขันศูนย์กลางแขวงและเมืองก็ได้เดินทางไปเยี่ยมยามพร้อมทางมอบเครื่องบรรเทาทุกข์จำนวนหนึ่งให้ประชาชนบ้านด่างสวรรค์เมืองไซบุรีเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัยในครั้งนี้ต่อไปและในวันที่26สิงหาคมนี้อยู่ที่ห้องประชุมสภาประชาชนแขวงสวรรณเขตได้จัดกองประชุมติดตามและสุขนิวเวียกงานของห้องว่าการสภาแห่งชาติโดยการเป็นประธานของท่านบุญจันทร์ศรีวงศ์พันธ์กรรมการศูนย์กลางภาคกรรมการคณะประจำสภาแห่งชาติสุทธิสิบหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติพร้อมด้วยคณะโดยการต้อนรับของท่านภูลำพรศรีหาวงศ์กรรมการประจำภาคแขวงห้องประธานคณะสภาห้องประธานคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่13ทั้งเป็นห้องประธานสภาประชาชนแขวงสำนักเขตมีบรรดาท่านคณะประจำสภาประชาชนแขวงคณะกลุ่มคณะกรรมการคณะห้องว่าการพนักงานและราชการเข้าร่วมในกองประชุมท่านเสนเดชผุยยะวงศ์กรรมการพรรคแขวงหัวหน้าห้องว่าการสภาประชาชนแขวงได้รายงานสภาพการเคลื่อนไหวโดยย่อซึ่งโครงการประกอบการจัดตั้งของสภาประชาชนแขวงสำนักเขตประกอบมีคณะประจำห้องว่าการและ3คณะกรรมการโดยมี6แขนงการโซเวียตเฮ็ดหน้าที่เป็นเสนาธิการปัจจุบันสมาชิกสภาประชาชนแขวงผู้ประจำการอยู่สภาประชาชนแขวง9ท่านพนักงานรัฐกรทั้งหมด43ท่านและได้ปฏิบัติการประกาศสั่งตั้งโครงการคณะสมาชิกสภาประชาชนแขวงประจำเขตเลือกตั้งเมืองเขต6เมืองอย่างสมบูรณ์ ภายหลังฟังการรายงานผู้เข้าร่วมได้ประกอบความเห็นและแลกเปลี่ยนบทเรียนจากการปฏิบัติหน้าที่เวียดนามตัวจริงโดยเฉพาะการนำเส้นระบบทันสมัยเข้าในการติดตามเอกสารการประสานสมทบกับแผนกการที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงคำเสนอของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งงบประมาณในการติดตามกฎกาการเก็บเก็บข้อมูลปัญหาเร่งด่วนเพื่อนำเสนอต่อกองประชุมสมัยสามัญและการซับซ้อนพลังงานจากกองกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบภายหลังสำเร็จหน้าที่ไปที่ตามข่าวเกี่ยวกับศาลประชาชนสูงสุดจัดพิธีปาฐกถาวันสำคัญของชาติคือวันสั่งตั้งในรัฐสั่งชาติครบรอบ76ปีวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญครบรอบ35ปีและวันยึดอำนาจทั่วประเทศครบรอบ81ปีจัดขึ้นในวันที่26สิงหาคมนี้โดยการปาฐกถาของท่านไพวีศรีบัวลิภากรรมการส่วนกลางพรรคเลขาคณะบริหารพรรคประธานศาลประชาชนสูงสุดมีบรรดาท่านรองประธานศาลหัวหน้ากลุ่มห้องกลุ่มพร้อมด้วยพนักงานวิชาการเข้าร่วมรับฟังท่านไพวีศรีบัวลิภาได้ยกให้เห็นความหมายความสำคัญของวันยึดอำนาจทั่วประเทศ23สิงหาซึ่งเป็นเหตุการณ์อันสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่แสดงให้เห็นถึงมูลเสื้อการต่อสู้อันเป็นอาถรรพ์บ่ยอมจำนนมีไหวพริบและความปีศาจสามารถของนักรบปฏิวัติฮุนก่อนต้านกับจักรพรรดิลามเมืองขึ้นโดยภายใต้การนำพาของพรรคจนสามารถยึดอำนาจได้ในวันที่23สิงหาคม1975ได้ยกให้เห็นถึงมูลเสื้อวันสั่งตั้งในรัฐสั่งชาติครบรอบ76ปีการกำเนิดและการเติบโตขยายตัวของในรัฐสั่งชาตินับตั้งแต่มือสั่งตั้งจนถึงปัจจุบันและท่านยังได้ปาฐกถาเกี่ยวกับวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญครบรอบ35ปีอีกด้วยในการปาฐกถาครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการศึกษาอบรมให้พนักงานสมาชิกพรรคผู้สืบทอดได้รับรู้เสื่อมซึมเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับมูลเสื้อของวันประวัติศาสตร์สำคัญดังกล่าวเพื่อพร้อมกันประกอบส่วนอย่างสร้างหน้าเข้าในการปรับปรุงก่อสร้างตนเองให้มีแบบแผนทันสมัยก้าวขึ้นอย่างบ่ยุดยั้งในวันที่27สิงหาคมนี้ที่สถานทูตเวียดนามสหายวันศรีกัวมั่วกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องเลขาคณะพรรคหัวหน้าคณะห้องหัวหน้าคณะโฆษกองค์ศูนย์กลางพรรคพร้อมคณะได้ตั้งหน้าให้คณะพรรคคณะนำคณะโฆษกองค์ศูนย์กลางพรรคนำเอากระตาดอกไม้เข้าอวยพรสถานทูตเวียดนามประจำลาวเนื่องในโอกาสระลึกครบรอบ81ปีวันสถาปนาสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยการต้อนรับของสหายเหงียนมิงเติมเอกอัครทูตเวียดนามประจำลาวในโอกาสนี้ชายวันศรีโกมัวได้กล่าวแสดงความย่องยอสมเสยและตีราคาสูงต่อผักหลัดแต่ประชาชนเวียดนามที่ญาติได้ผลงานอันยิ่งใหญ่ตลอดระยะ81ปีผ่านมาและตีราคาสูงต่อสายเงินมิงเติมที่เป็นขวดต่อสำคัญในการเพิ่มพูนคุ้นสร้างสายพวกพันธุ์มิตรภาพความสมัครใจแบบพิเศษการทำมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ลาวเวียดนามรวมว่าเฉพาะในขงเขตเวียดงานโฆษณาอุโมงค์สุดกลางผักของสองประเทศได้มีการพบพันธุ์หัวมือกันลงลึกและมีมากคนดีขึ้นเป็นก้าวๆผมนี้ยังได้ถือเอาโอกาสนี้อวยพรให้ท่านทูตพร้อมด้วยพนักงานภายในสถานทูตจงมีสุขภาพแข็งแรงมีพลังไม้สมบูรณ์และประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียดงานสุประการสหายเงินมิงเติมได้แสดงความต้อนรับอย่างอบอุ่นต่อคณะพรรคคณะนำของคณะโฆษณาอุโมงค์ศูนย์กลางพรรคที่มาอวยพรในโอกาสระลึกครบรอบ81ปีวันสถาปนาสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในครั้งนี้แสดงถึงเป็นการเพิ่มทวีสายพัวพันธุ์มิตรภาพความสมัครใจแบบพิเศษการทำมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ลาวเวียดนามไอ้น้องที่มีมูลเสื้อมาแต่ดุนานแล้วนั้นให้นับมือแต่โตอบอุ่นยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันสหายเหงียนมิงเติมยังได้รายงานถึงเกี่ยวกับการเติบโตขยายตัวของเวียดนามตลอดระยะ81ปีผ่านมาในนั้นได้ยกให้เห็นการพัวพันหัวมือของสองประเทศลาวเวียดนามซึ่งตลอดที่ผ่านมาสองประเทศได้มีการพัวพันหัวมืออย่างสนิทแน่นและลงลึกในหลายของเขตเวียดงานและมีผลสำเร็จเป็นก้าวก้าวในตอนท้ายสายเหงียนมิงเติมได้แสดงความขอบใจและจริงใจเป็นอย่างสูงต่อคณะพรรคคณะนำของคณะโฆษณาอุโมงค์กลางพรรคที่มาอวยพรในวันสำคัญของเวียดนามและได้อวยพรให้คณะดังกล่าวจงมีสุขภาพแข็งแรงมีผลสำเร็จในหน้าที่เวียดงานทุกประการและอวยพรให้สายพันธุ์หัวมือระหว่างเวียดนามลาวและเวียดนามจงมั่นคงขนงแก่นสั่วกาลนานไปต่อกันที่ข่าวในตอนใหม่ของวันที่16สิงหาคมนี้กระทรวงการต่างประเทศท่านอนุภาพวงหน่อแก้ว รองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและพบปะกับท่านคริสปี้เอ็มบันดูพันซูรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศผู้รับผิดชอบงานฟรังโกโฟนีของสาธารณรัฐประชาชนมงกงโกพร้อมด้วยคณะในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกอยู่ลาวในระหว่างวันที่25-27สิงหานี้ในโอกาสนี้ท่านรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้แสดงความยินดีต้อนรับอันอบอุ่นต่อการทางมาเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกอยู่ลาวของท่านคริสปี้พร้อมด้วยคณะในครั้งนี้พร้อมทั้งได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการสร้างสายผู้พันการทูตระหว่างลาวและกงโก้ในตัวหน้าพร้อมกันนี้ท่านรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศยังได้แจ้งให้ทางฝ่ายกงโก้ทราบเกี่ยวกับผลสำเร็จการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติซึ่งรัฐบาลลาวให้บุริมสิทธิ์แก่การพัฒนาพื้นฐานของลาวเพื่อการเสริมยงเสริมจอดการพัฒนาชนบทเพื่อลดพ้นความทุกข์ยากของประชาชนการเติบโตสีเขียวและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการหันเป็นดิจิตอลเพื่อสร้างการหันเปลี่ยนด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมรอบด้านไปสู่คุณภาพใหม่ความหมายมั่นเพื่อนำพาประเทศออกจากสถานภาพด้อยพัฒนาอิงตามแนวนำขององค์การสหประชาชาติและนอกจากนั้นท่านรองรัฐมนตรียังได้ตีราคาสูงต่อการพบปะและปรึกษาหารือระหว่าง2ฝ่ายในครั้งนี้เพื่อสร้างขอบการพัวพันของมือระหว่าง2ประเทศในตัวหน้ารวมทั้งการของมือในขอบเปียกงานฟรังโกโฟนีในโอกาสเดียวกันนี้ท่านคริสปี้ได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการปรึกษาหรือเพื่อสร้างขอบการของมือระหว่างลาวและกงโก้พร้อมทั้งให้ความหมายมั่นว่าจะสุขยู่การสร้างสายผู้พันการทูตระหว่าง2ประเทศในตัวหน้ารวมทั้งการของมือในขอบเปียกงานฟรังโกโฟนีอีกด้วยเพื่อสืบต่อยกรูปแบบการคุ้มครองการเงินงบประมาณให้มีความเข้มแข็งโปร่งใสบรรลุตามคาดหมายที่วางไว้วันที่16สิงหานี้อยู่ที่ห้องประชุมสสากรประจำแขวงแม่จันทน์แผนการเงินแขวงแม่จันทน์ได้จัดกล่องประชุมส่งเสียงประจำเดือนสิงหาและวางทิศทางแผนการประจำเดือนกันยายน2566พร้อมทั้งประกาศการจัดตั้งกล่องประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติเป็นประธานโดยท่านหอมหักสุณวันหัวหน้าแผนการเงินแขวงแม่จันทน์มีห้องหัวหน้าแผนกภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมกองประชุมได้สุ่มใส่การรับฟังและการรายงานผลการจัดตั้งปฏิบัติงานจากบรรดาหัวหน้าและห้องหัวหน้าแขนงการต่างๆภายในแผนกการเงินซึ่งได้ส่งแสงให้เห็นถึงผลงานที่นำใส่เข้าในการจัดตั้งจัดเก็บใบหับรายจ่ายงบประมาณการคุ้มครองและความก้าวหน้าของการหันเป็นดิจิตอลและของเขตการเงินพร้อมกันนั้นประธานและผู้เข้าร่วมยังได้ร่วมกันวิเคราะห์วิจัยถึงข้อสะดวกข้อคงค้างสิ่งท้าทายและปัญหาที่ต้องได้เร่งแก้ไขอย่างรีบด่วนเพื่อหาประกันให้การเก็บรหัสของงบประมาณประจำปี2566บรรลุตามทิศทางและตัวเลขคาดหมายของสภาประชาชนแขวงได้หับพองในเวลากล่อมประชุมยังได้มีการประกาศแต่งตั้งท่านแหลมทองดวงวิไลห้องหัวหน้าแขนงแผนการและสถิติเป็นหัวหน้าแขนงแผนการและสถิติซึ่งถือเป็นบาดก้าวสำคัญในการปรับปรุงกลไกการบริหารซับซ้อนและแต่งตั้งบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับความเฮียห้องต้องการของงานระยะใหม่ทั้งเป็นการสร้างแห่งบันดาลใจให้แก่พนักงานการคุ้มครองที่กระทัดรัดว่องไวและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าเก่าพิธีเซ็นบุตรบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมอนามัยและส่งเสริมสุขภาพกระทรวงสาธารณสุของค์การสากลบริการประชาชนภายใต้โครงการเพิ่มทวีการติดตามซักวัคซีนกันพยาธิให้แก่เด็กอายุ0-2ปีที่มีความยุ่งยากอยู่เขตเทศบาลชุมชนทางไก่ซอกลีกโดยอาการเอากลุ่มเป้าหมายเป็นใจกลางที่แขวงสันเขตและแขวงเสียงขวงเพื่อสืบต่อพันธุ์ขยายปรับปรุงการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์การปกครองท้องถิ่นให้มีความมั่นใจในการนำใช้สุดเครื่องมือสื่อโฆษณาให้สุขศึกษาแบบครบวงจรเพื่อสร้างความต้องการและการเข้าถึงวัคซีนกันพยาธิพร้อมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนเป็นเจ้าการในเวียกงานวัคซีนกันพยาธิโดยนำใช้ยุทธศาสตร์ที่อ้างอิงได้และให้เกิดผลประโยชน์ที่ยืนยงสืบต่อส่งเสริมการนำใช้ข้อมูลในปื้มบันทึกการรับวัคซีนหลายบุคคลและระบบ EIR ในการติดตามผู้ที่บ่มารับวัคซีนตามนัดและเพื่อวางแผนเคลื่อนไหวจัดกล่องประชุมในขั้นส่วนกลาง จะฝึกฮมทักษะและวิธีการสื่อสารพร้อมใช้เครื่องมือครบสุดเกี่ยวกับเวงานการสร้างความต้องการให้แก่โครงงานลักในขั้นแขวงเข้าร่วมในพิธีบทบันทึกดังกล่าวนี้มีท่านดร.นางพรประเสริฐไสยมงคลหัวหน้ากรมอนามัยและส่งเสริมสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยท่านนางไสสนะภณลาศีผู้อำนวยการองค์การสากลบริการประชาชนประจำลาวและผู้ข้าร่วมจากกรมศูนย์คณะแพทยศาสตร์ท่าแขวงสองแขวงคือสำนักเขตเสียงขวงเส้นก็ได้ข้าร่วมเช่นเดียวกันปฏิตามข่าวจากทางแขวงบริคำไซที่ได้ส่งมาทีมงานพวกเขาและเมื่อบดลมณีท่านสันติภาพภูมิหารท้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินพร้อมด้วยคณะเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและเหตุเวียกอยู่แขวงบริคำไซเป็นเกียรติต้อนรับอย่างอุ่นของท่านสอนธนูธรรมวงศ์เลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงบริคำไซพร้อมด้วยคณะนำของแขวงอยู่ที่ห้องฮับห้องจากนั้นอยู่ห้องประชุมเบอร์2ท่านคำแบ่นปัญญาวงศ์ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงได้รายงานผลกระทบภัยพิบัติจากพายุไม่ซักพายุบาวีและจากสภาพฝนตกลิ้นต้นเนืองติดต่อกันหลายวันในระหว่างวันที่5กรกฎาคมจนถึงวันที่21สิงหาคมนี้รายละเอียดนะครับแขวงบุรีคำไซมีรายงาน
1: แขวงบุรีคำไซมีสภาพฝนตกลิ้นเนื่องจากได้รับผลกระทบดังกล่าวและลมมรสุมแม่น้ำลายทรายได้ไหลผ่านบ่อดาเมืองมีระดับสูงขึ้นกลายจุดเตือนภัยและจุดอันตรายในบางเมืองเฮ็ดให้บ้านเรือนของประชาชนพื้นที่ทำการผลิตสาธารณสุขและบรรดาพื้นฐานโครงล่างได้รับผลกระทบเส้นเมืองปากสันบริคันท่าพะบาทปากกระดิ่งคำเกิดเวียงทองและไซจำพรบ้านเหือนประชาชนที่ถูกผลกระทบน้ำท่วมใน4เมืองคือบริคันท่าพะบาทปากกระดิ่งคำเกิดรวมทั้งหมด19บ้าน 1,379 หลังคาเรือนจำนวนประชาชน 6,895 คนเหือนประชาชนถูกดินทับเจือน1หลังเสียหายเหตุให้มีผู้เสียชีวิต3คนจากเหตุการณ์ดังกล่าวและเสียชีวิตถูกน้ำท่วมสูง1คนรวมผู้เสียชีวิตภายในแขวงทั้งหมด4คนโรงเหียนถูกท่วม6แห่งเนื้อที่ทำการผลิตนา 1,695 เฮกตาร์ส่วนมันต้น992เฮกตาร์ส่วนยางพารา1เฮกตาร์หนองป่า14หนองส่วนรับประทานฝ่ายลาด2แห่งเส้นทางได้รับผลเสียหายเปเพทั้งหมด22เส้นทางหลวงแห่งชาติเลข8เขตภูผาม่านและภูหาย1เส้นมูลค่าความเสียหาย37ตื้อ259ล้าน 500,000 กว่ากีบทางหลวงของแขวง1เซนทางหลวงของเมือง6เซนทางชนบท14เซนรวมมูลค่าความเสียหายทั้งหมดเฉพาะเส้นทาง47ตื้อ500กว่าล้านกีบสุขสาครปัญญานุวงศ์รายงานจากวิทยุแขวงบุรีคำไซ
0: ท่านผู้ฟังทั้งหมดก็เป็นข่าวที่เกิดขึ้นในทุกประเทศที่เมืองข่าวพวกเขาได้รวบรวมมานำเสนอให้ท่านได้รับฟังรับฮู้กันไปพร้อมกันมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการเพชรสมรพงษ์พญศิษย์และทีมงานข่าวรัฐฐานผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้อต่อไปสบายดี
2: ท่านฮู้แล้วหรือยังผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมในกรณีมีการเจ็บเป็นภายหลังออกห้องหมอถ้ามีใบสั่งพักของแพทย์สามารถห้องของเงินอุดหนุนป่วยการนำประกันสังคมได
3: ้แม่นแล้วเมื่อว่าท่านจะเจ็บเป็นย้อนอุบัติเหตุหรือพยาธิถ้ามีใบสั่งพักของแพทย์นับตั้งแต่1มื้อขึ้นไปท่านสามารถห้องของเงินอุดหนุนป่วยการนำประกันสังคมได้ที่สำคัญเงินป่วยการเพิ่นคุ้มครองสูงสุด1ปีและถ้าครบ1ปีสุขภาพยังบ่แข็งแรงยังจะได้รับการคุ้มครองเงินอุดหนุนเสียกำลังแรงงานนำประกันสังคมไปตลอดชีวิตนำอีกและสำหรับรัฐกรถ้ามีข้อตกลงยุติใจเงินเดือนย้อนการเจ็บเป็นก็มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนป่วยการได้เช่นเดียวกัน
2: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1508ในโมงรัฐการ
4: แพ็คเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
5: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่เสริมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Swift ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
4: แท้วะอีลีวะ
5: ยิ่มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
4: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วพลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
5: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทงชาติลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กระทรวงการเงินหารือแก้ไขการเก็บค่าบริการขนส่งสินค้าผ่านแดนรัฐบาลกำหนดทิศทางแผนการจุดสุ่มประจำเดือนกันยายน2026แขวงสารวันพ่วมคุ้มเขียวจัดกองประชุมผู้บริหารการศึกษาครูและสรุปผักสิ้นปีเฮียนเพื่อเกี่ยมไข่สุกเฮียนใหม่2026-2027เวียดนามกดดีวัวสุกยูการหัวมือในขงเขตกสิกรรมน้ำท่วมกระทันหันในเนปาลเหตุให้นักท่องเที่ยวสูญหายหลายกว่า300คนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: วันที่26สิงหาคมนี้อยู่ห้องว่าการศูนย์กลางพรรคทานทองรุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของทานเจริญเยาเปาเฮอร์อดีตกรรมการศูนย์กลางพรรคอดีตรองประธานสภาแห่งชาติประธานกิติมศักดิ์สมาคมเสียงแขนลาวมีทานคำพันธ์เมืองสิทธิดากรรมการศูนย์กลางแนวสังสาดประธานสมาคมเสียงแขนลาวพร้อมด้วยคณะท่านเจริญเยาเปาเฮอร์ได้รายงานสภาพการเคลื่อนไหวเวียกงานของสมาคมเสียงแคนลาวในระยะผ่านมาเกี่ยวกับการอนุรักษ์ส่งเสริมเผยแพร่เสียงแคนลาวให้กว้างขวางและปกปักรักษาให้หุ่นลูกหุ่นหลานได้สืบทอดต่อๆกันไปในฐานะเป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรมที่เอกอ้างทะนุใจของชาวลาวทั้งชาติโอกาสนี้ท่านทงรุ่นศรีสุริตยังได้แสดงความย่องยอส่งเสริมสมาคมเสียงแคนลาวที่ได้หักษาเสียงแคนอันเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเฮาก็คือมูลเสื้ออันดีงามของชาติที่มีมาแต่บุหันการพร้อมทางได้เน้นนักให้สมาคมเสียงแคนลาวเป็นเจ้าการทรงต่อมูลมรดกอันล้ำค่าที่บรรพบุรุษได้ปฏิสั่งไว้ให้เคียงคู่กับชาติลาวเฮาตลอดไป
0: วันที่26สิงหาคมนี้ที่กระทรวงการเงินได้จัดกองประชุมปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขความโบเป็นเอกภาพในการเก็บค่าบริการขนส่งสินค้าผ่านแดนในเขตพัฒนาทาบกทันเร่งรวมทางการจัดเก็บค่าผ่านขวาอยู่ด่านความมิตรภาพลาวไทยให้เกียรติเป็นประธานของทานสันติภาพพรหมวิหารหงนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินทานเล็กไหลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งโดยมีบรรดาหงรัฐมนตรีหัวหน้ากรมหัวหน้าองค์การคณะกรรมการหัวมือลาวจีนหัวหน้าองค์การคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมการลงทุนพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจากทั้งสองกระทรวงเข้าร่วมกองประชุมดังกล่าวถือเป็นวาระสำคัญในการจัดระเบียบการคุ้มครองการเก็บและหับและพันขยายเวียกงานวีซ่าเฉพาะของแขนงการเงินให้มีความเป็นเอกภาพโปร่งใสและถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในที่ประชุมบรรดาผู้เข้าร่วมได้สุ่มใส่เปิกสหารือและซอกหาวิธีทางออกเกี่ยวกับความบ่เป็นเอกภาพในการคุ้มครองค่าบริการขนส่งสินค้าผ่านแดนระบบการเก็บเงินผ่านขวาข้ามน้ำโขงลาวไทยการเก็บค่าบริการขนส่งสินค้าผ่านแดนในเขตพัฒนาทาบกทันแรงและหับฟังการรายงานความคืบหน้าผลการประมูลเปิดกว้างโครงการจัดซื้อจัดจ้างบริษัทเพื่อพัฒนาระบบและติดตั้ง